0: เช่นในเช้าวันพุธนี้นะครับอยู่กับพี่เจเจวัชรินทร์เศรษฐกุฎาและผมต้นสุชาติสว่างกุลครับ
1: ค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่กรุณาส่งข้อความเข้ามาทักทายเราในรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณสุภชัยนะคะและเพราะว่าเห็นชื่อคุณสุภชัยมาเป็น

0: ี่นะครับแล้วก็คุณแป๋วคุณเพชรนะครับแล้วก็มีคุณปานคุณวิเชียนคุณตีใหญ่แล้วก็คุณนุก2 3 4 5นะครับแล้วก็คุณวิจักเข้ามาแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยกลับขอบพระคุณมากนะครับฝากไลฟ
1: ์
0: ฝากแชร์ไลฟ์ของเราด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้พี่ต้นมีเรื่องจัดเล่าให้ฟัง
0: ใช่ครับผมเป็นเรื่องที่ได้รับความอนุเคราะห์จากที่เจเจมานะครับอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยลองทายกันดูซิว่าประเทศอะไรที่รวยที่สุดในโลกและประเทศอะไรที่รวยเป็นอันดับสองให้คุณ
1: มีรางวัลให้ไหม
0: มีรางวัลเลี้ยงก๋วยเตี๋ยว1ชามหรือข้าวแกงข้าวราดแกง2อย่างข่าวนี้ที่เจเจนำมาให้นะครับพาดหัวเอาไว้นะครับซึ่งก็เป็นรายงานจากทางทั้งสื่อไทม์สิงคโปร์แล้วก็ Channel New Asia แล้วก็ทางเวียดนามเขาก็ดำไปลงต่ออีกรอบหนึ่งนะครับ World Second Richest Country Bets on Mega Projects to Fuel Tourism Boomประเทศที่รวยเป็นอันดับ2ของโลกกำลังที่จะพยายามนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างชนิดที่เรียกว่าทำอย่างเต็มสตรีมของเขาเลยประเทศนั้นก็คือสิงคโปร์ครับอยู่ในเอเชียอยู่ในอาเซียนของเรานั่นเองนะครับเขามีรายงานตัวเลขเอาไว้ด้วยนะครับว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวของชาวสิงคโปร์เนี่ยนะครับปีหนึ่งเนี่ยคนสิงคโปร์เขามีรายได้อยู่ที่9,700 US ดอลลาร์นะครับในปี2025ที่ผ่านมาคนที่เป็นอันดับหนึ่งก็คือสวิตเซอร์แลนด์อยู่ที่ 100,000 เหรียญ US ดอลลาร์นะครับแล้วก็นอร์เวย์อยู่อันดับที่3นะครับอยู่ที่ 86,800 US ดอลลาร์โอ้โหสิงคโปร์เรานี่แบบนำหน้าไปไกลมากๆเลยนะครับนี่เลยสหรัฐอเมริกาเลยใครต่อใครมากๆเลยแล้วเราจะตามกันทันอย่างไรนะครับถึงแม้ว่าเขาจะรวยขนาดนั้นนะครับเขาก็ไม่ได้อยู่นิ่งดูดายเขาก็เห็นศักยภาพของประเทศเขาว่าเพราะเป็นประเทศเกาะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นติแล้วก็ตรงเขาเนี่ยเวลาเรืออะไรต่างๆที่ผ่านมาตรงนั้นก็จะต้องไปจอดที่ตรงนั้นแลกเปลี่ยนสินค้าอะไรต่างๆนานานอกจากนั้นการเดินทางทางอากาศเนี่ยของเขาก็เป็นฮับอีกเหมือนกันเขาก็เลยยังมองเห็นด้วยทั้งเรือทั้งเครื่องบินเป็นพื้นที่ที่ใครๆก็ต้องมาผ่านของเขาดังนั้นเขาจึงมีแผนที่จะขยายท่าเรือครับที่เจเจครับคุณผู้ฟังครับโดยจะขยายตรงท่าเรือแถวๆมารีนาเบย์ที่สิงคโปร์เนี่ยให้เป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะรองรับพวกเรือสำราญทั้งหลายที่ท่องโลกได้เนี่ยเพิ่มขึ้นอีก3แห่งเลยทีเดียวและนอกจากนั้นนะครับตรงนั้นเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางใช่ไหมใกล้กันกับอินโดนีเซียใกล้กันกับมาเลเซียเขาก็จะขยายท่าเรือนะครับที่สำหรับใช้ข้ามฟากเพิ่มขึ้นอีก10แห่งเพื่อรองรับการท่องเที่ยวแล้วก็ขยายเรื่องของการคือเวลานอกจากการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยสิงคโปร์เขายังมีเป็นพื้นที่ที่สำหรับให้ผู้คนเนี่ยไปจัดงานประชุมอย่างพวกอินเซนทีฟทั้งหลายอย่างเราจะเห็นว่าบริษัทที่เขามียอดขายต่างๆนานาอะไรเงี้ยเยอะขึ้นเขาก็จะพาสมาชิกของกลุ่มของบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยไปเอาท์ติ้งไปประชุมในพื้นที่ต่างๆเขาก็เลยมีพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นศูนย์กลางการประชุมอย่างไมซ์นะครับธุรกิจไมซ์เนี่ยก็คือมิทติ้งอินเซนทีฟอะไรทั้งหลายเขาก็จะเพิ่มเรื่องของตรงส่วนนี้นะครับให้เป็นศูนย์กลางของการประชุมด้วยเขาบอกว่างบประมาณในการที่เขาใช้ในเรื่องนี้เนี่ยสำหรับปี2026เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง2เท่าเมื่อเทียบกับปีผ่านๆมาโดยเฉพาะยิ่งกับปี2025ที่ผ่านมาแล้วก็มีการเป้าวางเป้าหมายนะครับเอาไว้ว่าภายในปี2020เนี่ยการเติบโตของการท่องเที่ยวในสิงคโปร์เนี่ยจะมีมูลค่าสูงเพิ่มขึ้นให้มีผู้ค่อยรองรับผู้คนได้ถึง18ล้านคนเลยทีเดียวครับก็จะนำเม็ดเงินมานะครับจากที่เคยอยู่ที่ 25,000 ล้าน US ดอลลาร์เนี่ยให้กลายไปเป็นถึง 32,500 ล้านภายในปี40เลยครับเขาวางแผนกันยาวขนาดนี้ครับ
1: คือคิดดูเถอะค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ อืมใช่คือสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่ทำอะไรทำจริงนะแล้วก
0: ็
1: แม้กระทั่งเศรษฐกิจเขายังปีนขึ้นไปอยู่ในอันดับต้นๆท็อป5ของโลกได้แล้วก็ทุกดัชนีเถอะนะทุกดัชนีเถอะสิงคโปร์เนี่ยจะอยู่ในอันดับ1

0: ดับสองนะฮะและเมื่อเขาหันมาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วก็ทรัพยากรที่เขาสร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์เนี่ยอย่างเช่นสวนสาธารณะหรือว่าแปลงต้นไม้อะไรก็ตามแต่นั่นนะคะเพื่อที่จะดึงดูดการ
1: ท่
0: อง
1: เ
0: ที
1: ่
0: ยว
1: ขึ้นมาเอง
0: จะทำได้ดีขนาดไหนอ๋อใช่
1: สนามบินเขาก็สร้างจากทะเลขึ้นมาถ้าเป็นเกาะแล้วก็ทำ
0: จากประเทศเพื่อนบ้านน่า
1: สุดยอดเลยครับที่มีอะไรจะ
0: มาดูกันต่อนะคะกับ
1: ฟ
0: ัง
1: แล้วเราควรจะดีใจหรือว่าเราจะห่อเหี่ยว
0: ดีใจค่ะจะได้เห็นเขาเป็นแบบอย่างแล้วเราจะได้เดินตามไปบ้างมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นเรื่องการศึกษานะคะคือการลงทุนที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการลงทุนกับการศึกษาในเยาวชนนะคะล่าสุดมีรายงานจาก Venture Times นะคะ Laos Accessible LatestEducation Reforms Ahead of World Bank Mission ค่ะนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยทางการสปป.ลาวนะคะก็กำลังเร่งปฏิรูปการศึกษาขนาดใหญ่เลยทีเดียวค่ะโดยเร่งยกระดับนะคะสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักเรียนค่ะด้วยโครงการต่างๆนะที่หลักๆเลยก็คืออย่างเช่น Read at Home อย่างเงี้ยนะฮะหรือการเตรียมงบประมาณอาหารกลางวันการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่องนะทั้งนี้ก็เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในชั้นเรียนแล้วก็เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนทั่วประเทศเลยทีเดียวนะคะคือเป้าหมายของเขาก็คือว่าเขาเนี่ยเร่งรวบรวมข้อมูลนะคะเข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษานะคะแล้วก็การเตรียมประเมินผลนักเรียนชั้นป.3นะคะใน40เมืองค่ะเพื่อใช้วัดความสำเร็จในการอ่านออกเขียนได้แล้วก็ทักษะการบวกลบคูณหารการคำนวณเลขนะโครงการนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากธนาคารโลกโดยเจ้าหน้าที่ของธนาคารโลกเนี่ยนะก็มีกำหนดจะเข้าตรวจเยี่ยมนะฮะในเดือนมิถุนายนนี้เดี๋ยวเราคงจะได้ทราบกันละค่ะว่าเราประสบความสำเร็จในการยกระดับการศึกษาตั้งแต่ชั้นปฐมศึกษาอย่างไรนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญนะที่จะปลูกฝังให้เยาวชนของประเทศเนี่ยอ่านออกเขียนได้มีความรู้แน่นอนว่าก็จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศค่ะ
1: ใช่ครับทรัพยากรมนุษย์เนี่ยสำคัญที่สุดก็ขอแสดงความยินดีกับสปป.ลาวแล้วก
0: ็
1: ช
0: ่
1: วยนะครับก้าวไปด้วยกันนะครับช่วงนี้ครับอาจารย์นะครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมแล้วที่จะมาอัปเดตข้อมูลเก็บตกประชุมสุดยอดอาเซียนครับ
2: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงนี้เราจะไปติดตามการเก็บตกประชุมสุดยอดอาเซียนจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีครับ
1: อรุณสวัสดิ์ท่านอาจารย์ครับ
4: ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้อาจารย์อยู่ในรถ
4: ครับวันนี้ผมอยู่ในช่วงของการเดินทางนะครับอยู่บนท้องถนนในจาการ์ตานะครับคุณผู้ฟังท่านไหนเปิดรับชมเราผ่านทางคลิปวิดีโอก็อาจจะเห็นรถราขวักขวายอยู่ทางข้างหลังนะครับอยู่ในช่วงของการเดินทางครับ
0: แต่เช้าเลยรถติดดูเบาลงบ้างหรือไม่คะอาจารย์คะที่จาการ์ตา
4: ผมคิดว่าดีขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบกันใน11ประเทศอาเซียนเนี่ยรถติดที่สุดที่เป็นแชมเปี้ยนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นมะนิลาของฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็คนที่กำลังท้าชิงแชมเปี้ยนรถติดกับมะนิลาสำหรับผมเนี่ยผมมองว่า

0: น่าจะเป็นโฮจิมินห์ซิตี้นะครับนาทีนี้เนี่ยโฮจิมินห์ซิตี้รถติดมากเพราะว่าคนเวียดนามรวยขึ้นนะครับในช่วงเวลา10ปี15ปีที่ผ่านมาเนี่ยรวยขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเพราะฉะนั้นจากสมัยก่อนที่เราเห็นภาพมอเตอร์ไซค์วิ่งมาจากทุกที่ทุกทางเต็มถนนไปหมดเนี่ยวันนี้เปลี่ยนจากมอเตอร์ไซค์เป็นรถ EV คันเล็กๆโดยเฉพาะรถที่เขาผลิตขึ้นมาเองก็คือวินคาสเพราะนั้นรถเพิ่มขึ้นมอเตอร์ไซค์หายไปแต่ถนนไม่เคยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นรถก็จะติดมากเป็นพิเศษครับในโคจิมินห์
1: โอ้นี่แปลว่าตอนนี้เราเสียอันดับไปซะแล้วใช่ไหมครับ
0: เราเสียแชมป์ไปนานแล้วครับกรุงเทพนี่เสียแชมป์ให้จาการ์ตาเสียแชมป์ให้มะนิลามานานแล้วครับครับผมคิดว่าพอเรามีโครงสร้างพื้นฐานพวกรถไฟฟ้าสีรุ้งของเราได้ครบเนี่ยมันเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของคนไปได้เยอะมาก
2: ค่ะก็ช่วยให้การเดินทางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะ
0: ใช่ครับเวลาเราพูดถึงเกตกสีสัน
2: อาเซียน
0: การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนคุณวัชรินทร์คุณสุชาติอยากฟังแบบเวอร์ชันสีสันเกตกหรืออยากฟังสาระสำคัญดีครับ
1: สีสันดีกว่าครับอาจารย์ทำให้รู้สึกว่า
2: สีสัน
0: ใช่ไหมเพราะสาระเนี่ยผมคิดว่าทุกคนพูดถึงกันไปเยอะแล้วนะครับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่เมืองเซบูนะครับประเทศฟิลิปปินส์นะครับเรื่องหนึ่งที่เป็นดราม่ามากเลยก็คือแหมรัฐบาลท้องถิ่นของเซบูเขาก็ไม่อยากเห็นผู้นำกับคณะทำงานจากทั้ง10ประเทศที่ไปเยือนฟิลิปปินส์เนี่ยเห็นส่วนที่มันไม่งดงามของเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนแออัดสลัมนะเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็ไปเอาผ้าใบครับไปคลุมพื้นที่ตรงนี้เลยครับเพื่อที่จะให้เวลาผู้นำผ่านไปก็จะไม่เห็นสลัมไม่เห็นชุมชนแออัดนะครับซึ่งก็เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ได้อยู่เยอะนะครับเพราะว่าคือผมคิดว่าผู้นำอาเซียนทั้ง11ประเทศเข้าใจนะครับว่าทุกประเทศมีสลัมหมดนะครับถ้าไม่มีก็อาจจะสิงคโปร์ไม่มีสลัมถูกต้องไหมครับในขณะที่ชุมชนกับบูไน2ประเทศที่ไม่มีสลัมแต่ว่าเรื่องของชุมชนแออัดเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะนั้นการไปปิดทับเขาแล้วทำให้เขาไม่สามารถเข้าสู่ชุมชนเขาได้อย่างสะดวกเพราะว่าผ้าใบมาปิดทำให้ระบบระบายอากาศต่อเนื่องตั้งหลายวันใช่ไหมครับที่ลมมันจะไม่พัดผ่านแล้วมันทำให้เกิดความร้อนอบอ้าวมันไปบังทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นประเด็นเยอะนะครับแต่ว่าหลังการประชุมผ้าใบเหล่านี้ก็กลายเป็นสิ่งซึ่งคนในชุมชนก็ออกมาแย่งกันนะครับเพราะว่าได้ผ้าใบเหล่านี้ไปก็ได้ฝากั้นผนังใหม
2: ่
0: ได้ต้องได้หลังคาบ้านนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะบ่นกันใน 2-3 วันแรกที่ไปติดนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีการจับจองนะครับตอนผ้าใบเหล่านั้นก็หายไปหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับ
1: ผ้าใบนี้เขาทำเป็นลายสวยงามหรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบผ้าใบ
0: แน่นอนครับก็ต้องเป็นลายสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นก็ผ้าใบเหล่านี้ก็ได้ถูกใช้ประโยชน์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับมีการแย่งชิงกันนิดหน่อยนะคร
2: ับ ทำให้นึกถึงครั้งหนึ่งค่ะสิ่งที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยทำให้เห็นภาพของกรุงเทพมหานครครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์คะที่ตอนนั้นมีการประชุมเวทีโลกแล้วมีการนำคล้ายๆเป็นสังกะสีหรืออาจจะเป็นวัสดุที่ดีกว่าสังกะสีซ้ำไปอันสลัมคลองเตยแล้วก็มีการเพ้นสีอะไรให้มันดูสวยงามเพื่อที่จะ
0: บดบัง
2: ไม่ให้แขกผู้มีเกียรติ
0: ใช่เป็นการประชุม World Bank ในช่วงทศวรรษ1990นะครับครั้งนั้นเนี่ยเราได้ศูนย์ประชุมศิริกิติ์มานะครับเป็นพื้นที่ที่ใช้จัดประชุมเพราะฉะนั้นฝั่งตรงข้ามสมัยก่อนเนี่ยชุมชนแออัดไผ่สิงโตนะครับก็มีดราม่าลักษณะคล้ายๆกันนะครับว่าแหมเราถึงขนาดจะต้องปิดบังเรื่องพวกนี้เลยเหรอนะครับคุณวัชรินทร์อย่าไปพูดที่ไหนนะฮะเพราะเดี๋ยวเขาจะรู้อายุพวกเรา
1: แสดงว่าฟิลิปปินส์
2: กำลังจะพูดอยู่เชียวว่าแต่พลาด
0: ต้องแบบฟิลิปปินส์ไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นด้วยหรอคะไม่นี่แน่อะไรอย่างนี้นะฮะ
2: อันนี้ฟังจากที่พ่อแม่เล่าให
0: ้
2: ฟ
0: ัง ทีนี้เราเองก็จะเป็นประธานแล้วก็เป็นเจ้าภาพการประชุม World Bank อีกรอบหนึ่งละนะครับ World Bank IMF ก็จะมาประชุมในประเทศไทยเช่นกันนะครับก็เราก็มีศูนย์ประชุมเศรษฐกิจแห่งใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เที่ยวนี้คงไม่มีดราม่าลักษณะนี้แล้วนะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมคิดว่าเป็นสีสันเก็บตกด้วยนะครับก็คือพาโบโวไม่อ่านไลน์กลุ่มนะครับพาโบโวไม่อ่านวอทช์แอปหรือเปล่านะครับเพราะว่าผู้นำส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนแต่งตัว

0: ็นลักษณะโทนเดียวกันหมดถูกต้องไหมครับถ้าเห็นภาพผู้นำอาเซียนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าทุกคนแต่งสูทสากลนะครับสีเนี่ยก็จะเป็นโทนเข้มนะครับดำน้ำตาลดำกรมท่านะครับแต่ว่าพาวเวอร์โบไม่แน่ใจผู้นำเขามี WhatsApp กลุ่มหรือว่า LINE กลุ่มหรือเปล่านะครับที่จะต้องอ่านกันว่าอุ๊ยวันนี้เดรสโค้ดอะไรนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือแหมพาวเวอร์โบนะครับเดินทางมาถึงที่ประชุมเนี่ยคนอื่นเขาใส่ชุดสีเข้มนะครับพาวเวอร์โบมาถึงใส่เขาเรียกซาฟารีครีมนะครับซาฟารีครีมก็คือชุดซาฟารีสีครีมซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของพาวเวอร์โบอดีตนายพลด้วยเขาก็จะใส่ชุดเนี้ยเวลาตรวจราชการโน่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าเท่านั้นยังไม่พอความโดดเด้งนอกจากรูปร่างที่ใหญ่โตนะครับใส่ชุดซัมเฟอร์สีครีมอยู่คนเดียวแล้วนะครับยังใส่หมวกเปจิด้วยนะครับเปจิฮิตัมเปจิฮิตัมก็คือหมวกแบบอินโดนีเซียถ้าเราเห็นภาพผู้นำอินโดนีเซียเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าเขาจะใส่หมวกที่เป็นสไตล์คล้ายๆกับหมวกทรงกระบอกครอบที่หัวเป็นสีดำนะครับแล้วก็ใส่แว่นตาดำเรแบนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโหก็เลยกลายเป็นแบบเวลาถ่ายรูปออกมากลายเป็นภาพก็เลยกลายเป็นพาวเวอร์โบเนี่ยเป็นบิ๊กบอสแล้วมีรายล้อมไปด้วยหมู่บอดี้การ์ดใส่สูทถ่ายคนสีเข้มแทน
1: อ๋อเหมือนพวก Secret Service ที่ต้องใส่สูทสีเข
0: ้
1: มแล้วก็มีอะไร
0: ภาพก็เลยกลายเป็นพาวเวอร์โบซึ่งยืนอยู่ตรงกลางโดดเด่นด้วยรูปร่างด้วยสีสันของเสื้อผ้าด้วยการใส่หมวกด้วยการใส่แว่นตาเรย์แบนถูกต้องไหมครับแล้วก็รายล้อมไปด้วยผู้นำซึ่งใส่สูทสีเข้มคนอินโดนีเซียก็บอกเนี่ยเหมือนบิ๊กบอสหรือว่าเหมือน CEO เลยนะนะครับแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยบอดี้การ์ดอีก10คน
1: แล้วก็ผู้น
2: ำคนอื่น
0: จะถือผู้นำคนอื่น
2: ส่วนตัว
0: ผู้นำคนอื่น11ประเทศเนี่ยนั่งรถที่ทางการฟิลิปปินส์จัดไว้ให้นะครับเวลามีขบวนไปไหนตอนไหนแต่ว่าอินโดนีเซียพาโบโวเนี่ยพารถส่วนตัวไปด้วยนะครับเป็นรถลิมูซีนนะครับยี่ห้อมูอังการูด้านะครับรุ่น MV3 นะครับเพราะฉะนั้นเวลาขบวนไปไหนเนี่ยก็จะรู้เลยว่านี่คือขบวนของอินโดนีเซียนะครับซึ่งแน่นอนก็อาจจะทำให้มีปัญหานะครับในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยที่ทำให้ได้ยากขึ้นนิดนึงเพราะว่าปกติแล้วผู้นำเนี่ยการเดินทางหรือว่าเส้นทางหรือว่ารถเนี่ยมันจะต้องถูกปิดเป็นความลับถูกต้องไหมครับอาจจะต้องมีการสลับคันแต่ว่าพอของอินโดนีเซียมาแบบโดดเด้งใครเห็นก็รู้เลยว่าโอ้แตกต่างจากคนอื่นนะครับก็ยิ่งทำให้การรักษาความปลอดภัยของบิ๊กบอสเนี่ยยากมากยิ่งขึ้นครับ
1: อาจารย์ครับรถยี่ห้อบัวการูด้านี่เป็นรถของอินโดนีเซียเหรอครับ
0: ใช่ครับเป็นรถของอินโดนีเซียนะครับยี่ห้อที่ผลิตเนี่ยชื่อว่ายี่ห้อปินดัตนะครับมีรุ่นชื่อว่ามวงการูด้าลิโมซีนนะครับ MV3 ก็จะเป็นรถหรูหราไฮโซของทางการอินโดนีเซียเองครับครับก็แน่นอนนะครับปกติแล้วเรื่องรถยนต์เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แสดงออกถึงกลยุทธ์ทางกุศโลบายทางการต่างประเทศนะครับอย่างเช่นเวลาเวียดนามรับแขกบ้านแขกเมืองอย่างเงี้ยเวียดนามก็จะจัดรถวินฟาสต์มารับหมดเลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับกับกรณีของเกาหลีใต้อย่างเงี้ยนะครับในรถขบวนรับผู้มีเกียรติทั้งหลายก็จะเป็นฮุนไดหรือไม่ก็ซัมซุงหรือไม่ก็เกียร์นะครับในกรณีของประเทศไทยยานยนต์ก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือถูกไหมครับยกตัวอย่างเช่นคราวที่มนตรีแห่งรัฐของจีนหวังอี้มาเยือนประเทศไทยเนี่ยเพื่อที่จะคอนเฟิร์มว่าประเทศไทยเรายังเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่าของยานยนต์ EV ของจีนเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีของไทยก็ขับรถ BYD ให้หวังอี้นั่งเลยนะครับลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือนะครับทางการทูตที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าในกรณีของอินโดนีเซียมันก็ลำบากนิดนึงเพราะว่ารถยนต์รุ่นนี้มันไม่ได้ขายทั่วโลกอะครับมันไม่ได้มีการทำการตลาดไม่ใช่เฉพาะในอาเซียนนะครับแต่ว่าในอินโดนีเซียเองก็ไม่มีวิ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลย
1: ตอนที่เขาเป็นประธานอาเซียนเนี่ยเขาใช้รถยี่ห้อนี้ต้อนรับผู้นำประเทศอื่นๆนะครับ
0: ตอนนั้นเกาหลีบริจาครถให้นะครับตอนนั้นรถที่วิ่งกันรับผู้นำอาเซียนเนี่ยจะเป็นรถของซัมซุงนะครับ Genesisครับก็เป็นสีสันเก็บตกอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการจับไม้จับมือนะครับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเนี่ยจะต้องมีฉากของการจับมือแบบอาเซียนใช่ไหมครับ

0: อาเซียนสไตล์นะครับในการที่จะไขว้มือกันใช่ไหมครับมือขวาอยู่บนมือซ้ายนะครับแล้วก็ไขว้กันในการจับมือนะครับผมคิดว่าช่วงที่มันเกิดความละล้าละลังในการจับมือเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงการประชุม3ฝ่ายนะครับระหว่างไทยกัมพูชานะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับซึ่งแน่นอนเราพอจะทราบแหละว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นความตั้งใจนะครับของฝ่ายไทยไม่ได้เป็นความตั้งใจของฝ่ายฟิลิปปินส์นะครับแต่ว่าเป็นการร้องขอโดยฝ่ายกัมพูชานะครับเพราะฉะนั้นคุณมาเนสเองเนี่ยก็ร้องขอไปที่บองบองมาคอสนะครับให้มีการประชุมเพราะว่าไทยเราเองก็แสดงท่าทีมาโดยตลอดใช่ไหมครับว่าคงยังไม่มีการเจรจากับกัมพูชาจนกว่ากัมพูชาจะแสดงท่าทีที่เป็นมิตรแล้วก็แสดงเห็นความตั้งใจจริงซะก่อนนะครับแต่ว่าแน่นอนบองบองมาคอสเองในฐานะประธานเองก็คงจะเสียไม่ได้นะครับที่มีฝ่ายสมาชิกอาเซียนอยากจะขอมีการประชุมไซไลน์ก็เลยเข้ามาเป็นประธานให้นะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับเราเห็นจากการประชุมปีที่แล้วแล้วแหละนะครับในระหว่างอันวาอิบราฮิมโดนัลด์ทรัมป์คุณมาเนสนะครับแล้วก็นายรัฐมนตรีของประเทศไทยก็คือคุณอนุทินเนี่ยว่าปกติคุณมาเนสเนี่ยเขาจะชอบแสดงความใกล้ชิดนะครับแล้วก็ปรีเข้าไปจับมือกับคนที่เป็นประธานก่อนนะครับเที่ยวนี้เองก็เช่นเดียวกันนะครับคุณมาเนสเองก็พยายามที่จะปรีเข้าไปจับมือกับบองบองมาคอสก่อนนะครับแต่ว่ามันเกิดจังหวะชะงักนะครับก็คือบองบองมาคอสต้องเข้าใจนะครับว่าบองบองมาคอสเนี่ยเป็นลูกชายของมาคอสซีเนียนะครับซึ่งปกครองฟิลิปปินส์ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ถูกขับไล่ออกไปในทศวรรษ1980ตอนกลางนะครับดังนั้นบองบองมาคอสเนี่ยเกิดแล้วก็เติบโตในธรรมเนียบมาลากันยังนะครับดังนั้นการเห็นเรื่องของธรรมเนียมการทูตพิธีการทูตโปรโตคอลเนี่ยเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขามาตั้งแต่เด็กๆนะครับดังนั้นเขารู้แน่นอนว่าถ้ามีการปรีเข้าไปจับมือก่อนจับมือหลังการเรียงลำดับที่ผิดพลาดเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้การเป็นกลางของความเป็นประธานเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ดังนั้นสิ่งที่มาคอสแก้เกมเราอาจจะเห็นการชะงักนิดนึงเมื่อคุณมาเนสปรีเข้าไปจับมือก็คือมาคอสยังไม่จับมือตอบด้วยทันทีนะครับแต่ว่ามาคอสเชิญให้คุณอนุทินเข้ามาด้วยแล้วเลือกที่จะจับมือแบบอาเซียนเวย์ก็คือใช้วิธีการจับมือพร้อมกันแล้วก็ควายแขนกันนะครับแต่ว่าเวลาควายแขนกันถ้าควายแขนกันหลายๆคนเนี่ยมันก็จะรู้ไงว่าจะต้องเอามือวางยังไงถูกต้องไหมครับแต่ว่าพอควายแขนกันแค่3คนเนี่ยคนตรงกลางอะไม่ยากหรอกเพราะยังไงคุณก็ควายมือแล้วเดี๋ยวจะมีคนมาจับถูกต้องไหมครับแต่คนทางซ้ายกับคนทางขวาเนี่ยตกลงไอ้คุณจะทำมือยังไงแต่เนื่องจากคุณมาเนสเนี่ยประชุมอาเซียนมาหลายรอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็รู้วิธีการไขว้มือแต่ว่าพอไปเช็คดูรูปไขว้มือเนี่ยคุณอนุทินแทนที่จะจับมือกับบองบองมาคอสด้วยมือข้างซ้ายนะครับก็เอามือข้างขวาไปจับตามธรรมเนียมแทนมันก็เลยกลายเป็น2คนทำมือไขว้นะครับมีคุณอนุทินคนเดียวที่ไม่ได้ไขว้มือกับเขาด้วยนะครับภาพมันก็เลยออกมาไม่ค่อยอาเซียนเวย์เท่าไหร่ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันนะครับที่เราเห็นจากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งนี้ครับ
1: ค่ะอาจารย์คะถ้าหากถามว่าอาจารย์ชอบอะไรมากที่สุดจากการประชุมในรอบนี้อาจารย
0: ์คิดว่าอันหนึ่งที่เป็นนโยบายที่ดีมากเราก็แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวนะครับให้เข้ากับสถานการณ์ของฟิลิปปินส์ที่เป็นเจ้าภาพก็คือเดิมเนี่ยการประชุมวางแผนไว้นะครับว่าจะประชุมตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่9พฤษภาคมนะครับแล้วก็จะมีการประชุมคู่ขนานอื่นๆด้วยนะครับแต่พอเกิดสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางจากการรุกรานของสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลเข้าไปในอิหร่านแล้วอิหร่านตอบกลับเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฟิลิปปินส์บอกว่ามันมีความเดือดร้อนของประชาชนนะดังนั้นขอปรับลดวันจัดงานและลดสเกลการจัดงานลงนะครับจากวันที่5ถึง9เหลือแค่วันที่6ถึง8พอนะครับแล้วเอาเงินที่สามารถประหยัดได้เนี่ยไปใช้ในการบรรเทาผลกระทบจากการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่เป็นผลกระทบมาจากสงครามที่ตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นวิธีการคิดของเขาเนี่ยเขาก็สเกลดาวงานลงนะครับอย่างเช่นงานที่ผมไปของอาเซียนฟาวเดชั่นที่เราจัดกับกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงศึกษาของฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะไปอยู่ที่มะนิลาแทนนะครับเพื่อเป็นการลดงบประมาณแล้วก็จัดงานในสเกลที่เล็กลงเราก็จะได้มีงบประมาณเหลือเอาไปใช้ในการที่จะเยียวยาทางด้านเศรษฐกิจให้กับประชาชนฟิลิปปินส์มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องชื่นชมนะครับว่าเขามีไดนามิกนะครับเขามีการปรับตัวเขาไม่ได้ rigid หรือว่าแข็งทื่ออยู่กับสิ่งที่เคยตกลงไว้นะครับถ้ามันมีความจำเป็นเฉพาะหน้าขึ้นมาครับ
1: อืมค่ะข้อนี้
2: น
1: ก็
2: อก
1: น่า
2: จา
1: ส
2: ก
1: น
2: นั้น
1: ใจน่าส
2: ย
1: น
2: ัง
1: ใจ
2: มี

0: ีสันอะไรอื่นๆอีกไหมครับอาจารย์ครับ
1: ก็สีสันอื่นๆก็จะเป็นเรื่อง hospitality ของคนฟิลิปปินส์นะครับที่เขาเองก็มีความอบอุ่นนะครับยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของอาเซียนนะครับตลอดนะครับมีการเพ้นท์กำแพงนะครับให้เป็นลวดลายที่สวยงามนะครับประดับธงทิวผมคิดว่าฟิลิปปินส์เองก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่เรื่องของการเป็นเจ้าภาพนะครับความมีเซอร์วิสมายความมีฮอสพิทอลิตี้เนี่ยไม่เป็นรองใครในเวทีอาเซียนนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมของเจ้าภาพครับ
2: ค่ะอาจารย์คะเมื่อคือมีหลายคนนะคะที่ลุ้นๆว่าเอ๊ะคราวนี้เนี่ยประธานของอาเซียนเนี่ยจะแกว่งไปทางสหรัฐหรือไม่แต่เราก็ไม่ได้เห็นมุมนี้ออกมาเลยนะคะอาจารย์ในทัศนะของอาจารย์มองอย่างไรคะ
1: อันนี้ต้องรอครับเพราะว่าการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่จะมีคู่ขนานไปกับการประชุม East Asia Summit นะครับแล้วก็จะมีประเทศคู่เจรจาหลักเดินทางเข้ามาประชุมด้วยเนี่ยก็จะเป็นช่วงปลายปีนะครับเพราะฉะนั้นเดือนพฤศจิกายนนะครับเราก็จะเห็นภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หลายๆคนจับจ้องมองตากันไว้นะครับก็คือกรณีที่โดนัลด์ทรัมป์จะมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่โดนัลด์ทรัมป์มาอาเซียนเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยก็เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์นะครับในปี2014นะครับตอนนั้นมาถ่ายรูปเสร็จแล้วก็กลับบ้านนะครับไม่เข้าประชุมนะครับเที่ยวนี้ดูซิว่ามาแล้วจะเข้าประชุมไหมนะครับเช่นเดียวกันนะครับกับกรณีของผู้นำจีนนะครับเพราะว่าฟิลิปปินส์กับจีนเองเนี่ยก็เป็น2ประเทศนะครับที่ถึงแม้ความผูกพันทางเศรษฐกิจจะสูงมากแต่ในเรื่องความมั่นคงเนี่ยการอ้างสิทธิพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้เนี่ยก็เป็นประเด็นใหญ่ประเด็นหลักนะครับที่มีความห่วงกังวลกันในฟิลิปปินส์มากครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ก็เลยว่าครบถ้วนเลยนะครับสีสันต่างๆครับผมที่มาจากการประชุมอาเซียนในวันนี
1: ้
0: วันนี้กลับขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับที่สละเวลาให้กับเราในเช้าวันนี้แล้วเราทั้ง3คนก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้พบกันวันพุธที่13พฤษภาคมพ.ศ.2569ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสัสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยคุณภูเบศสุนีนะคะเราสองคนก็จะมารายงานความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันผ่านทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและทาง Facebook Live MCOT FM 100.5 MHz ค่ะ
0: ครับไปที่ประเด็นแรกกันเลยนะครับจากหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวเช้านี้นะครับปิติในหลวงราชินีเสด็จพระราชพิธีวันพืชมงคลพระยาแรกนาเทพีเข้าเฝ้า 7,000 ข้าวพระราชทานเตรียมแจกให้ประสบนิกรในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลณพระอุโบสถวัดพระศรีมหารัตนะขออภัยครับณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังกรมการข้าวเชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานที่ทรงปลูก 7,000 เข้าร่วมพิธีแรกนาขวัญณท้องส

0: สนามหลวงครับ
1: เมื่อวานนี้นะคะรัฐบาลก็ได้ออกมายืนยันความจำเป็นเร่งด่วนเดินหน้าดำเนินโครงการตามพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทต่อไปแม้ว่าฝ่ายค้านได้ยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความพรก.กู้เงินดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าหากรัฐบาลไม่มั่นใจก็คงไม่ออกพรก.กู้เงินขณะที่มือกฎหมายรัฐบาลก็ยืนยันรัฐธรรมนูญปี60ให้ตรวจสอบเฉพาะความมั่นคงทางเศรษฐกิจไม่ได้ให้ดูเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนค่ะซึ่งก่อนหน้าที่นายกรัฐมนตรีจะออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้นะคะช่วงสายค่ะทางนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานการเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลนะคะก็มีรัฐมนตรีเข้าร่วมอาทินางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซึ่งนายอนุทินค่ะได้สวมเสื้อกั๊กโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพถ่ายภาพร่วมกับรัฐมนตรีได้ไปเดินดูรถพุ่งพวงร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพทั้งรถกระบะรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างพร้อมกับเดินทักทายพ่อค้าแม่ค้าสอบถามราคาสินค้าจากนั้นก็ขึ้นขับรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างพุ่งพวงโดยมีนางสุภจีนั่งซ้อนท้ายจากหน้าตึกสันติไมตรีไปยังตึกไทยคู่ฟ้าหยิบสินค้าขึ้นโชว์สื่อมวลชนด้วยนะคะเช่นน้ำมันพืชแครอทร้องเพลงจ้ำจี้ผลไม้ว่าแตงกวาแตงไทยขนุนน้อยหนาพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชโยโหฮิ้วพร้อมกับบอกว่าเขาจะเอาสินค้าเหล่านี้ไปขายในหมู่บ้านราคาต่ำกว่าตลาด 10% 20% 30% ขึ้นไปสินค้าในรถพุ่งพวงถูกกว่าตลาดทั่วไปผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าถ้าประชาชนเรียกร้องให้โครงการนี้อยู่ต่อแม้เศรษฐกิจจะดีขึ้นแล้วนางสุภจีก็บอกว่าทำได้ตั้งใจจะเอาสินค้าอุปโภคบริโภคของ SME คนตัวเล็กตัวน้อยผู้ประกอบการในชุมชนเอามาร่วมโครงการนี้อยู่แล้วค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของวันนี้พร้อมกับภาพค่ะเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยแล้วก็พรก.กู้ 400,000 ล้านด้วยนะคะหนูควบจักรยานยนต์พุ่งพวงโชว์โปรโมทไทยช่วยไทยมั่นใจออกพรก.กู้ 400,000 ล้านผลิตจองกฐินรอซักฟอกทักษิณไปโรงพยาบาลเช็คสุขภาพอนุทินลั่นรัฐบาลไม่มั่นใจไม่ออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทยันแผนงานไม่สะดุดไม่ต้องมีแผน2ปกรณ์การันตีไร้ปัญหาชี้รัฐธรรมนูญปี60ให้ตรวจสอบเฉพาะความมั่นคงทางเศรษฐกิจไม่ได้มัดปมความจำเป็นเร่งด่วนเอกนิติย้ำรัฐบาลต้องดูแลปากท้องประชาชนถ้าไม่ทำวันนี้วิกฤตคนตกงานและวิกฤตอื่นตามมาอีกหลายระลอกผลิตเฉ่งรัฐบาลหนีสภาพลัส2เด้งฉวยโอกาสจับเงินเยียวยาประชาชนเป็นตัวประกันสอดไส้โครงการพลังงานเลี่ยงสภาตรวจสอบขู่จองกฐินล่วงหน้ายื่นยติซักฟอกสว.พบแลนด์บริดจ์จุดเสี่ยงอื้อจี้รัฐเร่งแก้กฎหมายปิดจุดเสี่ยงการขนส่งหวั่นสร้างภาระเสียค่าโง่ซ้ำรอยอดีตทักษิณนายกขออภัยค่ะอดีตนายกทักษิณไปโรงพยาบาลพระรามเก้าเช็คอัพร่างกายหลังนอนคุกยาว8เดือนมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขับรถมอเตอร์ไซค์พุ่งพวงมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั่งซ้อนท้ายขับรอบสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าขณะเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโปรโมทนำสินค้าราคาถูกไปขายในหมู่บ้านและชุมชนค่ะ
0: ครับแทบทุกฉบับนะครับมีภาพของท่านนายกรัฐมนตรีและ คุณสุภจีนะครับก็นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์พุ่มพวงนะครับมาต่อกันที่เรื่องของการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะครับก็ท่านนายกรัฐมนตรีออกมายืนยันนะครับว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาทุกประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีฝ่ายค้านยื่นศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะครับยืนยันว่ารัฐบาลพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วและเป็นการแก้ปัญหาวิกฤตค่าครองชีพเร่งด่วน แม้กระบวนการในสภาอาจจะล่าช้าไปบ้างในการยื่นการตรวจสอบแต่

0: รัฐบาลไม่มีแผนสำรองเพราะว่ามั่นใจว่าทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญด้านนายเอกนิติธันประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าความจำเป็นของพ.ร.ก.ฉบับนี้คือการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเยียวยาประชาชนไปพร้อมกันพร้อมกับการเปลี่ยนผ่านประเทศเช่นเดียวกันกับนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่ออกมาย้ำนะครับว่าเงินกู้ทั้งสองก้อนทั้งส่วนเยียวยาและส่วนเปลี่ยนผ่านพลังงานสามารถที่จะโยกสลับตามความจำเป็นได้และเชื่อว่าศาลจะวินิจฉัยตามกรอบมาตรา172ของรัฐธรรมนูญที่มุ่งเน้นเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นหลักครับในขณะที่ทางฝากฝั่งของนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนก็ออกมาแสดงความกังวลว่ารัฐบาลกำลังใช้กลยุทธ์หนีสภาพลัสนะครับด้วยการมัดรวมงบเยียวยากับงบเปลี่ยนผ่านพลังงานเข้าด้วยกันเพื่อบีบให้ฝ่ายค้านยอมรับโดยไม่สามารถตรวจสอบแยกส่วนได้เตรียมยื่นยติตั้งกรรมธิการวิสามันนะครับเพื่อติดตามการใช้เงินก้อนนี้อย่างใกล้ชิดในวันที่14พฤษภาคมนี้ส่วนที่ประชุมวุฒิสภาก็มีการพิจารณารายงานโครงการแลนด์บริดจ์นะครับโดยสมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ก็มีมติขอให้รัฐบาลทบทวนโครงการไม่ใช่การขัดขวางการพัฒนาแต่ว่าต้องการให้มีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบและโปร่งใสและเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริงก่อนที่จะมีการเดินหน้าต่อนะครับมีพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนเช้าวันนี้อนุทินเอกนิติปกรณ์แจงพ.ร.ก.กู้มั่นใจไม่ขัดรัฐธรรมนูญปัดตีเช็คเปล่าเพื่อเศรษฐกิจมั่นคงฝ่ายค้านจ่อยื่นยติตั้งกรรมธิการสว.ชงรัฐบาลทบทวนแลนด์บริดจ์ทักษิณเข้าโรงพยาบาลตรวจร่างกายมัลลิกาชู5ข้อสู้ศึกผู้ว่ากทม.ครับ
1: ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ครม.ก็มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นหรือว่างบกลางจำนวน 1,667 กว่าล้านบาทสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งก็เป็นผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโครงการปี 2,565 อย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณพ.ศ. 2,569 ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเป็นผู้เสนอค่ะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังใช้จ่ายงบกลางจำนวนกว่า 1,667 ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปีพ.ศ. 2565โดยเบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่นในปีงบประมาณพ.ศ. 2569กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีการจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์ตามโครงการปี 2565 จำนวน 13,330,000 คนตั้งแต่ตุลาคม 2568 เป็นต้นมาค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะซึ่งก็รวมเรื่องของการเมืองไปด้วยเลยนะคะรัฐเติม 1,600 ล้านบัตรคนจน 13 ล้านคนเฮไม่สะดุดอนุทินมั่นใจพ.ร.ก.กู้เงินไม่ขัดรัฐธรรมนูญเอกนิติโวนัดเดียวได้นก2ตัวโจ้ยุทธพงษ์นั่งกุนซือประเสริฐอนุทินย้ำพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านเรื่องด่วนและมีประโยชน์มั่นใจไม่ขัดรัฐธรรมนูญชี้มีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจายันไม่มีแผนสำรองมีแผนเดียวคือช่วยประชาชนถ้าไม่มั่นใจไม่ออกเป็นพระราชกำหนดด้านเอกนิติยันรัฐบาลพร้อมเดินหน้าเหมือนยิงนกทีเดียวได้ถึง2ตัวทั้งบรรเทาผลกระทบและทำให้กลับมาแข็งแรงขึ้นครม.อนุมัติงบกลางปี 2,569 จำนวน 1,600 ล้านบาทโปะจ่ายคนจนจนถึงปีงบประมาณหน้าพร้อมแต่งตั้งข้าราชการการเมืองเพิ่มโจยุทธพงษ์จรัสเสถียรนั่งกุนซือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาพัทรดารัตทองสลวยกรรองโฆษกรัฐบาลและชนกด็อกเตอร์หญิงเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามในช่วงหน้าครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่

0: ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
1: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
0: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับมาดูความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาหลังจากสมเด็จฮุนเซนครับมีการสั่งรัฐบาลของกัมพูชายุติการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับไทยทันทีสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภาและรักษาการประมุขแห่งรัฐกัมพูชาโพสต์ข้อความแสดงท่าทีที่ดุเดือดครับกรณีที่ประเทศไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจปี2544หรือ MOU 44เพียงฝ่ายเดียวโดยระบุว่าการกระทำของไทยนั้นเป็นการทำลายกรอบการเจรจาทวิภาคีจึงสั่งการให้รัฐบาลกัมพูชาห้ามเข้าสู่การเจรจากับไทยในประเด็นทางทะเลอีกและให้เดินหน้าใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าUNCLOS 1982โดยตรงโดยไม่ต้องรอการเห็นชอบจากฝ่ายไทยขณะที่ประเด็นโบราณสถานนะครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาก็มีการเผยแพร่ประกาศกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนโบราณสถานในเขตจังหวัดสุรินทร์รวม9แห่งรวมถึงปราสาทสำคัญในพื้นที่พรมแดนอย่างปราสาทตาเมือนปราสาทตาควายให้การปกครองคุ้มครองตามกฎหมายมีความชัดเจนยิ่งขึ้นส่วนเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนครับนายนิรันดร์สุนทรสิรินายอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ออกประกาศด่วนห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ป่าชายแดนไทยกัมพูชาโดยเด็ดขาดเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ควบคุมและยังไม่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิดและกองกำลังนอกประเทศหลังจากเกิดเหตุที่นายโยชน์สายน้อยชาวบ้านในพื้นที่ถูกทหารกัมพูชาจับตัวไปในขณะที่หาของป่าตั้งแต่25เมษายนที่ผ่านมาและถูกคุมตัวไว้ที่จังหวัดอุดรมีชัยส่วนการดูแลกำลังพลครับคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติสิทธิบัตรทองฮีโร่ให้แก่ครอบครัวข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปะทะตามเหตุแนวชายแดนนะครับเพื่อให้ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลเทียบเท่ากับสวัสดิการของข้าราชการอย่างต่อเนื่องโดยในส่วนของบุตรจะได้รับสิทธิจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะเพื่อเป็นการตอบแทนความเสียสละของครอบครัวผู้สูญเสียอย่างสมศักดิ์ศรีครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวนะครับในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แนวหน้าฮุนเซนเดือดสั่งรัฐบาลกัมพูชาห้ามเจรจาทวิภาคีกับไทยในประเด็นทางทะเลอีกหลังยกเลิก MOU 44เพียงฝ่ายเดียวลั่นเดินหน้าใช้กลไกอันคอสเท่านั้นกรมศิลปากรขึ้นทะเบียน9ปราสาทตาเมือนควายตาเมือนและตาควายครับขณะที่รัฐบาลดูแลต่อเนื่องครอบครัวกำลังพลชายแดนไทยกัมพูชาได้สิทธิ์บัตรทองฮีโร่รักษาพยาบาลเทียบเท่าสิทธิราชการครับ
5: กรณีที่เจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษนำตัวนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนในคดีซุกระเบิด C4 และอาวุธสงครามส่งโรงพยาบาลหลังจากมีอาการชักเกร็งเมื่อคืนวันที่11พฤษภาคมทางพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าจากที่ได้รับรายงานผู้ต้องหามีอาการช็อกเบื้องต้นก็ได้สั่งการให้จัดกำลังเข้าไปดูแลรักษาความปลอดภัยส่วนอาการขณะนี้ปลอดภัยแต่ว่ารายละเอียดยังไม่มีการรายงานเข้ามาว่าใช่หรือไม่รวมถึงให้มีการตรวจสอบหาสารเสพติดด้วยแต่ขณะนี้ผลยังไม่ออกขณะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้พูดถึงกรณีที่นายหมิงเฉินซันครอบครองคลังอาวุธสงครามซึ่งมีปืนของกองทัพเรือรวมอยู่ด้วยว่าการตรวจสอบเรื่องอาวุธในห้วงที่มีการรับส่งหน้าที่ผู้บังคับหน่วยจะมีการสำรวจพิเศษโดยมีการนับเป็นรายกระบอกทุกหน่วยทำอยู่แล้วไม่ต้องกังวลใจส่วนกรณีที่หลุดไปอยู่ในมืออาชญากรรมข้ามชาตินั้นก็กำลังเร่งตรวจสอบทางด้านของนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้พูดถึงกรณีที่มีรายงานข่าวว่านายหมิงเฉินซันมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ในระดับหัวหน้าสั่งการว่าเรื่องนี้พูดไม่ได้มากแต่คล้ายๆในลักษณะนั้น ผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะ

0: ว่ามีความเชื่อมโยงกับทุนทาวสแกมเมอร์ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่ทางผอ.สำนักข่าวกรองก็บอกว่าไม่ถึงขั้นนั้นแต่ยอมรับว่ามีความเชื่อมโยงค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะหามนอน ICU หมิงเฉินซีโฟช็อคมีข้อมูลชัดโยงสแกมเมอร์รังใหญ่กัมพูชาระดับสั่งการหามอาตีซีโฟส่งโรงพยาบาลวุ่นหลังเกิดวูบน็อกชักเกรงหมดสติระหว่างเข้าสู่ระบบคัดกรองนักโทษเรือนจำพิเศษพัทยาหมอก็ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจให้นอนห้อง ICU อาการยังทรงตัวเผยปมเครียดจัดไม่ยอมกินข้าวมา3วันจนร่างกายอ่อนเพลียผอ.ข่าวกรองยอมรับผู้ต้องหาเชื่อมโยงทุนเทาสแกมเมอร์ฝั่งเพื่อนบ้านจริงแต่พูดมากไม่ได้บิ๊กดุลสั่งตรวจสอบปืนทุกกระบอกของกองทัพยันจะลงไปดูแลเองศรีหศักดิ์จี้สลค.สรุปเรื่องฟรีวีซ่าจอลดระยะเวลาเหลือแค่30วันโฆษกตำรวจแถลงเคลียร์ทุกประเด็นย้ำหมิงเฉินซันเป็นเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติมีรังใหญ่อยู่ในกัมพูชาสะสมคลังแสงอาวุธเตรียมเปิดศึกรบกับแก๊งคู่อริเช็คเส้นทางเงินเจอเม็ดเงินหมุนเวียนในบัญชีนับ10ล้านบาทอนุทินสั่งสาวลึกโยงถึงใครจับให้หมดเชื่อไม่ใช่ทหารรับจ้างเป็นแค่คนธรรมดาค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่เกาะพังงานตรวจสอบขบวนการต่างชาติยึดที่ดินทำกินผ่านนอมินีครับในขณะที่ทาง DSI ก็เผยผลสแกนบริษัทต้องสงสัย34แห่งความคืบหน้าในการปราบปรามธุรกิจนอมินีคนต่างด้าวนะครับล่าสุดก็ทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามปัญหาชาวต่างชาติแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบทั้งการบุกรุกชายหาดและที่ดินสาธารณะหลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการกว้านซื้อที่ดินและตั้งถิ่นฐานอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายทางด้านของพลตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการตั้งเรื่องสืบสวนนิติบุคคลที่เข้าข่ายใช้คนไทยถือหุ้นบังหน้าโดยพบข้อมูลบริษัทที่มีความเสี่ยงสูง34แห่งและในจำนวนนี้มี20แห่งครับที่มีสินทรัพย์รวมมูลค่ากว่า100ล้านบาทซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบเชิงลึกว่าผู้ถือหุ้นคนไทยมีฐานะสมตามสัดส่วนการถือหุ้นจริงหรือไม่หากพบความผิดจะต้องรับเป็นคดีพิเศษทันทีนอกจากนี้ครับรัฐบาลยังได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงยุติธรรมประสานสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อตรวจสอบมรรยาทและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพที่พบว่ามีบางรายใช้ความรู้ไปในทางที่ผิดด้วยการชี้ช่องหลีกเลี่ยงกฎหมายให้กับชาวต่างชาติพร้อมสั่งการให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดขณะที่ฝ่ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการด่วนให้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศดำเนินมาตรการ3ระยะเริ่มจากมาตรการเร่งด่วนใน3เดือนแรกด้วยการเอ็กซเรย์ระดมกวาดล้างก่อนจะขยายผลไปสู่การขุดรากถอนโคนในระยะ 1-2 ปีข้างหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้คนต่างชาติเข้ามาแย่งอาชีพคนไทยหรือใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิดสำหรับสถิติการตรวจสอบในพื้นที่เป้าหมายแรกนะครับคือเกาะสมุยและก็เกาะพะงันก็พบว่ามีชาวต่างชาติร่วมลงทุนสูงถึงกว่า 11,000 แห่งคิดเป็นเกือบร้อยละ68ของบริษัททั้งหมดในพื้นที่โดยสัญชาติที่พบมากที่สุดก็คือฝรั่งเศสอังกฤษรัสเซียและอิสราเอลครับแล้วก็มีความเคลื่อนไหวจากทางภาคของประชาชนนายวัชระเพชรทองอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ครับมีการเข้าชื่อยื่นหนังสือผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอให้นายกรัฐมนตรีเร่งแก้ไขปัญหาชาวต่างชาติบางกลุ่มครับที่เข้ามาตั้งรกรากและทำธุรกิจผิดกฎหมายบนเกาะพะงันอย่างเร่งด่วนที่สุดมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับนายกลุยเกาะพะงันปราบนอมินี DSI หมายหัว34บริษัทพบธุรกิจอู้ฟู่มูลค่า100ล้านขยายผลสอบเชิงลึกทุกมิติตำรวจตื่นสั่งเอ็กซเรย์ทุกพื้นที่กวาดล้างขุดลากถอนโคนพาณิชยุติธรรมประสานสภาทนายบัญชีหลังพบบางคนชี้โพรงทำธุรกิจครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามีความคืบหน้าการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ได้ดูแน่แล้วค่ะติดตามในช่วงหน้าค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตร1ตราแม่ครัว

0: ลาทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งร้านแม่ครัวฉลาดทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าครม.รับทราบเรื่องการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026หรือ FIFA World Cup 2026ซึ่งรัฐบาลจะพยายามทำให้ดีที่สุดโดยจะให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานการทำงานร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติซึ่งจะพยายามให้เกิดขึ้นให้ได้เหมือนทุกครั้งผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่ารัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองหรือให้เอกชนเป็นผู้รับสัมปทานนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ารายละเอียดให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการผู้สื่อข่าวก็ถามไปอีกว่าคนไทยเนี่ยจะได้ดูฟุตบอลโลกฟรีใช่หรือไม่นายอนุทินก็ระบุว่าต้องฟรีสิทางด้านของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็บอกว่างบประมาณของกสทช.จะสนับสนุนเท่าไหร่นั้นก็ขอรอดูอีกทีว่าสุดท้ายจะจบอย่างไรแต่ได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมครม.แล้วตนเองจะให้รัฐมนตรีช่วยดีอีและเป็นผู้ชี้แจงเมื่อถามว่าคนไทยจะได้ดูบอลโลกแน่นอนใช่หรือไม่ทางนายชัยชนกก็บอกว่าผมว่าน่าจะได้ดูหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะครม.ให้รัฐมนตรีพึ่งลุยลิขสิทธิ์ถ่ายบอลโลกกรมประชาเป็นแม่งานยันไม่ใช้งบรัฐแน่นอนคนไทยเฮได้ดูบอลโลก2026แน่ครม.มีมติให้กรมประชาสัมพันธ์และกสทช.ประสานซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดมอบให้รัฐมนตรีพึ่งดูแลนายกยันทำให้ดีที่สุดให้คนไทยได้ดูบอลโลกฟรีรองโฆษกรัฐบาลอุบตัวเลขเม็ดเงินยันไม่ใช้งบกลาง 100% ให้กรมประชาจัดหาประธานกสทช.เผยรอกรมประชาเสนอแผนซื้อลิขสิทธิ์บอลโลก2026ก่อนเข้าที่ประชุมบอร์ดกสทช.ค่ะ
2: ครับในขณะที่มีข่าวร้ายแรงงานไทยนะครับเกาหลีใต้ประกาศขึ้นบัญชีดำระงับการนำเข้าแรงงานจาก4จังหวัดภาคอีสานตลอดปี2569ครับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยและกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานยืนยันข้อมูลกรณีที่ทางการเกาหลีใต้ประกาศขึ้นบัญชีดำหรือว่าแบล็คลิสต์นะครับห้ามนำเข้าแรงงานไทยในภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลหรือว่าวีซ่าประเภท E8 จากพื้นที่4จังหวัดก็คือจังหวัดอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามครับมาตรการสั่งแบนในครั้งนี้นะครับมีผลบังคับใช้เป็นเวลา1ปีเต็มเริ่มตั้งแต่1มกราคมถึง31ธันวาคม2569สาเหตุสำคัญเกิดจากแรงงานไทยจากทั้ง4จังหวัดดังกล่าวเดินทางไปทำงานผ่านระบบบันทึกความเข้าใจหรือ MOU มีการกระทำผิดเงื่อนไขด้วยการหลบหนีนายจ้างส่งผลให้ทางการเกาหลีใต้ต้องทยอยยกระดับมาตรการขั้นเด็ดขาดเพื่อควบคุมคุณภาพแรงงานทั้งนี้กรมการจัดหางานก็แสดงความกังวลครับถึงพฤติกรรมการหลบหนีงานของคนบางกลุ่มกำลังส่งผลกระทบอย่างหนักต่อโอกาสการทำงานของแรงงานไทยคนอื่นๆที่ต้องการไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงอาจจะส่งผลต่อการพิจารณาโควต้าแรงงานในประเภทอื่นๆในอนาคตด้วยสำหรับผู้ที่สนใจเดินทางไปทำงานต่างประเทศกรมจัดหางานก็ขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนนะครับและสามารถสมัครผ่านช่องทางที่ถูกต้องเท่านั้นโดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศหรือสอบถามที่สายด่วนกรมการจัดหางานโทรศัพท์1506กด2ได้ตลอด24ชั่วโมงครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เป็นกรอบเล็กๆของหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับเกาหลีใต้เชือดแบน4จังหวัดไทยสั่งระงับนำเข้าโควต้าแรงงานกรมการจัดหางานยืนยันเกาหลีใต้ขึ้นบัญชีดำระงับนำเข้าแรงงาน4จังหวัดไทยอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามเป็นเวลา1ปีเต็มหลังแรงงานภายใต้ MOU หลบหนีนายจ้างจำนวนมากส่งผลกระทบต่อโควต้าแรงงานไทยในปี2569ครับ
1: มีสถานการณ์ข่าวต่างประเทศนะคะในส่วนของสหรัฐกับอิหร่านนะคะที่จะนำไปสู่สันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะซึ่งสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานว่ารัฐบาลสหรัฐก็กลับมาส่งสัญญาณ

0: ข่มขู่รัฐบาลอิหร่านอีกครั้งหลังจากอิหร่านให้คำตอบต่อข้อเสนอของสหรัฐด้วยการแสดงจุดยืนปฏิเสธเงื่อนไขที่ให้อิหร่านจำยอมพร้อมยืนยันตามเดิมว่าเรื่องเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมการครอบครองแร่ยูเรเนียมโครงการพัฒนานิวเคลียร์ต่างๆเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของประเทศชาติและหากสหรัฐต้องการจบสงครามจำเป็นต้องยอมรับว่าอิหร่านเป็นคนควบคุมช่องแคบฮอร์มุซการสู้รบในเลบานอนต้องยุติลงมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านต้องยกเลิกทั้งหมดพร้อมกับคืนสินทรัพย์อิหร่านในต่างแดนที่ถูกสหรัฐอายัดไว้ค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะทรัมป์ปัดฝุ่นแผนอิสรภาพทรัมป์เล่นไม่เลิกอาจสั่งกองทัพอากาศถล่มอิหร่านซ้ำพร้อมกับเล็งปัดฝุ่นแผนอิสรภาพช่วยเหลือเรือสินค้าออกจากช่องแคบฮอร์มุซกลับมาทำใหม่หลังอิหร่านแสดงจุดยืนไม่ยอมจำนนแถมย้ำเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะเดินหน้าโครงการพัฒนานิวเคลียร์โดยขู่หากสหรัฐเปิดฉากโจมตีอาจเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมระดับเข้มข้นที่นำไปสู่การสร้างอาวุธนิวเคลียร์ค่ะ
1: ครับผู้แทนอุลามะจากประเทศเยเมนนะครับก็เยือนชายแดนภาคใต้เชื่อมสัมพันธ์ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักศาสนาอิสลามครับพลตรีศักดาอธิธีระศรีหทัยรองผอ.ศูนย์สันติวิธีต้อนรับท่านฮาบิเซตอับดุลเราะห์มาอุสเซนบินยะยาผู้แทนอุลามะนะฮะจากคณะประเทศเยเมนในโอกาสเยือนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยกับโลกอาหรับพร้อมกับรับทราบนโยบายภาครัฐที่มีต่อพี่น้องมุสลิมซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจที่ถูกต้องสร้างขวัญกำลังใจแก่พี่น้องมุสลิมในพื้นที่ต่อการปฏิบัติการทางศาสนาและดำรงตนในหลักศาสนาอิสลามที่ถูกต้องทั้งยังส่งเสริมเยาวชนให้ปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามซึ่งตรงกับแนวทางนโยบายของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าที่ขับเคลื่อนพื้นที่ชายแดนภาคใต้ด้วยความเข้าใจในบริบทของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมสร้างสันติสุขอย่างแท้จริงทั้งนี้ท่านฮาบิเซตอับดุลเราะห์มาอุสเซนบินยะยาก็ได้ชื่นชมไทยนะครับที่ให้ความสำคัญต่อทุกศาสนาและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุขด้านพลตรีศักดาอาทิตย์นะครับท่านก็บอกว่าประเทศไทยเปิดพื้นที่ให้กับทุกศาสนาทุกความเชื่อได้ดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนได้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่เพื่อให้เกิดความมั่นคงและความสงบสุขอย่างยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ9ทันข่าวต้องลาไปก่อนค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงหน้าหลัง 8:00 น.นะครับติดตามการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปี2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครจนเสร็จพิธีพระราชพิธีครับ
0: สวัสดีค่ะ

นาขวัญซึ่งพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งเป็นพระราชพิธี2พิธีรวมกันโดยพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ซึ่งได้ประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพระรามซึ่งได้ประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้นะครับซึ่งการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญนั้นเป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีซึ่งในสมัยกรุงสุโขทัยนั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาเองเป็นแต่เพียงเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้นครั้นมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จในสมัยกรุงสุโขทัยแต่จะทรงจำศีลเงียบ3วันและจะมอบอาญาสิทธิ์ให้กับเจ้าพระยาจันทกุมารเป็นผู้แทนพระองค์โดยสั่งทำเหมือนอย่างที่ออกอำนาจจากกษัตริย์ซึ่งวิธีนี้ได้ใช้มาตลอดถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาและจนกระทั่งมาถึงกรุงอนาคตศิลได้มีการประกอบพระราชพิธีนี้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1แต่ผู้ที่ทำการแรกนาได้เปลี่ยนเป็นเจ้าพระยาพลเทพคู่กันกับการยิงชิงช้าตั้งแต่มาสมัยพอถึงรัชกาลที่3ไม่ถือว่าผู้ใดยืนชิงช้าผู้นั้นเป็นผู้แรกนาและในสมัยรัชกาลที่4ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นในการพระราชพิธีต่างๆทุกพิธีดังนั้นพระราชพิธีพืชมงคลจึงได้เริ่มมีมาตั้งแต่บัดนั้นโดยได้มีการจัดการรวมพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือมีชื่อเรียกรวมกันว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะครับซึ่งงานพระราชพิธีได้กระทำขึ้นในตอนรุ่งเช้าของวันนี้นั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระนาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีขึ้นรถยนต์หลวงที่นาพระศรีรัตนศาสดารามออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูสวัสดิโสภาถนนสนามชัยมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเมื่อเดินทางมาถึงและได้ตั้งกระบวนแห่อิสริยยศแล้วเดินกระบวนแห่อิสริยยศมายังโรงพิธีพราหมณ์พระยาแรกนาได้จุดธูปเทียนถวายสักการะเทวรูปสำคัญแล้วได้ตั้งสัตยาธิฐานหยิบพนุ่งแต่งกายไว้พร้อมเมื่อพญาแรกนาตั้งสัตยาธิฐานหยิบได้พนุ่งผืนใดให้นุ่งผืนนั้นทับพนุ่งเดิมอีกชั้นและนุ่งอย่างเบาขุนเพื่อจะเตรียมการออกแรกนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งพอสถานพระราชวังดุสิตมาอย่างพระพราพิธีที่ประทับบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อทรงเป็นประธานในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งเริ่มพิธีไถหวานจะอยู่ในช่วงระหว่างเวลา 8:09 นถึง 8:39 นโดยนายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พญาแรกนาจะได้ญาตราพร้อมเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์มีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำผ่านพระพราหน้าพระที่นั่งพญาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนาจะพนักงานจูงพระโคเทียมแอกพญาแรกนาเจิมพระโคและคันไถจับหางไถแล้วไถดะไปโดยทักษิณาวัตร3รอบไถแปร3รอบพร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวพนักงานประโคมของชัยเครื่องดุริยางแล้วไถกบอีก3รอบเพื่อกบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดินเสร็จแล้วพนักงานปลดพระโคออกจากแอกพญาแรกนาและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์พราหมณ์เสี่ยงทายของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคเมื่อพระโคกินของสิ่งใดโหรหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์เสร็จแล้วจะได้เบิกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติตัวแทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติตัวแทนสากลดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาต่างๆเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศกิตติคุณหลังจากนั้นจะได้แห่พญาแรกนาเป็นกระบวนอิสริยยศออกจากโรงพิธีพราหมณ์พญาแรกนากราบถวายบังคมแล้วเข้ากระบวนไปขึ้นรถยนต์หลวงพร้อมด้วยเทพีไปรอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่แปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดานะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระพาพิธีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาพญาแรกนาเข้ากราบถวายบังคมจากนั้นพญาแรกนาและเทพีนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาเพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีในปีต่อไปนะครับเมื่อพญาแรกนาหว่านข้าวเสร็จแล้วจะได้เข้ากราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นอันเสร็จพระราชพิธีในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญในวันนี้ซึ่งภายในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในฝั่งทิศเหนือได้มีการนะครับจัดสถานที่ทั้งบริเวณพระพราที่ประทับนะครับได้มีการเชิญพระราชอาสน์ที่ประทับและพร้อมด้วยนะครับที่นั่งอย่างบริเวณพระพราพิธีนั้นก็จะมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประกอบด้วยท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะรัฐมนตรีและก็หน่วยงานต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับหลังจากนั้นก็จะได้มี

0: ส่วนของพื้นที่นะครับที่ได้เป็นลานแรกนานะครับซึ่งได้จัดพิธีและแรกนาขวัญ นั้นในลำดับต่อไปนั้นนะครับก็ได้มีการจัดบริเวณลานแรกนาอยู่ในส่วนตรงกลางของสนามหลวงด้านฝั่งทิศเหนือและด้านฝั่งซ้ายก็จะมีเต็นท์ของเครื่องประโคมของสำนักงานสังฆีกรมศิลปากรและฝ่ายเครื่องสูงของสำนักพระราชวังถัดมาลำดับด้านทิศเหนือนะครับฝั่งติดทางสนามหลวงนี้นะครับก็จะมีโรงพิธีพราหมณ์นะครับซึ่งได้มีการอัญเชิญเทวรูปสำคัญในการพระราชพิธีนี้นะครับสำคัญหลายองค์ด้วยกันซึ่งสักครู่จะได้นำเรียนให้ทุกฝั่งได้ทราบกันต่อไปส่วนฝั่งด้านขวาของที่ประทับด้านติดกับทางศาลฎีกานั้นก็จะเป็นเต็นท์ของบรรดาเกษตรกรนะครับและบรรดาทูตานุทูตครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่ทำขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรนะคะเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีประชาชนประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ค่ะยังเป็นพระราชพิธีที่สะท้อนให้เห็นถึงคติความเชื่อพิธีกรรมเกี่ยวกับการเพาะปลูกภาพสะท้อนของสังคมการมีส่วนร่วมของประชาชนความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และราษฎรบทบาทสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาการเกษตรโดยคติความเชื่อรูปแบบพระราชพิธีในแต่ละยุคสมัยนั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามแต่ละยุคสมัยค่ะโดยในสมัยอยุธยานั้นนะคะต้องนับว่าผลผลิตทางการเกษตรนั้นเป็นสิ่งที่จึงมีความสำคัญมากในระบบเศรษฐกิจในสมัยอยุธยาพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาด้วยพระองค์เองส่งมอบพระราชอำนาจให้กับผู้แทนพระองค์นั่นคือเจ้าพระยาจันทกุมารพระภิกุมารหรือพระจันทกุมารนะคะหรือพระอินทกุมารเป็นผู้แรกนาโดยสันนิษฐานว่าชื่อเจ้าพระยาจันทกุมารพระจันทกุมารหรือพระอินทกุมารนั้นเป็นชื่อของตำแหน่งค่ะโดยการมอบพระราชอำนาจนี้นะคะจะแสดงถึงการที่พระมหากษัตริย์ทรงให้ความสำคัญกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนื่องจากพระองค์จะไม่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจใดๆเป็นเวลา3วันได้แก่ไม่ทรงตัดสินคดีความไม่เสด็จออกขุนนางเพื่อทรงปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ยังแสดงให้เห็นได้จากการที่พระองค์ทรงยกภาษีค่าท่าและอากรขนอนตลาดพระราชทานแก่ผู้แทนพระองค์ที่ทำหน้าที่พระยาแรกนาในช่วงเวลา3วันซึ่งมีการประกอบพระราชพิธีนี้ค่ะ
2: ผมขอนำท่านผู้ฟังมาอย่างสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงตอนต้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่ราชสำนักไทยพยายามฟื้นฟูบ้านเมืองภายหลังจากการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาครับจึงจำเป็นต้องมีการจัดเก็บรายได้เข้าท้องพระคลังเพิ่มมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่2นั้นมีการจัดเก็บภาษีแบบใหม่ครับที่เรียกว่าภาษีเดินสวนเดินนาซึ่งท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินได้รับฟังมาแล้วบ้างนะครับซึ่งเป็นภาษีที่จัดเก็บตามจำนวนผลผลิตที่ประเมินได้จากสวนที่ไร่นาของราษฎรผลิตขึ้นการจัดเก็บภาษีเดินสวนเดินนานี้แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรรมมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นอย่างมากนะครับสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นี้จึงเป็นพระราชพิธีที่สำคัญที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรท่านผู้ฟังครับถัดมาในสมัยรัชกาลที่4พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เพิ่มเติมพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพิธีสงฆ์นะครับเข้ามาเป็นความสิริมงคลประกอบพระราชพิธีนี้ก่อนวันจรดพระนางคันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์ในวันนี้นะครับและมีชื่อเรียกรวมกันว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญนั่นเองครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านฟังที่เคารพครับสภาพสังคมในสมัยรัตนโกสินทร์ในช่วงสมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่10นั้นมีลักษณะผสมผสานกันนะครับระหว่างความเชื่อทางเหตุผลนิยมโดยมีโลกทัศน์โน้มนำไปทางวิทยาศาสตร์ซะมากโดยเฉพาะในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นยังคงรักษาโลกทัศน์แบบเดิมไว้ควบคู่กันไปด้วยนั่นก็คือพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ

0: ขึ้นเช่นเดิมแม้มีบางช่วงเวลาที่จัดเพียงพระราชพิธีพืชมงคลก็ตามนะครับแต่ก็ยังคงรักษาพระราชพิธีนี้ไว้เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันดีงามและขวัญกำลังใจของชนในชาติต่อไปครั้นรัชสมัยรัชกาลที่9พระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแสดงถึงความสำคัญของการฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญขึ้นใหม่และให้พิจารณาเหตุผลเกี่ยวกับการประกอบพระราชพิธีนี้ดังความตอนหนึ่งที่ว่าคนไทยบางคนอาจเห็นเป็นเรื่องไม่เหมาะสมกับการละสมัยและเป็นเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับวิทยาการบางอย่างเพราะการทำนายเกี่ยวกับเรื่องพระยาแรกนาหยิบผ้านุ่งก็ดีหรือเกี่ยวกับพระโคกินของอย่างนั้นอย่างนี้ดูจะไม่มีหลักวิชาการแต่อย่างใดแต่อย่าลืมว่าเป็นประเพณีทำมาในสมัยโบราณซึ่งเป็นสมัยที่วิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนสมัยนี้ย่อมได้ผลทางจิตใจและทางบำรุงขวัญของประชาชนโดยเฉพาะแก่ชาวนาซึ่งเป็นคนหมู่มากที่เราจะทำสมัยนี้เพราะเป็นประเพณีที่ได้ผลดีในอดีตมาแล้วเราจึงรักษาไว้จึงควรจะได้พิจารณาทำความเข้าใจแก่คนไทยและชาวต่างประเทศในข้อนี้ด้วยนั่นก็คือพระกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพระมหากษัตริย์ทรงนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกใหม่เข้ามาใช้ในการเกษตรกรรมด้วยนะครับการทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเป็นพระราชกรณียกิจที่พระมหากษัตริย์ทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างมากดังเช่นในสมัยรัชกาลสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพัฒนาการเกษตรด้านต่างๆควบคู่กับการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญได้แก่การชลประทานการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะการทำนาข้าวครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และการเกษตรของไทยนั้นมีมาอย่างยาวนานนะคะนอกจากที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยนอกจากนี้ในช่วงของสมัยรัชกาลที่5จบจนปัจจุบันนั้นก็ยังมีการจัดการประกวดพันธุ์ข้าวเพื่อให้ประชาชนเอาใจใส่ในการพัฒนาพันธุ์ข้าวอีกทั้งชนชั้นนำก็มีความสนใจในองค์ความรู้ด้านการเกษตรโดยเริ่มจากองค์ความรู้เรื่องทำนาที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรทรงพระนิพนธ์ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแสดงให้เห็นถึงความคิดของชนชั้นนำได้ชัดเจนในเรื่องการนำองค์ความรู้มาใช้ในการเกษตรกรรมองค์ความรู้เหล่านี้ได้ถ่ายทอดสู่ประชาชนในรูปแบบต่างๆค่ะได้แก่กระทรวงเกษตราธิการการพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับการแนะนำและชี้แจงเรื่องเพาะปลูกเรื่องเลี้ยงไหมทำไหมและเรื่องทอผ้าสำหรับแจกประชาชนนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการทางการเกษตรเป็นต้นโดยสมัยรัตนโกสินทร์ในช่วงของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจบจนปัจจุบันนั้นข้าวเป็นสินค้าที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจตลอดมาเกือบจะเป็นสินค้าหลักในการส่งขายต่างประเทศและเป็นอาหารหลักในประเทศพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในช่วงเวลานี้จึงทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาข้าวในด้านต่างๆทั้งกระบวนการเพาะปลูกการผลิตและสายพันธุ์ค่ะเห็นได้จากการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำทำนาทดลองอย่างที่พระองค์เคยทอดพระเนตรในต่างประเทศเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งหลังเมื่อพุทธศักราช2550อีกทั้งโปรดให้จัดให้จังหวัดแต่ละจังหวัดนะคะได้รายงานสถิติน้ำฝนจัดประกวดพันธุ์ข้าวครั้งแรกที่ธัญบุรีเมื่อพุทธศักราช2550และนำเครื่องจักรไถนามาทดลองเป็นครั้งแรกแสดงให้เห็นถึงความเอาพระราชหฤทัยใส่เป็นอย่างมากที่จะทรงพัฒนาการทำนาของไทยให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของตลาดค่ะและนอกจากนี้ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับพันธุ์ข้าวซึ่งเป็นสินค้าสำคัญที่สุดของประเทศค่ะ
0: านผู้ฟังที่เคารพครับผมขอนำท่านผู้ฟังมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับซึ่งพระองค์ทรงโปรดให้ทำแปลงนาทดลองในสวนจิตรดาพระราชทานพันธุ์ข้าวซึ่งทรงปลูกในบริเวณสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตกับพันธุ์พืชชนิดต่างๆเข้าร่วมในพระราชพิธีพืชมงคลจรด

0: ระนางคันแรกนาขวัญและแจกจ่ายแก่เกษตรกรทรงให้การส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาพันธุ์ข้าวของสถาบันและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันมีข้าวหลักเป็นอาหารสำคัญของประเทศพระมหากษัตริย์จึงทรงแสดงให้เห็นว่าทรงให้ความสำคัญแก่การปลูกข้าวอย่างยิ่งพระราชทานให้คำแนะนำและกำลังใจแก่เกษตรกรผ่านพระราชพิธีทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในด้านการพัฒนาเกษตรกรรมทรงนำความรู้ด้านการเกษตรกรรมมาเผยแพร่ให้กับประชาชนในการทดลองด้วยพระองค์เองและตลอดจนวิทยาการเทคโนโลยีแบบใหม่จากการค้นคว้าวิจัยของนักวิชาการในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถปรับตัวและพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้พระมหากษัตริย์หลายพระองค์จึงทรงทำนาและทำการเกษตรอื่นๆเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนนะครับนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงสนับสนุนให้ประชาชนนั้นทำพิธีทำขวัญข้าวอีกด้วยเนื่องจากเป็นการรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้มิให้สูญหายโดยทรงโปรดให้มีพิธีทำขวัญข้าวเป็นประจำในแปลงนาสาธิตบริเวณสวนจิตรดาเพื่อเป็นตัวอย่างและชักจูงให้ประชาชนรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้ให้อยู่คู่กับสังคมไทยด้วยครับนอกจากนั้นแล้วครับโครงการพระราชดำริฝนหลวงที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ในคราวที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่แห้งแล้งทุรกันดาร15จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่2ถึงวันที่20พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2498นั้นได้ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนทุกยากของประชาชนและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรนะครับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงกรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มอมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลวิศวกรและนักประดิษฐ์ควายเหล็กที่มีชื่อเสียงเข้าเฝ้าและพระราชทานแนวพระราชดำรินั้นแก่มอมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลท่านผู้ฟังครับจากนั้นในปีพุทธศักราช2498เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสารทั้งทางด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยาด้านดัดแปลสภาพอากาศซึ่งทรงรอบรู้และเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศจนมั่นพระราชหฤทัยว่าแนวทางพระราชดำริแก่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลนั้นผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยประดิษฐ์ทางเกษตรวิศวกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปีถัดมานั้นพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หาลู่ทางที่จะทำให้เกิดการทดลองปฏิบัติการในท้องฟ้าให้เป็นไปได้จนถึงปีพุทธศักราช2512พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำการทดลองปฏิบัติการจริงในท้องฟ้าเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่1ถึงวันที่2กรกฎาคมปีพุทธศักราช2512โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งให้หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลเป็นผู้อำนวยการโครงการและหัวหน้าปฏิบัติการทดลองเป็นคนแรกและเลือกพื้นที่วนอุทยานเขาใหญ่เป็นพื้นที่ทดลองเป็นแห่งแรกด้วยจากการติดตามผลการสำรวจภาคพื้นดินและรับรายงานยืนยันด้วยวาจาจากประชาชนว่าเกิดฝนตกลงพื้นที่ทดลองวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จริงนับเป็นนิมิตหมายบ่งชี้ให้เห็นว่าการบังคับเมฆให้เกิดฝนเป็นสิ่งที่เป็นไปได้จึงทำให้เกิดโครงการฝนหลวงขึ้นและคงอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ครับ
1: ค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นวันไถหวานนะคะซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ซึ่งประกอบพระราชพิธีบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยในบริเวณมณฑลพิธีพราหมณ์หรือเรียกว่าเบญจาพิธีพราหมณ์นั้นก็มีการตั้งองค์เทวรูปที่สำคัญและเครื่องบวงสรวงประกอบพิธีนะคะโดยเทวรูปที่สำคัญนั้นมีในส่วนของพระอีสวนหรือพระศิวะซึ่งหมายถึงผู้เป็นเจ้าทรงเป็นมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ในสามโลกนั่นคือโลกมนุษย์โลกสวรรค์และโลกนรกค่ะมีอำนาจทำลายทุกสรรพสิ่งอย่างรู้จิตใจมนุษย์ประสานพลังแห่งจักรวาลเป็นที่เกรงกลัวแก่อสูรและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงทั้งยังเป็นเทพแห่งผู้ประทานพรด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพระพรหมค่ะซึ่งหมายถึงมหาเทพผู้สร้างโลกเป็นผู้ให้สิ่งทั้งปวงให้ชีวิตและลิขิตชีวิตมนุษย์นะคะนอกจากนี้ยังมีเทวรูปสำคัญนั่นคือพระนารายณ์หรือพระวิษณุซึ่งหมายถึงเทพผู้ปกปักรักษาโลกมีอาหารอันอุดมสมบูรณ์เป็นเทพผู้รักษาธรรมะและเป็นผู้ดูแลความสงบร่มเย็นด้วยค่ะ

0: นอกจากนี้ยังมีพระพิฆเนศนะคะซึ่งหมายถึงเทพผู้ทรงปัญญายิ่งใหญ่ขจัดอุปสรรคทั้งมวลอำนวยความสำเร็จเป็นสากลมีผู้นับถือมากที่สุดมีประกอบด้วยพระอุมาซึ่งหมายถึงเทวีแห่งพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่แสดงถึงความดีและความงามค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับนอกจากนั้นแล้วครับยังมีพระลักษมีด้วยนะครับซึ่งหมายถึงเทพแห่งความมั่นคงมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองนอกจากนั้นแล้วครับยังมีพระพลเทพซึ่งหมายถึงเทพแห่งการเกษตรมีคันไถเป็นอาวุธและองค์สององค์สุดท้ายครับท่านผู้ฟังก็คือพระภูมิเทวีหรือพระมหาเทวรีหมายถึงเทพแห่งแผ่นดินและองค์สุดท้ายคือพระโคอสุพระนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยเฉพาะโรงพิธีพราหมณ์นั้นจะมีเครื่องบวงสรวงประกอบพิธีพราหมณ์พร้อมความหมายที่สำคัญประกอบไปด้วยธูปซึ่งหมายถึงพระวายุหรือลมนั่นเองดอกไม้ต่างๆที่บูชาถวายหมายถึงพระแม่ธรณีหรือแผ่นดินที่ทำการเกษตรน้ำที่ถวายหมายถึงพระแม่คงคาหรือน้ำเทียนที่ถวายหมายถึงพระอัคคีหรือไฟรวมแล้วหมายความว่าเทวทูตทั้ง4คือพระวายุพระแม่ธรณีพระแม่คงคาและพระอัคคีได้ถูกอัญเชิญมาเป็นสักขีพยานในกุศลจิตที่จะร่วมกันบำเพ็ญในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นมงคลในพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญและจะนำพากุศลจิตร่วมกันยิ่งใหญ่นี้ผ่านภพภูมิต่างๆไปยังเทพเทวาบรรพบุรุษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตอยู่ในแผ่นดินนี้ให้ได้รับรู้กุศลจิตร่วมกันและอำนวยพรให้พืชชันธัญญาหารในแผ่นดินมีความอุดมสมบูรณ์มีฝนตกต้องตามฤดูกาลนั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีกุมภะหรือหม้อซึ่งมีลูกมะพร้าววางอยู่บนฝาหม้อใช้สำหรับทำน้ำเทพมนต์และเก็บน้ำเทพมนต์เอาไว้เพื่อใช้ประพรมคันไถพระโคและการสาดพรมลงบนผืนแผ่นดินขณะที่ทำการจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งจะต้องทำการไถทั้งหมด9รอบด้วยกันนอกจากนั้นครับท่านผู้ฟังยังมีพันธุ์พืชชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักกาดกวางตุ้งดอกผักกาดหอมข้าวโพดขาวผักกาดขาวปลีแตงกวาพริกชี้ฟ้าแตงกวาผสมละหุ่งผักกาดหัวบวบเหลี่ยมมะระจีนคะน้าใบผักกาดขาวถั่วฝักยาวถั่วแขกตั้งโอน้ำเต้าข้าวโพดเกษตรถั่วเหลืองถั่วเขียวเมล็ดงาผักกวยเล้งกระเจี๊ยบขึ้นช่ายชุ่นช่ายฟักเขียวผักกาดขาวปลีผักชีผักกาดเขียวกวางตุ้งแฟงผักขมจีนเผือกมันเป็นต้นอยู่ในการประกอบพิธีในครั้งนี้ด้วย
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับนั่นก็คือภายในพื้นที่ของมณฑลพิธีท้องสนามหลวงที่มีส่วนสำคัญในการพระราชพิธีพืชชมงคลและในวันนี้คือพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญและโดยในขณะนี้ในบริเวณท้องสนามหลวงนั้นฝนได้ตกลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าทุกการทุกอย่างในการพระราชพิธีนั้นก็มีความพร้อมเตรียมพร้อมอย่างได้ด้วยความสมบูรณ์ยิ่งนะครับทั้งบริเวณด้านหลังของโรงพิธีพราหมณ์นั้นก็มีโรงพระโคซึ่งขณะนี้ทางเจ้าพนักงานได้เตรียมพระโคไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะโดยก่อนหน้านี้นะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการจัดพิธีบวงสรวงคันไถงานพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกรค่ะโดยนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเป็นประธานในพิธีบวงสรวงคันไถในงานพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานโดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินเข้าร่วมณบริเวณบารมพิธีอาคารจัดเก็บคันไถกรมส่งเสริมการเกษตร
1: ครับท่านฟังครับสำหรับประวัติของนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุข ลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาในพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ในปีนี้นั้นนายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขเกิดเมื่อวันที่22ธันวาคมปีพุทธศักราช2508เป็นบุตรของนายวิทูลทรัพย์สงสุขและนางลั่นทมทรัพย์สงสุขสมรสกับนางภัทรสันติทรัพย์สงสุขโดยมีประวัติการศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2529สำเร็จการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2535สำเร็จการศึกษาพัฒนาบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ปีพุทธศักราช2552สำเร็จการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตประวัติการทำงานในปีพุทธศักราช2530เริ่มรัชการในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน3กรมการพัฒนาชุมชนปี2550ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองตรวจและประสานราชการสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี2551ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีพุทธศักราช2552ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติปีพุทธศักราช2555ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี2556ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปี2558ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ปี2560ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในปี2561ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมปี2567ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และ1ตุลาคม2568จนถึงปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ภายในมณฑลพิธีนั้นได้จัดเตรียมการเพื่อที่จะได้ประกอบพิธีในการที่จะได้ก่อพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญนั้นพระยาแรกนานะครับเราได้เสียงทายพระนุ่งการแต่งกายของพระยาแรกนาตั้งแต่ช่วง7:30 น.ด้วยการยาตราขบวนอิสริยยศนะครับโดยพระนุ่งแต่งกายนั้นก็จะเป็นพระนุ่งที่เป็นผ้าลายมีด้วยกัน3ผืนครับก็มีความยาวคือ4คืบ5คืบและ6คืบซึ่งจะได้มีการวางเรียงบนโต๊ะมีผ้าคลุมเพื่อให้พระยาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิษฐานหยิบหากหยิบได้ผ้าผืนใดให้นุ่งผืนนั้นทับพนุ่งผืนเดิมอีกชั้นหนึ่งเพื่อเตรียมออกแรกนาโดยพนุ่งนี้ถ้าหยิบได้ผืนใดก็จะมีความทำนายกันไปตามนั้นซึ่งในช่วงการพระพิธีนั้นก็จะได้มีการนะครับทำนายโดยหนหลวงครับถวายคำพยากรณ์และจากนั้นก็จะเป็นการประกาศโดยท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งผ้าทั้ง3ผืนนั้นนะครับก็จะมี4คืบ5คืบและ6คืบนะครับทั้ง3ผืนดัง4คืบก็คือน้ำจะมากสักหน่อยนะครับนาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดีนาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่5คืบนะครับก็คือน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีถ้าได้6คืบก็จะมีการพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่นะครับซึ่งในวันนี้ก็จะได้รับทราบนะครับว่าในช่วงที่การพระราชพิธีนั้นจะได้สิ่งไทยแล้วก็ทราบว่าจะได้ผ้านุ่งที่ได้ตั้งสัตยาธิษฐานโดยพระยาแรกนานั้นได้หยิบถือผืนใดส่วนในพระยาในลานแรกนานั้นก็จะมีที่โรงพระโคนะครับเป็นส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งที่มีความหมายนะครับของเรื่องของพระโคแรกนาขวัญสำหรับปีนี้พระโคแรกนาขวัญนะครับก็ได้เข้าทำหน้าที่อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะมีประวัติต่างเรื่องของส่วนของพระโคให้ทราบดังนี้นะครับ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการพระราชพิธีในครั้งนี้นั้นในโรงพิธีนั้นจะประกอบไปด้วยอย่างที่คุณพินโยรุ่งสมัยได้กล่าวไปถึงพญาแรกนานะครับนั้นจะมีการแต่งกายหรือเครื่องแต่งกายของพญาแรกนาที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพสักนิดหนึ่งปกติเราจะเห็นท่านแต่งตัวเหมือนองค์เทวดานะครับก็จริงๆแล้วก็คือสมมุติเทพสมมุติธรรมดาสมมุติเป็นเทวดานั่นเองการแต่งกายของพญาแรกนานั้นผมขอนำท่านผู้ฟังมาดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปรับทราบรายละเอียดของลักษณะของพระโคในการพระราชพิธีในครั้งนี้นะครับสำหรับพญาแรกนาในวันนี้นั้นลักษณะการแต่งกายจะสวมสนับเพลาปลายขอบปักดิ้นทองถุงเท้า

0: รองเท้าหุ้มส้นสีดำไม่ผูกเชือกมีกรอบซึ่งทำด้วยโลหะสีทองติดคล้ายโบนุ่งผ้าเยียระบับชายพกภาพจีบนะครับไม่จีบโจงใช้เชือกสานแถบรัดเอวสวมเสื้อเยียระบับพื้นสีเขียวลายทองแขนยาวแบบราชการกระดุม5เม็ดสวมสายสะพายและประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์คาดเข็มขัดทำด้วยอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าสวมหมวกทรงสูงเรียกว่าลอมพอกนั่นเองสมมุติว่าเป็นสมมุติเทพหรือพระพลเทพซึ่งพระพลเทพนี้เป็นเกษตรที่ถือคันไถเป็นอาวุธนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีทัดใบมะตูมพระราชทานที่ซอกหูขวาสวมพระธรรมรมนพเก้าพระราชทานที่มือขวา1วงที่มือซ้าย1วงพร้อมทั้งถือพระแสงประตักพระราชทานไว้ในมือเพื่อใช้จรดพนังคันแรกนาขวัญด้วยท่านผู้ฟังอาจจะยังสงสัยเรื่องของการแต่งกายของเทพีแรกนาด้วยนะครับเพราะว่าทั้งหมดนี้จะอยู่ในกระบวนพระราชอิสริยยศด้วยสำหรับการแต่งกายของเทพีแรกนานั้นจะนุ่งจีบหน้านางผ้าเยระบับหรือผ้าไหมไทยทอยกดอกลายสีทองสีพื้นตามความเหมาะสมสวมเสื้อไหมไทยรัดรูปแขนยาวคาดเข็มขัดทำด้วยโลหะเป็นเกลียวเกี่ยวขัดสีทองห่มสบายปักทองแล่งประดับอาภรณ์และเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ได้รับพระราชทานสวมถุงเท้าสีเนื้อรองเท้าหนังหุ้มส้นสีทองปลายงอนนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะการแต่งกายของผู้ที่ทำหน้าที่ในพิธีเพื่อชมคนจรดพนังคันแรกนาขวัญในวันนี้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดที่สำคัญ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระโคแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นั้นพระโคในทางศาสนาพราหมณ์นั้นหมายถึงเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวรซึ่งเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็งและเป็นสัตว์เลี้ยงที่พระกฤษณะและพระพลเทพดูแลซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงได้กำหนดให้ใช้พระโคเพศผู้เข้าร่วมพระราชพิธีเสมอมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะคะเพื่อเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและความอุดมสมบูรณ์ค่ะในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการคัดเลือกพระโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์คือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกิริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเขาลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันดวงตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้าย

ท่านผู้ฟังที่กรุณาขณะนี้รถยนต์รถที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้เคลื่อนเข้ามาภายใน

องสนามหลวงเมื่อรถยนต์ที่นั่งเทียบที่พระพลาพิธีมณฑลท้องสนามหลวงแล้วนะครับในขณะนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้เข้าเฝ้าทูลน้อมถวายพระบาทรับเสด็จครับและในขณะนี้ได้ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลน้อมถวายพระบาทนะครับเมื่อได้รับการเคารพแล้วนะครับรับพวงมาลัยขอพระกรแล้วก็ได้เสด็จพระชนม์เดินตามหน้าพระบาทนะครับเพื่อที่จะได้ขึ้นไปที่บริเวณมณฑลพิธีในพระพลาที่ประทับครับในการพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญ นั้นก็ยังมีส่วนที่สำคัญอีกหลายส่วนที่จะเป็นหรือว่ามีความสำคัญในการพระราชพิธีนะครับซึ่งการพระราชพิธีนั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระมหากษัตริย์กับประสบกรณิกรซึ่งในสมัยโบราณนั้นเชื่อกันว่าแว่นแคว้นใดที่องค์พระประมุขจัดพระราชพิธีแรกนาขึ้นได้นั่นแสดงว่ามีพระราชอำนาจมากหมายความว่าทรงบริหารบ้านเมืองประสบผลสำเร็จบ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นมั่นคงเป็นปึกแผ่นและมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรและพืชพันธุ์ธัญญาหารนั่นคือสิ่งที่พระมหากษัตริย์และประชาชนร่วมกันสร้างสรรค์นะครับในการพระราชพิธีวันนี้ก็เมื่อสักครู่ที่ฝนได้ตกลงมาอย่างหนักก็ขนาดนี้ได้หยุดลงเล่นที่เรียบร้อยนะครับจึงก็ได้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความนะครับร่มเย็นขึ้นนะก็โดยเฉพาะในฤกษ์ของการได้กำหนดไว้นะครับก็ตรงตามฤกษ์ที่ทางส่วนของการพระราชพิธีแล้วก็ทางส่วนของทางโหรและพราหมณ์นั้นได้กำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในขณะนี้หลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชแล้วนะครับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ทำหน้าที่พระยาแรกนาได้ญาตราขบวนพร้อมด้วยเทพีออกจากโรงพิธีพระรามนะครับในขณะนี้ซึ่งริ้วขบวนอิสริยยศนั้นจะมีดังต่อไปนี้นะครับ

0: ิ้วนะครับก็จะมีนำริ้วและกองชนะข้างละ10นะครับจากปี2แต่ฝรั่ง5นะครับข้างละ5แต่ฝรั่งแต่งอนข้างละ5แล้วก็จะมีพรามนะครับซึ่งจะได้เชิญสังทั้ง2สังด้วยกันได้มีกันจริงพรามนำ2ท่านนะครับบังศูนย์2และตามด้วยคู่เคียงทางด้านละ4และพญาแรกนานะครับและผู้อัญเชิญเครื่องอิสริยยศ4และเทพีนะครับและคู่เคียงและกันจริงปิดท้ายขณะนี้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พญาแรกนาได้เข้าไปที่บริเวณด้านพระพราที่ประทับนะครับเพื่อจะได้เข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายบังคมเพื่อจะขอพระราชอนุญาตในการที่จะออกไปประกอบพิธีแรกนานะครับซึ่งที่การจัดลานแรกนานั้นก็ได้มีการจัดนะครับพื้นที่เอาไว้อยู่ด้านหน้าพระพราที่ประทับและในพื้นที่ของลานแรกนาขนาดนี้ก็จะเป็นส่วนของเจ้าพนักงานที่ได้จูงพระโคเทียมแอดนะครับซึ่งของสิ่งต่างๆที่เป็นของเครื่องประกอบพระราชพิธีนั้นนะครับก็จะได้มีการได้อัญเชิญเอาไว้ซึ่งเป็นเครื่องประกอบพระราชพิธีที่มีความสำคัญหลายสิ่งด้วยกันนะครับทั้งเรื่องของคันไถนะครับเรื่องของแอกเรื่องของในส่วนของพระโคแล้วก็ธงสามชายนะครับและเครื่องประกอบต่างๆซึ่งสักครู่หนึ่งจะได้นำเรียนให้ท่านฟังได้ทราบนะครับแล้วรวมถึงท่านเทพีคู่หาบทองและหาบเงินในขณะนี้ด้วยนะครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับในแง่ของปรัชญาแฝงสามารถอนุมานได้ว่าคันไถและแอกที่เทียมพระโคนั้นหมายถึงปัญญาเชือกที่ใช้กำกับบังคับนะครับพระโคให้เดินตามทางที่กำหนดนั้นหมายถึงจิตใจส่วนพระแสงตักเป็นสิ่งกำหนดคอยสะกิดคอยเตือนใจเตือนว่าให้เดินให้ตรงทิศอย่าให้ผิดทางให้มีสติซึ่งในขณะนี้ก็มีการนำคันไถมาประดับที่พระโคเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังรายละเอียดอีกสักนิดหนึ่งเมื่อมองโดยรวมทั้งหมดแล้วก็จะหมายถึงหากเราทำการเพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารหรือทำการเกษตรกรรมใดๆก็ตามนะครับต้องทำด้วยความสำรวมในที่นี้คือการพิจารณาพินิจพิเคราะห์สังเคราะห์สิ่งเหล่านี้เราแทนความหมายนั่นก็คือฝนหรือน้ำฝนนั่นเองท่านผู้ฟังครับส่วนแอกและคันไถนั้นเราเทียบได้กับปัญญาเชือกเป็นตัวดึงหรือเป็นตัวควบคุมนั้นเราเทียบได้กับจิตใจพระแสงประตักที่เป็นสิ่งกำหนดคอยสะกิดคอยเตือนใจเหล่านั้นก็เทียบได้กับสตินั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วในการทำ

0: กษตรกรรมทุกๆด้านทุกๆประเภทจะต้องมีการสำรวมมีสติปัญญาที่สำคัญคือสิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นจากข้างในจิตใจของเราเมื่อคิดจะทำการสิ่งใดหรืออะไรก็ตามต้องสำรวมต้องตรวจสอบจิตใจข้างในของเราเสียก่อนนะครับพูดง่ายๆก็คือการรู้จักยั้งคิดพินิจพิจารณาและก็วางแผนก่อนที่จะทำการเกษตรนั่นเองครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการไถดะไปโดยรี3รอบไถแปรโดยกว้าง3รอบและไถกลบอีก3รอบนั้นมีความหมายแฝงนะคะบอกว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นเลข3ก็หมายถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ส่วนในทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้นเลข3ก็จะหมายถึงพระอิศวรพระพรหมและพระนารายณ์ค่ะโดยให้เราเคารพนอบน้อมต่อสิ่งสำคัญสูงสุดทั้ง3ในของพุทธและพราหมณ์ด้วยสิ่งสำคัญ3อย่างของมนุษย์นั่นคือด้วยกายวาจาและใจนั่นเองค่ะและเมื่อรวมการไถทั้ง3ชุดก็จะได้รวมกันได้ทั้งหมด9รอบด้วยกันนะคะซึ่งเลข9นี้ในประเทศไทยก็จะถือว่าเป็นเลขมงคลเป็นส่วนหนึ่งของตัวอักขระสำคัญคือตัวอนุอุณาโลมโดยมีลักษณะคล้ายเลข9ที่เขียนแบบไทยนั่นเองค่ะ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้การแรกนาโดยพญาแรกนานะครับจะได้มีการประกอบพิธีในรอบแรกซึ่งหลังจากที่ได้เจิมพระโคแล้วนะครับพระโคพอและพระโคเพียงก็ได้การยาตราคือริ้วขบวนนะครับซึ่งในขณะนี้ริ้วขบวนก็จะประกอบในส่วนสำคัญของริ้วขบวนที่มีทั้งคณะพราหมณ์และก็เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศต่างๆนะครับพระอิสริยยศต่างๆของพระยาแรกนาครับ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับในขณะนี้ท่านผู้ฟังอาจจะได้ยินเสียงบรรเลงเพลงในการประกอบพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญซึ่งขณะนี้มีการไถเริ่มไถกันแล้วนะครับในวันนี้เป็นวันที่2ของพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญการประโคมดุริยางค์ดนตรีจะเริ่มขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเวลาเช้าแล้วนะครับเริ่มจากเจ้าพนักงานจะตั้งริ้วขบวนอิสริยยศตามประเพณีโบราณรับพญาแรกนาลงจากรถหลวงนะครับสวมลอมพอกเดินเข้าประจำในกระบวนพร้อมด้วยคู่เคียง2ข้างข้างละ8นายผู้เชิญเครื่องยศและเทพีจัดเป็นรูปกระบวนยาตราไปยังโรงพิธีพราหมณ์ขั้นตอนนี้วงปีชวากลองชนะบรรเลงเพลงพญาเดินอันเป็นเพลงหน้าผ้าที่หมายถึงการไปมาของผู้มีศักดิ์นั่นเองส่วนในช่วงถัดมาคือช่วงที่2เมื่อพระยาแรกนาตั้งสัจญาที่สถานสอดมือเลือกหยิบผ้าออกมาแล้วโดยระหว่างพญาตั้งสัจญาที่สถานนี้วงปีพาดพิธีบรรเลงเพลงสาธุการจนเลือกผ้าและผนุ่งทับผ้าที่เรียบร้อยแล้วจึงยุติการบรรเลงนะครับส่วนในช่วงที่3เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเสด็จขึ้นประทับณมุกกลางพระพาวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีรับเสด็จช่วงที่4ครั้นได้มงคลอุดมฤกษ์หนหลวงบูชาพระฤกษ์หนหลวงลั่นของชัยเมื่อพญาแรกนาจับหางคันไถมือซ้ายมือขวาถือพระแสงตักบัณฑิตถือพระเจ้าเทวบิดสาดพรมน้ำพระพุทธมนต์ลงในพื้นดินที่เดินนำขั้นตอนนี้เจ้าพนักงานพิธีกระทั่งมโหระทึกซึ่งก็คือบทเพลงที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังอยู่ในขณะนี้นั่นเองครับซึ่งบทเพลงนี้จะกระทั่งระทึกตลอดทั้ง9รอบเลยครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับริ้วกระบวนแห่อิสริยยศพระยาแรกนานั้นนะคะก็ประกอบไปด้วยนำริ้ว1คนจ่าปี2คนกลองชนะ20คนแตรฝรั่ง10คนแตรงอน10คนสัง2คนพรามนำ2คนกันชิง4คนบังศูนย์2คนคู่เคียง16คนพระยาแรกนา1คนผู้อัญเชิญเครื่องอิสริยยศ4คนและเทพี4คนค่ะรวมทั้งสิ้น78คนนะคะโดยในส่วนของผู้ทำหน้าที่อัญเชิญเครื่องอิสริยยศนั่นคือนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวุฒิพงษ์เนียมหอมอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นายเศรษฐเกียรติกระจ่างวงศ์เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนายชัยวัฒน์โยทคนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติค่ะนอกจากนี้ผู้ทำหน้าที่คู่เคียงพระยาแรกนามีจำนวนทั้งสิ้น16ท่านด้วยกันนะคะ

0: ังคะสำหรับเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินนั้นทั้งคู่นะคะทั้งเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินนั้นก็ต่างแต่งกายอย่างสวยงามนะคะโดยมีการนุ่งจีบหน้านางผ้าเหยี่ยระบับหรือผ้าไหมไทยทอยกดอกลายสีทองพื้นสีตามความเหมาะสมนะคะสวมเสื้อไหมไทยรัดรูปแขนยาวคาดเข็มขัดทำด้วยโลหะเป็นเกลียวเกี่ยวขัดสีทองผมสบายปักทองแล้งนะคะประดับอาภรณ์และเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ได้รับพระราชทานสวมถุงเท้าสีเนื้อรองเท้าหนังหุ้มส้นสีทองปลายงอนค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับในขณะนี้ก็มีการประกอบพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญแล้วนะครับผมขอนำท่านผู้ฟังมารับทราบรายละเอียดของ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจรดพนังคันแรกนาขวัญกันสักนิดหนึ่งเริ่มกันที่คันไถครับท่านผู้ฟังครับคันไถนั้นมีขนาดความสูงจากพื้นถึงเสียนนาคนี่นะครับ2เมตร26เซนติเมตรและยาวจากเสียนนาคถึงปลายคันไถ6เมตร59เซนติเมตรทาสีแดงชาตลอดคันไถที่หัวคันไถทำเป็นเสียนพญานาคลงรักปิดทองลวดลายประดับคันไถเป็นลายกระจังตาอ้อยลงรักปิดทองตลอดคันลายไถหุ้มผ้าขาวเกล็ดทองสำหรับมือจับถัดมาที่แอกเทียมพระโคมีความยาว1เมตร45เซนติเมตรบริเวณตรงกลางแอกประดับด้วยรูปคุดหน้ากล่อด้วยทองคำนะครับซึ่งก็ลงรักปิดทองเช่นเดียวกันปลายแอกทั้งสองด้านแกะสลักเป็นรูปเสียนนาคลงรักปิดทองลวดลายประดับด้วยลายกระจังตาอ้อยลงรักปิดทองตลอดคันที่ปลายแอกแต่ละด้านมีลูกแอกทั้งสองด้านสำหรับเทียมพระโคพร้อมเชือกกระทำฐานรองครับเป็นที่สำหรับตั้งรองรับคันไถพร้อมแอกทำด้วยไม้เนื้อแข็งทาด้วยสีแดงชาติมีลวดลายประดับเป็นลายกระจังตาอ้อยลงรักปิดทองทั้งด้านหัวและปลายไถถัดมาครับที่ขาดไม่ได้ในการพระราชพิธีนี้นั่นก็คือธงสามชัยเป็นธงประดับคันไถติดตั้งอยู่บนเสียนนาคทำด้วยกระดาษและผ้าสักหลาดเขียนลวดลายลงรักปิดทองประดับด้วยกระจกแววมีผู้สีขาวประดับด้านบนเป็นเครื่องสูงชนิดหนึ่งเพื่อประดับพระเกียรติธงสามชัยมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมฐานยาว41เซนติเมตรมีความสูง50เซนติเมตรและเสาธงยาว72เซนติเมตรครับสำหรับเมื่อสักครู่นี้คุณพินโยรุ่งสมัยได้นำเรียนท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับว่าวันนี้พระยาแรกนานั้นเสียงผ้านุ่งหยิบผ้าได้6คืบนั่นก็พยากรณ์หมายถึงน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ครับ

ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ นั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคนะคะเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญโดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรีสังกัดสำนัก

0: คโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ก็ได้ดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์นั่นคือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเขาลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันนะคะดวงตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังถูกต้องมีขาและกีบข้อเท้าแข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะโดยในปี2568ค่ะกรมปศุสัตว์ก็ได้ทำการคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญจำนวน2คู่นั่นคือพระโคแรกนาขวัญ1คู่ได้แก่พระโคพอพระโคเพียงพระโคสำรอง1คู่ได้แก่พระโคเพิ่มพระโคพูนพระโคแรกนาขวัญ นะคะพระโคพอมีความสูง165เซนติเมตรความยาวลำตัว226เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอก214เซนติเมตรอายุ13ปีพระโคเพียงมีความสูง169เซนติเมตรความยาวลำตัว239เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอก210เซนติเมตรอายุ13ปีค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระโคที่มาประกอบพิธีในวันนี้นั้นเป็นพระโคพันขาวลำพูนนะครับเป็นพระโคแรกนาทั้งสองคู่เลยนะครับเป็นโคพันขาวลำพูนเป็นโคพื้นเมืองสำหรับใช้งานดั้งเดิมที่พบกันมากในอำเภอต่างๆของจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่และแพร่กระจายไปยังอำเภอต่างๆของจังหวัดลำปางพะเยาและเชียงรายที่อยู่ใกล้กับจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่นั่นเองมีลักษณะที่โดดเด่นนั่นก็คือมีรูปร่างสูงใหญ่สูงโปร่งลำตัวมีสีขาวตลอดผู้หางขาวหนังสีชมพูจมูกสีชมพูส้มเนื้อเขาเนื้อกีบสีน้ำตาลส้มจากลักษณะเด่นเป็นสง่าดังกล่าวนี้จึงได้ถูกคัดเลือกให้เป็นพระโคในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญซึ่งความเป็นมาของพระโคขาวลำพูนนั้นยังไม่มีผู้ใดศึกษาไว้อย่างจริงจังนะครับและไม่ทราบว่าเนี่ยถิ่นที่กำเนิดแท้จริงนั้นอยู่ที่ใดมีตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ที่เริ่มรู้จักกันก็มีความเป็นมาว่าภาควิชาสัตวบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เริ่มนะครับเลี้ยงฝูงโคขาวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521แทนฝูงโคเนื้อลูกผสมต่างประเทศเพื่อหาทางศึกษาชี้นำให้มีการอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์โคนั่นเองโคขาวลำพูนเป็นโคพื้นเมืองที่เกิดจากฝีมือและผลงานของชาวบ้านในจังหวัดลำพูนมีการพัฒนาสายพันธุ์มานานกว่า100ปีเลี้ยงกันมาแพร่หลายในจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่แล้วแพร่กระจายไปยังจังหวัดลำปางพะเยาเชียงรายเกิดขึ้นมาได้อย่างไรไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดเหมือนที่ผมได้นำเรียนให้กับท่านผู้ฟังได้ทราบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่มีการเล่าขานกันมาว่าจากการกลายพันธุ์ของโคพื้นเมืองในสมัยพระนางจามเทวีผู้ครองนครหริปุญชัยพระองค์แรกเมื่อปี1340กว่าปีมาแล้วนะครับเป็นสัตว์คู่บารมีของชนชั้นปกครองในสมัยนั้นลากเกวียนแต่หริปุญชัยก็ล่มสลายตั้งแต่ครั้งเมื่อพ่อขุนเมงรายมหาราชยึดครองอีกทั้งเป็นเมืองร้างนะครับสมัยพม่าครองเมืองช่วงกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อครั้งที่2ปี2310ในตำราฝรั่งบางเล่มก็กล่าวว่าต้นตระกูลของโคพื้นเมืองในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้น่าจะเป็นโคทางยุโรปที่ไม่มีหนอกซึ่งต่อมาผสมข้ามโดยโคจากอินเดียที่มีหนอกครับเพราะโคในภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะทั้งโคยุโรปและก็โคอินเดียรวมกันคือมีเหนียงคอสั้นหน้าผากแบนและหูเล็กแบบโคยุโรปมีหนอกแบบหนอกโคอินเดียด้วยสำหรับความเชื่อของโคนะครับที่ในศาสนาพราหมณ์นั้นพระโคในทางศาสนาพราหมณ์หมายถึงเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวรซึ่งเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็งเป็นสัตว์เลี้ยงที่พระกิษณะและพระพลเทพดูแลซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญจึงได้กำหนดให้ใช้พระโคเพศผู้เข้าร่วมพระราชพิธีเสมอมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งเพื่อเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและความอุดมสมบูรณ์นั่นเองในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคเพื่อใช้พระราชทานในพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญโดยศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพจังหวัดราชบุรี

0: ังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์จะดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์กล่าวคือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรมีความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรมีความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเข้าลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังถูกต้องมีขาและกีบข้อเท้าแข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระโคแรกนาขวัญและพระโคสำรองประจำปีพุทธศักราช2569นั้นนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ว่าเป็นโคพันธุ์ขาวลำพูนซึ่งมีสีผิวขาวอมชมพูขนสีขาวสะอาดทั้งลำตัวและไม่มีจุดด่างดำหรือสีอื่นบนลำตัวนะคะเขามีสีขาวลำตัวเป็นลำเทียนเขาทั้งสองข้างมีลักษณะโค้งสวยงามดวงตาแจ่มใสสีน้ำตาลอ่อนนั้นนอกจากนี้โดยผู้ที่บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคพอนั่นคือนายสมชายดำธมิตรนะคะเป็นผู้บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคพอแล้วมอบให้กรมปศุสัตว์น้อมนำน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะใช้เป็นพระโคแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นอกจากนี้นายอาคมวัฒนากูลก็ได้บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคเพียงแล้วมอบให้กับกรมปศุสัตว์เช่นเดียวกันค่ะนำน้องกล้าน้องกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อใช้เป็นพระโคแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นายทฤษฎีชาวสวนเจริญอดีตอธิบดีกรมปศุสัตว์นะคะก็ได้บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคเพิ่มและมอบให้กับกรมปศุสัตว์นำน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อใช้เป็นพระโคสำรองประจำปีพุทธศักราช2569และนายวิจารณ์ภุกพิบูลมอบพระโคพูนให้กับกรมปศุสัตว์นำน้องกล้าน้องกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชใช้เป็นพระโคสำรองประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับเสียงโหนหลวงที่ลั่นคล้องชัยเมื่อครบแต่ละรอบของการไถนั้นที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นะครับหมายถึงการที่โหนหลวงลั่นคล้องชัยก็คือเสียงคล้องที่เป็นสัญลักษณ์หรือเป็นการจำลองเสียงฟ้าร้องแสดงว่าจะมีเมฆและฝนดังนั้นแล้วเสียงคล้องอาจหมายถึงความอุดมสมบูรณ์มีฝนตกต้องตามฤดูกาลนั่นเองท่านผู้ฟังอาจจะสังเกตว่าในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นในกลางลานแรกนา นั้นมีฉัตรอยู่3ฉัตรด้วยกันนะครับซึ่ง3ฉัตรนั้นองค์เทพที่สำคัญก็ประกอบไปด้วย3องค์ได้แก่พระอิศวรหรือพระศิวะพระพรหมและพระนารายณ์พร้อมทั้งเทพทุกๆองค์มาประดิษฐานอยู่ในพระราชพิธีนี้ซึ่งในการไถนั้นจะต้องเวียนรอบฉัตรทั้ง3ที่ปักเอาไว้กลางลานแรกนาชุดละ3รอบนะครับ3ชุดรวมทั้งหมดก็9รอบด้วยกันครับสำหรับเวลาฤกษ์แห่งการจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นคือเวลาพระฤกษ์ที่องค์ประธานจะเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีทางพราหมณ์ฮินดูถูกกำหนดโดยโหนหลวงนะครับซึ่งจะดำคำนวณว่าปีนี้วันใดจะเป็นวันประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญแล้วกำหนดฤกษ์ที่ส่วนใหญ่คือฤกษ์ที่ไม่ต้องทิศต้องสิ่งที่เป็นการเบียดเบียนอัปมงคลในทางโหราศาสตร์และอีกอย่างหนึ่งก็คือการกำหนดฤกษ์นั้นไม่ว่าจะเป็นวันข้างขึ้นหรือข้างแรงก็แล้วแต่ต้องไม่ตรงกับดีที่เรียกกันว่าวันผีเพลียคำว่าผีในที่นี้หมายถึงดวงวิญญาณบรรพบุรุษทั้งหมดของแผ่นดินไทยที่จะมาเป็นพละกำลังในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ที่ลานแรกนานั้นนะครับจำนวนอิสริยยศของพระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีคู่หับทองและหับเงินที่ได้หวานเมล็ดพันธุ์ตามรอบต่างๆก็จะได้มาถึงในรอบที่7นะครับในรอบที่7ในการไถไปโดยทั้ง

ิดาวัตร3ทั้งหมดนะครับทั้งหมดทั้งรอบแรกนะครับไถดะ3รอบไถแปร3รอบและหว่านเมล็ดพันธุ์ในรอบที่7นี้ก็อีก3รอบพร้อมกับทางพนักงานได้ประคมของใส่เครื่องตุริยางและจะได้ไถกลบนะครับในรอบที่7นี้นะครับจนกระทั่งถึงรอบที่9เพื่อกลบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดินเสร็จแล้วพนักงานจะได้ปลดข้าวโคออกจากแอกอย่างแรกนาและเทพีจะ

0: ราชนะครับและพระเจ้าเทวบิดซึ่งก็ได้เป็นสิ่งของมงคลศักดิ์สิทธิ์ในคติความเชื่อนะครับแล้วก็อยู่ในศาสนาพราหมณ์ซึ่งมีประวัติความเป็นมาดังนี้นะครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับตามคติของศาสนาพราหมณ์ตามตำนานนั้นได้กล่าวไว้นะคะว่าโคอสุภราชหรือเผือกผู้นั้นมีนามว่าพระนนทิถือกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งสัตว์จตุบาทพระนนทิจะแปลงรูปเป็นโคให้พระอิศวรทรงซึ่งจากความเชื่อนี้นะคะคนอินเดียจึงไม่ทานเนื้อโคจึงมีโคเยอะมากในประเทศอินเดียค่ะโดยประเทศไทยเราก็ได้รับความเชื่อของพราหมณ์ดังนั้นในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคำแรกนาขวัญซึ่งเริ่มตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่1แห่งราชวงศ์จักรีนะคะก็ได้กำหนดให้มีพระโคเพศผู้เข้าร่วมในพระราชพิธีนี้ค่ะ
0: จะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์เศรษฐกิจนะครับในบางสถานที่หรือบางเหตุการณ์สำคัญบัวนั้นเป็นส่วนประกอบของความเชื่อและศรัทธาโดยเชื่อกันว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์นะครับซึ่งอีกมุมหนึ่งต้องเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีประโยชน์อย่างมากแล้วยังนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งการอุปโภคบริโภคส่วนอีกมุมหนึ่งบัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อของความศรัทธานะครับความเชื่อเหล่านี้มีรากมาจากอดีตที่ส่งสารสานต่อมาจนถึงปัจจุบันครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปถึง 4,000 กว่าปีก่อนนี่ก็เป็นสัตว์ที่มีความสำคัญในวัฒนธรรมของชาวอารยันเพราะวัวเป็นสัตว์ที่ให้น้ำนมและใช้งานที่หลากหลายเลี้ยงดูชีวิตชาวอารยันมาทุกยุคทุกสมัยครับโดยในคัมภีร์ฤกษ์เวทก็กล่าวว่าโคนำความโชคดีมาอย่างพวกเราและยังให้นมกับพระอินทร์ทุกวันนำความปิติมาให้กับชาวนาในคัมภีร์พระเวทนั้นวัวได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในมารดา7ประเภทที่ชาวฮินดูให้ความเคารพนะครับนอกจากนี้ตามคติทางศาสนาพราหมณ์ก็มีว่าโคสุภราชนั้นเผือกผู้นะครับอย่างที่ได้นำเรียนว่ามีนามว่านนทิเป็นเทพเจ้าแห่งสัตว์จตุบาทนะครับและแปลงรูปเป็นโคให้พระอิศวรทรงซึ่งจากความเชื่อนี้คนดีๆจึงไม่ทานเนื้อวัวกันในประเทศอินเดียนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องความเชื่อและเป็นสัญลักษณ์ของดินและโลกและเป็นผู้ที่ให้ที่ยิ่งใหญ่เป็นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ซึ่งก็จะมีประวัติความเป็นมาต่างๆซึ่งในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญแล้วก็ในการประกอบในเรื่องของความเชื่อต่างๆนั้นก็จะมีสิ่งที่เป็นทั้งพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์เข้ามาควบคู่กันซึ่งในขณะนี้ก็จะได้ครบจำนวนนะครับในรอบสุดท้ายกันในรอบที่9แล้วนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพันข้าวในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคำแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นั้นนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันข้าวทรงปลูกพระราชทานในแปลงนาทดลองสวนจิตรดาและแปลงนาขยายผลฤดูทำนาปี2568ซึ่งเป็นผลผลิตข้าวเปลือกจากข้าวนาสวนพันหลักจำนวน 7,000 ได้แก่พันข้าวขาวดอกมะลิ105ซึ่งเป็นข้าวเจ้าพันข้าวกอขอ6ซึ่งเป็นข้าวเหนียวพันข้าวกอขอ79ข้าวเจ้าค่ะพันข้าวกอขอ85ข้าวเจ้าพันข้าวกอขอ99ข้าวหอมคลองหลวง72ซึ่งเป็นข้าวเจ้านะคะพันข้าวกอขอ109ข้าวหอมพัทลุง72ซึ่งเป็นข้าวเจ้าและพันข้าวกอขอ26เชียงราย72ซึ่งเป็นข้าวเหนียวค่ะโดยผลผลิตทั้งสิ้นมีจำนวน 5,147 กิโลกรัมนะคะนำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคำแรกนาขวัญประจำปี2569และบรรจุซองแจกจ่ายให้แก่ประสบกรณิกรผู้สนใจและชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีนิยมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไปส่วนเมล็ดพันธุ์ที่เหลือทั้งข้าวและเมล็ดพันธุ์ถั่วต่างๆนะคะกรมการข้าวก็มีความประสงค์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำไปเก็บไว้ทำพันธุ์ในฤดูกาลปี2569เพื่อเป็นต้นตระกูลของพืชพันธุ์ดีเผยแพร่สู่เกษตรกรต่อไปค่ะ
0: ในขณะนี้คือรอบ

0: นะครับเป็นรอบที่ได้มีการไถกลบในรอบสุดท้ายแล้วนะครับโดยพระยาแรกนาปลัดกระทรวงเกษตรสหกรณ์เมื่อได้ไถกลบแต่พร้อมด้วยทีพีคู่แล้วก็จะได้ยัตรากระบวนอิสริยยศเข้ามาอย่างบริเวณโรงพิธีพราหมณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับในขณะนั้นก็จะได้มีการตั้งของเสียงทายนะครับให้พระโคได้กินของ7สิ่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้นำพระโคไปกินเลี้ยงของเสียงทายซึ่งหลังจากที่พระโคกินสิ่งใดแล้วหนหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์นะครับซึ่งในการพระราชพิธีนั้นก็จะมีเรื่องที่เป็นการประกอบพระราชพิธีสำคัญสำคัญนั้นนะครับในยุคหลังนี้นะครับจุดจมปัจจุบันนี้ก็แสดงเห็นว่ามีการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยต่อกติธรรมของพระราชพิธีและความมุ่งหวังในการพัฒนาทางการเกษตรการเข้าร่วมในพระราชพิธีก็ดีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชจากแลกนาลานแลกนาก็ดีนะครับมีนัยยะในการเสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิตของเกษตรกรหรือว่าผู้คนที่ได้เข้าร่วมในพระราชพิธีนะครับอีกประการหนึ่งก็เชื่อว่าเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพันธุ์ธัญญาหารที่จะผลิตต่อไปและที่สำคัญคือเกษตรกรผู้ส่งผลผลเข้าประกวดและมารับพระราชทานรางวัลในแต่ละปีก็ได้แสดงถึงความบันดาลใจที่เขาเหล่านั้นนะครับได้รับจากงานพระราชพิธีและพระบรมราชูปถัมภ์ด้านการพัฒนาการเกษตรจึงได้ประสบความสำเร็จในการประกาศเกียรติยศของตนและประเทศชาติพร้อมกันซึ่งพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยกับประชาชนและประกาศให้นานาประเทศเห็นว่าการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีดีงามและการพัฒนานั้นสามารถดำเนินไปด้วยกันได้อย่างดีนะครับและที่ลานแลกนาขนาดนี้ในรอบที่9นะครับซึ่งเป็นรอบที่ได้ไถกลบครับซึ่งเจ๋อเช่นเดียวกันกับวิถีชีวิตของเกษตรกรหรือชาวนาหรือผู้ที่ได้ทำนาทั่วๆไปนะครับในการที่เริ่มต้นฤดูกาลในการเพาะปลูกนะครับซึ่งฤดูเข้าสู่ฤดูฝนนั้นก็อย่างเช่นตามธรรมชาตินะครับได้กำหนดไว้ในรอบของแต่ละปีซึ่งก็ถือว่าในพระราชพิธี12เดือนในการจรดพระนางคันแรกนาขวัญนั้นนะครับก็อยู่ในส่วนของพระราชพิธี12เดือนขณะนี้นะครับครบทั้ง9รอบแล้วครับเมื่อครบ9รอบแล้วพนักงานประคองของใส่เครื่องสุริยางค์และไถกลบในรอบสุดท้ายกบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดินพนักงานจะได้ปลดพระโคออกจากแอกและนำพระโคกลับมาที่โรงพระโคนะครับซึ่งอยู่ด้านข้างของโรงพิธีพราหมณ์กับพระโคทั้งสองนะครับจึงได้ปฏิบัติในการพระราชพิธีเพื่อจะมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญครับในปีนี้เป็นพระโคที่ให้เรียนให้ท่านได้ฟังได้ทราบนะครับถึงทั้งความแข็งแรงสง่างามพระโคพอพระโคเพียรความสูงนะครับแล้วก็ในสิ่งที่ได้ตรงตามหลักเกณฑ์นะครับที่ทางกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนะครับเป็นลักษณะของพระโคตามหลักเกณฑ์ต้องมีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์ความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรมีความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180และพระโคต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกิริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเช่นเมื่อสักครู่ที่พระโคได้ปฏิบัติในลานแรกนานะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับกิริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่หยุดรายและลักษณะโค้งของเขานั้นสวยงามตาจ่มใสนะครับหูไม่มีตำหนิในขณะนี้ก็เป็นภารกิจที่พระโคได้ปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือพระโคพอและพระโคเพียรพระยาแรกนาได้กลับเข้ามาภายในโรงพิธีพราหมณ์แล้วนะครับ
1: ผู้ฟังคะสำหรับการบรรเลงเพลงปี่พาทย์ในพิธีในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเมื่อสักครู่นี้นะคะมีมาแต่โบราณนั้นไม่ได้มีหลักฐานปรากฏนะคะว่ามีวงปี่พาทย์บรรเลงแต่อย่างใดต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชปรารภขึ้น

0: นะคะกับพระราชครูความว่า
1: ครับในขณะนี้หลังจากที่เสร็จภารกิจของในการที่พระโคได้ประกอบพิธีแลกนาแล้วก็ได้มาที่ด้านหน้าของนะครับบริเวณด้านต้นของลานแลกนาเพื่อที่จะเสี่ยงทายนะครับซึ่งการตั้งเลี้ยงพระโคที่หน้าพระที่นั่งนั้นก็จะมีของ7สิ่งที่จะเสี่ยงทายตั้งเลี้ยงพระโคนะครับซึ่งจะมีด้วยกันของ7สิ่งก็คือน้ำและหญ้านะครับเหล้านะครับแล้วก็ในส่วนของของกินทั้ง7สิ่งนะครับก็จะมีทั้งข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้านะครับถึงถ้ากินสิ่งใดก็จะพยากรณ์ในลำดับต่อไปนะครับโดยหนหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์จากนั้นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นผู้อ่านกราบบังคมทูล นะครับ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้พระโคก็ได้กำลังเสี่ยงทายในการที่จะกินของ7สิ่งนะคะซึ่งของ7สิ่งนั้นก็ประกอบไปด้วยข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้าค่ะถ้าพระโคได้กินสิ่งใดก็จะได้มีคำทำนายไปตามนั้นนะคะซึ่งขณะนี้พระโคพอและพระโคเพียงก็กำลังเสี่ยงทายในการกินของ7สิ่งอยู่ซึ่งอีกสักครู่หนึ่งก็จะได้มีคำทำนาย
1: ฝนหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์นะครับและรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้อ่านกราบบังคมทูลจากคำทำนายก็รวมไปถึงในเรื่องของ การเสี่ยงทายผ้านะครับทั้ง3อย่างด้วยกันที่ได้มีการเสี่ยงทายนะครับทั้งผ้าทั้งจำนวน4คืบ5คืบและ6คืบนะครับว่าพญาแลกนาได้ผ้าที่เสี่ยงทายตามทัตยาธิฐานที่ตั้งนั้นได้กี่คืบและของกิน7สิ่งที่ตั้งเรียนพระโคขณะนี้หนหลวงนะครับได้เมื่อตั้งเรียนพระโคแล้วหนหลวงก็จะได้นำนะครับคำพยากรณ์มาถวายแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจากนั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้อ่านกราบบังคมทูลนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับรวมไปถึงบรรดาผู้ที่ทำงานเกษตรกรก็จะได้รับทราบไปทั่วกันครับ

0: จากสิ่งที่ตั้งเรียนพระโคนั้นนะครับถ้าพระโคกินข้าวหรือข้าวโพดก็จะพยากรณ์ว่าธัญญาหารพลาหารจะบริบูรณ์ดีถ้าพระโคกินถั่วหรืองาพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินน้ำหรือหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำ
1: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลผลการเสี่ยงทายของพญาแลกนาเนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแลกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569โหรหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่าพญาแลกนาเสี่ยงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนางคันแลกนาขวัญดังนี้เสี่ยงผ้านุ่งปีนี้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพยาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีกินน้ำกินหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ท่านผู้ฟังครับรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวประกมทูลถึงคำพยากรณ์นะครับ
1: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิกคู่ผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแลกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ประกอบด้วยปลาดเกษตรของแผ่นดินรวม3สาขาเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติรวม16สาขาผู้แทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติรวม13กลุ่มผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติรวม7สหกรณ์รวมผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลปีนี้จำนวน39รายดังมีรายนามต่อไปนี้ปลาดเกษตรของแผ่นดินปลาดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนางราตรีบัวพนัสจังหวัดนครสวรรค์ปลาดเกษตรดีเด่นนายพรมพิริยะสอนสิริจังหวัดปราจีนบุรีปลาดเกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายนายบุญส่งนับทองจังหวัดกระบี่เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติอาชีพทำนานายจิรกรจิวเจริญการจังหวัดนครปฐมอาชีพทำสวนนายคมคลิตกล่อมสังจังหวัดตราดอาชีพทำไร่นางหนูเรียนเพียโคตจังหวัดชัยภูมิอาชีพไร่นาสวนผสมนายประเสริฐยุวการกุลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนางสมพรแก้วคนตรงจังหวัดราชบุรีอาชีพเลี้ยงสัตว์นายสุรศักดิ์แซ่ลีจังหวัดราชบุรีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนายอมรเหลืองนฤมิตรชัยจังหวัดเพชรบุรีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยนายประโยชน์โสรัชกิจจังหวัดฉะเชิงเทราอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำนางสาวพัทรนิตศิระวัฒนารุตจังหวัดกาญจนบุรีอาชีพปลูกสวนป่านายบุญธรรมทับทิมศรีจังหวัดนครสวรรค์สาขาบัญชีฟาร์มนายสุริยาขันแก้วจังหวัดแพร่สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนางเกศรทองคำจังหวัดพัทลุงสาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชนางสาวรัตนาจันดำจังหวัดเชียงใหม่สาขาเกษตรอินทรีย์นางสาวอัญชลีอัศววิมลจังหวัดนนทบุรีที่ปรึกษากลุ่มยุวะเกษตรกรนายมนตรีวัดน้อยจังหวัดนครปฐม สมาชิกกลุ่มยุวะเกษตรกรนายเพชรรัตน์ม่วงสายจังหวัดนครสวรรค์สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติกลุ่มเกษตรกรทำนาดอนใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีนายบัวพันศรีคิรีเขียวกลุ่มเกษตรกรทำสวนไม้เลียงจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมศักดิ์พุทธิวณิชกลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองโพรงจังหวัดปราจีนบุรีนายนราทิพย์พันมากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลบ้านเสียวจังหวัดนครพนมนายปราโมทเดชโฮมวิสาหกิจชุมชนหอยนางรมท่าโสมจังหวัดตราดนายกมลแซ่ตันกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านสมสะอาดจังหวัดบึงกาฬนายสาครเดชลาดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงจังหวัดลำปางนางฟองจันทร์วงชัยกลุ่มยุวะเกษตรกรนอกโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต5จังหวัดอุบลราชธานีนายพีรพัฒน์พร้อมใจกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองหินจังหวัดอุบลราชธานีนายฉลวยกุมพันธ์กลุ่มบริหารการใช้น้ำคุระบุ

0: รีร่วมใจจังหวัดพังงานายสุรัตน์มาศทองศูนย์ข้าวชุมชนนาเยียปี59ประเภทข้าวหอมมะลิจังหวัดอุบลราชธานีนายสุกันพิล้ำเลิศศูนย์ข้าวชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองกุงประเภทข้าวอื่นๆจังหวัดบึงกาฬนายวงศรอิ่มใจวิสาหกิจชุมชนยางก้อนถ้วยกยท.ตำบลนางหลงจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวอุบลรัตน์ทองหนุนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนจำกัดจังหวัดอุตรดิตถ์นายวินัยละนาสนอสหกรณ์โคนมสีคิ้วจำกัดจังหวัดนครราชสีมานายวีระขำมลังสหกรณ์กองทุนสวนยางยุงทองจำกัดจังหวัดสงขลานายวิลมสุวรรณรัตน์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จำกัดจังหวัดกาฬสินธุ์นางลุจาภาเนติพัทรลักษณ์ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชจำกัดจังหวัดนครราชสีมานางนฤมลศรีสรรสหกรณ์บริการครูแพทย์จำกัดจังหวัดแพร่นายเลิศฤทธิ์เรือนละหงสหกรณ์เครดิตยูเนียน NHK สปริงจำกัดจังหวัดสมุทรปราการนางพนิดาแตงใหญ
1: ่ท่านฟังครับหลังจากที่รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายภัยสุทธิสังได้กราบบังคมทูลเบิกชาวนาผู้ชนะการประกวดเกษตรกรที่เด่นแห่งชาติผู้แทนสถาบันเกษตรกรที่เด่นแห่งชาติผู้แทนสหกรณ์ที่เด่นแห่งชาติและปลัดเกษตรของแผ่นดินประจำปีพุทธศักราช2569เข้าเฝ้ารับพระราชรางวัลจำนวน39รายแล้วนะครับ
0: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

นาหักคาที่ประทับกลับมาที่ได้แห่เป็นขบวนอิสริยยศนะครับมาดังพระโรงพิธีพระรามอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้แห่ขบวนเสด็จจากที่หน้าพระพันธุ์ประทับแล้วพระยาราชนาจะได้กลับถวายบังคมและเข้ากระบวนนะครับเพื่อจะไปขึ้นรถยนต์หลวงพร้อมด้วยเทพีซึ่งจะได้ไปรอเข้าเฝ้าทูลองทูลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่แปลงนาทดลองในโครงการส่วนลงศูนย์จิตตาครับเนื่องในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีพุทธศักราช2569ฝนหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่าพระยาแรกนาเสียงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญดังนี้เสียงผ้านุ่งปีนี้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำน้อยนาในที่ลุ่มแต่ได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสียงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพระลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองเมื่อพญาแรดนาและกระบวนอิสริยยศนะครับได้กราบถวายบังคมแล้วขึ้นรถยนต์หลวงพร้อมด้วยเทพีเพื่อจะได้ไปรอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่แปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาต่อไปดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระชำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระพราพิธีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาซึ่งพระยาแรกนาจะได้เข้ากราบถวายบังคมจากนั้นพระยาแรกนาและทีพีจะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาเพื่อปลูกไว้ในพระราชพิธีใน

0: ่อไปนะครับเมื่อพญาแรกนาหว่านข้าวเสร็จแล้วเข้ากราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอันเป็นเสร็จพระราชพิธีซึ่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรนั้นรัชกาลที่9ได้โปรดให้ทำแปลงนาทดลองในสวนจิตรดาพระราชทานพันธุ์ข้าวซึ่งทรงปลูกในบริเวณสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตกับพันธุ์พืชต่างๆเข้าร่วมในพระราชพิธีพืชมงคลเฉลิมพระนางคันแรกนาขวัญและแจกจ่ายแก่เกษตรกรส่งให้การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวของสถาบันและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับในขณะนี้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พญาแรกนาได้เข้ากราบถวายบังคมที่บริเวณหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเพื่อจะได้ญาตราขบวนอิสริยยศออกจากหน้าพระปราสาทที่ประทับและได้ขึ้นรถจำหลวงพร้อมด้วยเทพีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาต่อไปซึ่งประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นก็มีข้าวเป็นหลักพระมหากษัตริย์จึงได้ทรงแสดงให้เห็นว่าทรงให้ความสำคัญแก่การปลูกข้าวอย่างยิ่งและพระราชทานกำลังใจแก่เกษตรกรผ่านพระราชพิธีทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในด้านการพัฒนาเกษตรกรรมทรงนำความรู้ด้านการเกษตรกรรมมาเผยแพร่ให้แก่ประชาชนจากการทดลองด้วยพระองค์เองและวิทยาการตลอดจนเทคโนโลยีแบบใหม่จากการค้นคว้าวิจัยของนักวิชาการในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวและพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้พระมหากษัตริย์หลายพระองค์จึงได้ทรงทำนาและทำการเกษตรอื่นๆเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรทรงสนับสนุนให้ประชาชนทำพิธีทำขวัญข้าวเนื่องจากเป็นการรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้มิให้สูญหายโดยโปรดให้มีพิธีทำขวัญข้าวเป็นประจำในแปลงนาสาธิตบริเวณสวนจิตรดาเพื่อเป็นตัวอย่างและชักจูงให้ประชาชนรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้ให้อยู่คู่กับสังคมไทยการที่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประธานในพิธีในพระราชพิธีพืชมงคลเฉลิมพระนางคันแรกนาขวัญมิได้ใช้พระราชอำนาจตามคติโบราณเท่านั้นแต่ใช้พระบารมีในการสร้างสิริมงคลขวัญกำลังใจและพระราชทานความรู้ในการพัฒนาการเกษตรพระบารมีดังกล่าวคือการที่ทรงศึกษาสั่งสมความรู้ด้วยพระองค์เองและส่งเสริมผู้อื่นให้เกิดการวิจัยพัฒนาและปฏิบัติทั้งเรื่องเกษตรกรรมโดยตรงและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนจึงเห็นว่าพระมหากษัตริย์ทรงพัฒนาด้านดินน้ำและด้านอื่นๆที่จะสนับสนุนการเกษตรตลอดมาตัวอย่างการพัฒนาด้านน้ำก็มีการพัฒนาคูคลองระบบชลประทานต่างๆตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาและสิ่งที่ทั่วโลกยกย่องก็คือโครงการพระราชดำริฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งโครงการส่วนพระองค์ต่างๆนั้นก็ยังประโยชน์ให้กับบรรดาเกษตรกรและพี่น้องประชาชนในพื้นที่หิมะกันดารแห้งแล้งในหลายๆจังหวัดในหลายๆภูมิภาคที่ผ่านมานะครับซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นอีกในวันที่เราจะได้เห็นการพระราชพิธีที่มีความสำคัญทั้งในด้านของโบราณราชประเพณีประวัติศาสตร์และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้ที่เป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวนาครับขณะนี้ที่พญาแรกนาได้พร้อมด้วยเทพีขึ้นรถยนต์หลวงเพื่อที่จะได้ไปรอเข้าเฝ้าครับที่แปลงนาทดลองโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาต่อไปครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยต่อคติธรรมของพระราชพิธีและความมุ่งหวังในการพัฒนาทางการเกษตรนะคะการเข้าร่วมในพระราชพิธีก็ดีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชจากลานแรก

0: นาก็ดีมีนัยยะแห่งการเสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิตของตนประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือเชื่อว่าเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพันธุ์ธัญญาหารที่จะผลิตต่อไปที่สำคัญก็คือเกษตรกรผู้ส่งผลิตผลเข้าประกวดและมารับพระราชทานรางวัลในแต่ละปีนั้นก็แสดงถึงความบันดาลใจที่เขาเหล่านั้นได้รับจากงานพระราชพิธีและพระบรมราชูปถัมภ์ด้านการพัฒนาการเกษตรจึงประสบความสำเร็จได้ประกาศเกียรติยศของตนและประเทศชาติไปพร้อมกันค่ะพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยกับประชาชนและประกาศให้นานาประเทศเห็นว่าการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและการพัฒนานั้นสามารถดำเนินการไปได้ด้วยกันไปได้ด้วยดีค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมศรีได้เสด็จพระราชดำเนินลงจากพระพราที่ประทับเพื่อจะได้เสด็จพระราชดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งและเสด็จพระราชดำเนินนะครับออกจากพระพราพิธีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาซึ่งณที่นั้นพระยาแรกนาก็ได้ไปเฝ้ารับเสด็จนะครับพร้อมด้วยเทพีจะได้มีการกราบถวายบังคมและได้นำนะครับพญาแลกนาและเทพีนำเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้นไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาเพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีในปีต่อไปนะครับในขณะนี้ภายในลานแลกนานะครับและโดยเฉพาะในฝั่งตรงข้ามกันนั้นก็คงจะเป็นสิ่งที่ยังความปลื้มปิติของบรรดาเกษตรกรผู้ที่ได้เข้ารับพระราชทานเกียรติยศนะครับในรางวัลที่ได้รับพระราชทานในปีนี้ถึงเกษตรกรดีเด่นนะครับปลาดีเด่นและเกษตรกรต่างๆนั้นก็มีหลักเกณฑ์สั้นๆให้ได้ทราบดังนี้ครับ
2: ซึ่งหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักครับในการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรและสถาบันเกษตรในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้เน้นพัฒนาเกษตรเป็นองค์รวมนะครับให้สามารถบริหารจัดการและก็ผลิตให้ส่งต่อตลาดได้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันโดยมีการคัดเลือกนะครับตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดแล้วก็เขตจนถึงระดับกรมด้วยนะครับในการคัดเลือกเกษตรกรสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้ปรากฏต่อสาธารณะมีทั้งหมดนะครับ6สาขาด้วยกันก็คือสาขาอาชีพทำนาอาชีพทำไร่อาชีพทำสวนอาชีพทำไร่นาสวนผสมสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรส่วนประเภทการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นมี2กลุ่มครับก็คือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแล้วก็กลุ่มยุวเกษตรกรด้วยอันนี้ก็จะเป็นการคัดเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอเป็นต้นมาแล้วนะครับ

ือหลักเกณฑ์นะครับแต่ในขณะนี้ผู้ที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจะได้เสด็จพระชนเนินไปที่แปลงนาสวนพระองค์สวนจิตรดานอกจากทางเกษตรกรแล้วเต็นท์ที่ได้เข้าเฝ้านั้นก็จะมีบรรดาทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยครับซึ่งทางต่างประเทศก็จะได้รับทราบนะครับในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีและก็สิ่งที่เป็นขวัญกำลังใจและก็สิ่งที่ได้มีการประกอบพระราชพิธีนะครับซึ่งในการประกอบพระราชพิธีเพื่อชัยมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญนั้นก็จะเป็นตามโบราณราชประเพณีนะครับตามขนบธรรมเนียมโบราณราชประเพณีมาตลอดต่อเนื่องซึ่งในพระราชพิธี12เดือนนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชาธิบายไว้ในพระราชพิธีพระราชพิธี12เดือนว่าการแรกนาที่ต้องเป็นธุระของผู้ซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นธรรมเนียมนิยมมีมาแต่โบราณเช่นในเมืองจีน 4,000 ปีล่วงมาแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงลงไถนาเองเป็นข่าวแรกพระมเหสีเลี้ยงตัวใหม่ส่วนจะหมายเรื่องราวอันใดในประเทศสยามนี้ที่มีปรากฏอยู่ในการแรกนานี้ก็มีอยู่เสมอเป็นนิดไม่มีเวลาว่างเว้นด้วยการซึ่งผู้นั้นเป็นใหญ่ในแผ่นดินลงมือทำเองเช่นนี้ก็เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรชักนำให้มีใจหมั่นในการทำที่จะทำนาเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้อาศัยเลี้ยงชีวิตทั่วหน้าเป็นต้นเหตุของความตั้งมั่นและความเจริญไพบูลย์แห่งพระนครทั้งปวงแต่การซึ่งมีพิธีเจือปนต่างๆไม่

0: เป็นแต่ลงมือไถนาเป็นตัวอย่างเหมือนอย่างชาวนาทั้งปวงลงมือไถนาของตนตามปกติก็ได้ความหวั่นหวั่นต่ออันตรายคือน้ำฝนน้ำท่วมมากน้ำฝนน้ำท่ามากไปน้อยไปด้วยเพลียและสัตว์ต่างๆจะบังเกิดเป็นเหตุอันตรายไม่ให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิและมีความปรารถนาที่จะให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิเป็นกำลังจึงต้องหาทางที่จะแก้ไขและหาทางที่จะอุดหนุนและที่จะเสี่ยงทายให้รู้ล่วงหน้าจะได้เป็นที่มั่นอกมั่นใจโดยอาศัยคำอธิษฐานเอาความสัตย์เป็นที่ตั้งบ้างทำการซึ่งไม่มีโทษนับว่าเป็นการสวัสดีมงคลตามที่มาในทางพระพุทธศาสนาบ้างบูชาเส้นสูงตามที่มีทางไสยศาสตร์บ้างให้เป็นการช่วยแรงและเป็นที่มั่นตามความปรารถนาของมนุษย์ซึ่งคิดไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนี่ก็คือจากในพระราชพิธี12เดือนนะครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับปวงชนชาวไทยนั้นเริ่มมาจากคุณที่พิจารณาที่คุณพิญโยได้นำเรียนให้กับคุณผู้ชมได้คุณผู้ฟังได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นั้นความผูกพันที่ผมอยากจะนำมานำเสนอในวันนี้ก็เป็นความผูกพันในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมีต่อชาวไทยและชาวนาไทยโดยปรากฏจากการที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวนาถึงแปลงนาและโรงสีชุมชนบ่อยๆครับบางครั้งต้องทรงพระราชดำเนินไปตามคันนานอกจากนี้ยังทรงมีการที่เกี่ยวข้องกับพระราชดำรัสที่เกี่ยวกับข้าวไทยและชาวนาไทยในโอกาสต่างๆมากมายเช่นพระราชดำรัสที่พระราชทานแนวคิดในการทำนาและการดำรงชีวิตของชาวนาในวโรกาสเสด็จไปทรงดนตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่6มีนาคมปีพุทธศักราช2516เป็นต้นมามีความตอนหนึ่งครับว่าเวลานึกถึงทำไมมีข้าวมากราคาข้าวตกก็น่าจะเป็นการดีที่มีข้าวมากพวกเราที่บริโภคข้าวก็จะได้ซื้อข้าวในราคาที่ถูกแต่หารู้ไม่ว่าข้าวที่บริโภคทุกวันนี้ราคาก็ยังแพงเป็นที่เดือดร้อนแก่ประชาชนทั่วไปก็ต้องหาเหตุผลว่าทำไมถึงแพงข้าวที่บริโภคแพงและข้าวที่ชาวนาขายถูกเข้าไปหากลุ่มชาวนาถามว่าเป็นอย่างไรข้าวที่ราคาแพงและข้าวที่ชาวนาขายถูกก็ถูกนำมาพูดในที่ประชุมแห่งนั้นด้วยสำหรับแนวคิดทฤษฎีใหม่เป็นการอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้ประชาชนมีกินแบบอัตภาพคืออาจไม่รวยมากแต่ก็พอกินไม่อดอยากหลักว่าแบ่งที่ดินเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งเป็นที่สำหรับปลูกข้าวอีกส่วนสำหรับปลูกพืชไร่พืชสวนและมีการขุดสระ

ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนออกจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อจะได้ไปยังแปลงงานทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดานะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินไปในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาและพระยาแรกนานะครับจะได้เข้ากราบบังคมถวายว่าคำกราบถวายบังคมและเทพีนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์เพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีต่อไปนะครับและหลังนั้นเมื่อพญาแรกนาหว่านข้าวเสร็จแล้วจะได้กราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้เป็นการอันเสร็จการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังขันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ในวันนี้นะครับ

0: ในวันนี้น้ำหนักข้าวนะครับที่ได้มีการหว่านจำนวนทั้งสิ้นในปีนี้ก็คือ 5,147 กิโลกรัมที่ได้เข้าสู่การพระราชพิธีพืชมงคลและการพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญในวันนี้นะครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569การถ่ายทอดเสียงในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐกาลิลิขิตตระกูลคุณอภิชัยกีรติอุลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสงบมีช่อคุณสายชนนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นผู้บรรยายคุณพินโยรุ่งสมัยคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และดิฉันคณิษฐายินดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณค่ะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: ถ้าหมันแมวไม่ใช่เรื่องเล็กต้องเลือกที่ใช่ผ่าตัดโดยสัตวแพทย์จริงไหมวางยาสลบแบบไหนมียาแก้ปวดและยาปฏิชีวนะที่เหมาะกับแมวหรือเปล่าที่โรงพยาบาลสัตว์ NJ เราผ่าตัดโดยสัตวแพทย์ชั้น1ทุกเคสใช้วางยาสลบแบบดมยาที่ปลอดภัยกว่าแบบยาฉีดและมียาแก้ปวดลดอักเสบนำเข้าจากฝรั่งเศสเพื่อการฟื้นตัวที่นุ่มนวลเลือกคำหมันแมวเลือกโรงพยาบาลสัตว์ NJ โทร086-999-7766
5: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
6: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
8: ้รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sister EE แตงโม Make Up Bestที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้องซิสต้า
9: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
10: ้ MCard RadioM-Card Radio 100.75 MHz

0: 100.75
1: M-COT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยัง Nissan Navara ใหม่ทนพร้อมลุย
3: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
6: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
0: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: M-COT Radio M-COT Radio 100.75 MHz
8: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม
0: ่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
9: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
10: ยั่วโมโหเหรอ
9: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
10: ้ไม่รู้ไม่ฉี
9: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
11: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
9: ทำไมถึงหอมขนาดนี
11: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
12: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัสประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม
13: ่รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Days ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista

0: MCOT Radio. MCOT Radio 100.75 MHz. 100.75.
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ไส้กรอกคุณตวงหิวกันหรือยังนี่เลยไส้กรอกอีสานคุณตวงบางแคสุดฮิตทำสดใหม่ทุกวันเนื้อแน่นหนังกรอบนุ่มในอร่อยฟินทุกคำแซ่บกลมกล่อมมีทั้งแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวทั้งวุ้นเส้นเด็ดไส้อั่วแหนมหมูแหนมปลากินก็เพลินจะขายต่อก็กำไรดีเวอร์สะอาดได้มาตรฐานสั่งเลยวันนี้โทร062-254-5587ไส้กรอกคุณตวงบางแคกรอบนอกนุ่มในอร่อยถึงใจต้องลอง
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
7: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
6: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
8: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
9: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
6: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
10: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
0: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนอง

0: าคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
1: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
2: ขณะนี้เวลา 10 นาฬิกาที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพระราชพิธีพืชมงคล2569พยากรพืชผลธัญญาหารอุดมสมบูรณ์เศรษฐกิจรุ่งเรืองช่วงเช้าวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมาอย่างพระพลาที่ประทับณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงทรงเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีพุทธศักราช2569เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรไทยก่อนเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกประจำปีสำหรับปีนี้เลิกการไถหว่านอยู่ระหว่างเวลา 8:09 นถึง 8:39 นโดยนายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาส่วนพระโคแรกนาได้แก่พระโคพอและพระโคเพียงนายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่ถวายรายงานผลการเสี่ยงถ่ายผ้านุ่งแต่งกายและพระโคกินเลี้ยงโดยปีนี้พระยาแรกนาเสียงทาหยิบผ้าได้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างและได้ผลไม่เต็มที่ส่วนผลการเสี่ยงทายของกิน7สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคปรากฏว่าพระโคกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าซึ่งคำพยากรณ์ระบุว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารและมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์การคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองในโอกาสเดียวกันนี้ยังมีพระราชพิธีมอบขออภัยค่ะยังมีพระราชพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่เกษตรกรสถาบันเกษตรกรสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี2569รวม39รายพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ารับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกที่ใช้ประกอบพระราชพิธีเพื่อนำไปเป็นสิริมงคลสำหรับฤดูกาลเพาะปลูกที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นสกัดจับเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ชายแดนไทยเมียนมาโยงแก๊งคอลเซ็นเตอร์กองพลทหารราบที่9กองกำลังสุรศรีส่วนที่กำลังสกัดจับขบวนการลักลอบขนเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ส่งออกนอกประเทศบริเวณชายแดนไทยเมียนมาพบรถบรรทุกต้องสงสัย3คันรถคันที่1และคันที่2บรรทุกเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าดีเซลขนาดใหญ่คันละ1เครื่องพร้อมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า1ตู้ส่วนรถตู้คันที่3

0: ชิปปิ้งอีก1รายสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพมีอาชีพขับรถบรรทุกรับจ้างทั่วไปได้รับว่าจ้างจากบริษัทชิปปิ้งแห่งหนึ่งให้ไปรับสินค้าจากตำบลลาดย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อนำไปส่งให้ลูกค้าที่ด่านเจดีย์3องค์เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติศุลกากรและนำทั้ง4รายส่งดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งสอบสวนขยายผลถึงเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเอง

0: ค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟ
1: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHzเลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
3: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัสประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
4: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Days ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
6: MCOT Radio. MCOT Radio.

นักเดินทางค่ะวันนี้เรื่องงานจากพี่จุ้ยสุบุญเลี้ยงนะคะทักทายคุณๆสำหรับพุธกลางสัปดาห์วันนี้แต่ว่าเป็นวันหยุดนะคะสำหรับใครหลายๆคนนะคะบางท่านก็ไม่หยุดบางท่านก็ทำงานกันต่อก็สนุกนะคะสำหรับการทำงานของคุณในทุกๆวันในทุกช่วงเวลานะคะโดยเฉพาะวันนี้13พฤษภาคมนะคะก็มีพระราชพิธีนะคะตั้งแต่เช้าที่คุณได้ติดตามนะคะสำหรับวันพฤชมงคลนะคะซึ่งปีนี้นะคะก็ถ่ายทอดกันตั้งแต่เช้านะคะทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ของเราก็รับสัญญาณการถ่ายทอดนะคะรวมถึงช่อง9 M Cord HD ของเรานะคะก็รับสัญญาณการถ่ายทอดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นะคะณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะซึ่งก็มีนายกรัฐมนตรีนะคะคณะรัฐมนตรีและประชาชนค่ะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนะคะรอรับพันธุ์ข้าวพระราชทานอย่างหนึ่งแน่นทีเดียวนะคะซึ่งพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของประเทศไทยของเรานะคะที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตรนะคะมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็เป็นสิริมงคลด้วยค่ะสำหรับการเพาะปลูกรวมถึงสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรทั่วประเทศนะคะแล้วก็เป็นพระราชพิธีค่ะที่

สะท้อนนะคะถึงความเชื่อนะคะในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์พืชธัญญาหารแล้วก็การเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกของเกษตรกรไทยนั่นเองนะคะซึ่งพระราชพิธีในปีนี้นะคะปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขนะคะก็ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมค่ะทำหน้าที่พระยาแรกนานะคะซึ่งปีนี้พระยาแรกนาค่ะได้พยากรณ์ถึงความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารของประเทศเรานะคะโดยเสียงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกายได้ผ้านุ่ง6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่ว่านาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่นะคะนอกจากนี้พรามก็ได้สิ่งทายของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคนะคะซึ่งแน่นอนว่าก็ทุกคนก็รอทุกช่วงพิธีการรวมถึงรอในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะซึ่งปีนี้ค่ะพระโคได้เลือกกินถั่วน้ำหญ้าแล้วก็เหล้านะคะพยากรณ์ก็คือพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์นะคะรวมถึงการคมนาคมก็จะสะดวกขึ้นค่ะการค้าขายกับต่างประเทศก็จะดีขึ้นนะคะทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองนะคะซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีแล้วนะคะก็จะมีการเปิดให้ประชาชนเข้ารับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกที่ใช้ประกอบในพระราชพิธีนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศในทุกๆปีที่เราจะได้เห็นพี่น้องประชาชนนะคะลุยไปเลยลงในพื้นที่นะคะที่เป็นแปลงนานะคะเพื่อนำไปเก็บเป็นของขวัญ นะคะเป็นสิริมงคลเนี่ยนะคะสำหรับฤดูกาลเพาะปลูกที่กำลังจะเริ่มต้นนะคะสำหรับวันพืชมงคลก็มีพระราชพิธีสำคัญในวันนี้ในทุกๆปีแต่ละปีการเสี่ยงทายทั้งหยิบผ้านุ่งนะคะของพระยาแรกนาแล้วก็ในส่วนของการเสี่ยงทายเลี้ยงพระโคนะคะก็เป็นสิ่งที่ก็ยึดมั่นปฏิบัติกันมาสืบเนื่องยาวนานนะคะแม้ว่าในบางช่วงอาจจะหายไปนะคะแต่ก็ได้มีการฟื้นนะคะในพระราชพิธีกลับมาใหม่ได้เป็นขวัญกำลังใจกับเกษตรกรไทยนะคะรวมถึงการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะหลังการไถนะคะของพระยาแรกนานะคะก็หวังว่าปีนี้นะคะจะดีขึ้นนะคะในทุกๆวันแม้ว่าน้ำจะน้อยสักหน่อยนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นไปตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกด้วยเหมือนกันนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเอลนิโญนะคะอย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวนะคะก็ต้องใช้ทุกอย่างอย่างรู้คุณค่าจริงๆนะคะวันนี้ค่ะยังอยู่ด้วยกันนะคะ M-Cord Radio อสมทเชียงใหม่ค่ะ 10:00 นถึงเที่ยงวันกับทรินีทีคัพพอร์ตนะคะฟังเพลงด้วยกันค่ะวันนี้วันหยุดพิเศษใช่ไหมคะก็จะเป็นเพลงเก่านิดนึงนะคะแถมให้กับคุณผู้ฟังนะคะสำหรับวันหยุดพิเศษก็ติดตามกันได้เป็นเพื่อนกันกับ Trainee ที่ก็พอและชาแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะคะรวมถึง radio.network.mcord.net นะคะวันนี้เป็นวันดีนะคะเพราะว่าเชียงใหม่ของเราก็มีขบวนแห่พระเจ้าฝนแสนหาในงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทคินด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกนะคะสำหรับงานบูชาเสาอินทคินนะคะให้ประชาชนชาวเชียงใหม่นักท่องเที่ยวนะคะได้ร่วมในพิธีนะคะจริงๆวันนี้เนี่ยก็มีประชาชนนะคะพุทธศาสนิกชนไปใส่ขันดอกที่วัดกันตั้งแต่เช้าแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ในช่วงบ่ายนะคะก็จะมีพิธีอาราธนาพระเจ้าฝนแสนหาค่ะจากวัดช่างแต้มสู่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารนะคะพระเจ้าฝนสันหานี้ก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปสำคัญค่ะคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ของเรานะคะออกให้ประชาชนได้ส่งน้ำสักการะในประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทคินนะคะเส้นทางก็ตั้งแต่วัดเจดีย์หลวงถนนพระปกเกล้าแยกลางเวียงหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ผ่านไปถึงแยกยุพราชถนนราชวิถีแยกตลาดบุญอยู่นะคะจุดกลับรถสมเพชรนะคะถนนช้างม้อยแยกซุ้มประตูจีนถนนช้างม้อยตัดใหม่แยกวัดแสนฝางถนนท่าแพขวงประตูท่าแพถนนราชดำเนินแยกวัดพันอ้นแยกกลางเวียงมายังถนนพระปลกเกล้านะคะแล้วก็สิ้นสุดที่วัดเจดีย์หลวงนี้จะเป็นเส้นทางขบวนแห่
พระเจ้าฝน

แสนหาญนะคะซึ่งก็จะเริ่มในช่วงเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะจนถึง16นาฬิกาของวันนี้ก็แจ้งเป็นข้อมูลนะคะสำหรับการเดินทางนะคะในวันนี้สำหรับตัวเมืองเชียงใหม่ของเราถนนโดยรอบแล้วก็เส้นทางที่จะมีขบวนแห่ผ่านนะคะสำหรับงานใส่ขันดอกประเพณีบูชาเสาอินทขินนั่นเองนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกนะคะสำหรับงานประเพณีบูชาเสาอินทขินแล้วก็จะมีไปจนถึง19พฤษภาคมที่ประชาชนสามารถที่จะใส่ขันดอกได้ก็คือตักบาตรดอกไม้นี้คุณผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้อยู่เชียงใหม่นะคะอยู่ต่างจังหวัดหลายๆท่านอยู่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะยังไม่ทราบเนาะนะคะบางท่านก็อาจจะเคยมาบางท่านก็อาจจะเคยเห็นนะคะเป็นการตักบาตรบูชานะคะเสาหลักเมืองก็คือเสาอินทขินนะคะเป็นเสาหลักเมืองของเชียงใหม่นะคะแล้วก็จะใช้การตักบาตรเหมือนตักบาตรดอกไม้นะคะก็ดอกไม้ก็มัดไว้รวมกับธูปและเทียนนะคะบางท่านก็อาจจะไม่ได้มัดบางท่านก็อาจจะมัดนะคะก็ใช้ได้มัดนะคะเป็นช่อนะคะตามขันนะคะที่เขาวางไว้โดยรอบที่เสาหลักเมืองหรือว่าเสาอินทขินนั่นเองนะคะก็มีกลุ่มพันธุ์นะคะ2ท่าน2ตนที่จะคอยดูแลทั้งทางทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้นะคะที่วัดเจดีย์หลวงค่ะก็เชิญชวนกันเนาะไปทำบุญใส่ขันดอกนะคะแล้วก็ทุกๆปีนะคะช่วงใส่ขันดอกนี่ก็จะมีฝนโปรยปรายลงมานะคะเป็นอะไรที่แปลกไหมก็อาจจะเกี่ยวด้วยกับเรื่องของฤดูกาลนะคะสำหรับในงานประเพณีบูชาเสาอินทขินก็จะได้ความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำนะคะสำหรับฝนบางปีก็มาเป็นละอองบางปีก็มาไม่เยอะมากเท่าไหร่บางปีก็อาจจะครึ้มๆอย่างเดียวก็มีเหมือนกันนะคะ

100.5 นะคะมาสักครู่นี้นักเดินทางเขาไปจุ้ยสุบเลียงเป็นเพลงในอัลบั้มเดียวจริงๆมีจุ้ยก็อยู่ในวงเฉลียงด้วยเหมือนกันแต่วันนี้ให้ฟังเพลงจากวงเฉลียงเพลงนี้ค่ะเอกคณิก

ท่านที่ได้พักผ่อนพระเอกขเนกสบายสบายแดดก็ไม่ร้อนอากาศก็ดีสดชื่นสดชื่นลมพัดเบาๆมีฝนมาบ้างเมื่อคืนนี้นะคะว่าดูราคาน้ำมันนะคะก็โอ้ขึ้นเกือบทุกชนิดเลยทีเดียวยกเว้นพรีเมียมนะคะ90สตางค์นะคะก็ขึ้นเยอะเหมือนกันเนาะนะคะทำให้เมื่อคืนนี้ก็จะได้เห็นนะคะรถก็จะไปแบบว่าไปเติมน้ำมันกันก่อนที่จะปรับขึ้นราคาวันนี้นะคะ90สตางค์เห็นมีรถมานะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์นี้ก็ปรับขึ้นมานะแต่ก็ไม่ทีเหมือนช่วงที่ผ่านมาเนาะนะคะก็ตอนแรกแอบคิดเหมือนกันนะคะสัปดาห์ก่อนนี่น้ำมันลงอันนี้อาทิตย์นี้อาจจะลงอีกหรือเปล่านะรอสักหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาปรากฏว่าขึ้นซะอย่างนั้นขึ้นเยอะด้วย90สตางค์ต่อลิตรเลยนะคะทักทายคุณผู้ฟังนิดนึงค่ะวันนี้นะคะคุณอ้วนดำนะคะคุณพี่จุ๊บนะคะคุณอู๋สันติธรรมอู๋ดอกไม้สวยมากเลยนะคะสำหรับวันพุธวันนี้นะคะคุณพี่มนค่ะคุณแม็กแม็กนะคะคุณติตีคุณแจ็คนะคะคุณลุงติ๊กนะคะคุณหน่อยคุณมิตรค่ะคุณยายปลานะคะคุณอโนไทยนะคะคุณสุนทรีนะคะจากลำปางดอกไม้สวยๆนะคะคุณสุภาพสุพรมนะคะคุณวิสุทธ์ค่ะนะคะหวังว่าจะเป็นวันที่ดีวันที่สวยงามเช่นเดียวกันนะวันนี้พุธกลางสัปดาห์คุณปฐมจากแม่ออนนะคะคุณสมพลนะคะสวัสดีวันพุธค่ะคุณแสงดาวค่ะอยากฟังเพียงก่อนนั้นของคิริบูลนะคะโอเคได้คุณสกลชัยกล้ำกลืนค่ะอยากฟังมาหลายวันแล้วเนาะกล้ำกลืนนะคะแต่ว่าไม่ใช่เพลงวันหยุดไงวันเสาร์อะไรเงี้ยหรือว่ารักต้องห้ามใช่ไหมคะก็เดี๋ยวเลือกให้มีคุณฟังส่งมาให้เลือกส่งเพลงเนาะนะคะคุณพวัตค่ะนิดหนึ่งพอล่ะค่ะคุณแจ้คุณบอยค่ะกทมนะคะกรุงเทพวันหยุดพิเศษนะคะได้ฟังเพลงพิเศษนะคะในยุคที่คุณเคยใช่ไหมคะ เพลงเร็วหรือเพลงช้าดีเพลงช้าก็เพลงรักแรกเข้าใจของซิกเซนนี่ก็พอนะคะหรือว่าจะเป็นเวอร์ชั่นของคุณแหม่มพัชริดาวัฒนานี่ก็ที่เอามาร้องใหม่นี่ก็เพราะเหมือนกันนะคะคือร้องในเวอร์ชันของพี่แหม่มนะคะจนคนในยุคของพี่แหม่มเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเอ้ยเป็นเพลงของพี่แหม่มนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยต้นฉบับซิกเซนนั่นเองนะคะเพลงเพราะเพลงเร็วรักนิบเนียบของวงเพื่อนใช่ไหมคะคุณอรไทยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เพลงเก่าพิเศษนิดนึงเนาะนะคะในวันหยุดพิเศษวันนี้นะคะก็ติดตามฟังด้วยกันนะคะ FM 100.75 ค่ะอสมทเชียงใหม่ M Cord Radio นั่นเองนะคะก็เป็นเพื่อนกันนะคะออนไลน์ติดตามเราได้เหมือนเดิมค่ะแอปพลิเคชัน M Cord Connect นะคะนะคะหรือค่ะวะนะคะตาก็ปากก็พูดนะคะมือก็หาเพลงเหมือนกันตามคำขอกทมวันนี้อากาศเป็นไงบ้างคะร้อนหรือเปล่าหวังว่าจะสดชื่นสดชื่นเช่นเดียวกันนะคะพี่แอลค่ะทักทายจากกรุงเทพเช่นเดียวกันค่ะ

รักเนียบๆนะคะเนียบไหมคะวงเพื่อนค่ะคุณผู้ฟังเลือกไว้นะคุณบอยจากกรุงเทพนั่นเองนะคะขอไว้ทั้งไลน์ของเราค่ะ MCOTCM 10075นะคะ100.75 อสมทเชียงใหม่ MCOT Radio นะคะสวัสดีคุณฟ้าห้ามนะคะก็คุณฟ้าห้ามเนี่ยก็พื้นที่บ้านก็จะอยู่ใกล้กับแม่น้ำปิ่งใช่ไหมคะอากาศก็จะดีเป็นพิเศษหรือว่าคะวันนี้ได้ลมเย็นๆนะวันนี้ถามถึงพี่หนุ่มเสกค่ะรักเป็นดั่งต้นไม้นะคะได้อีกสักเพลงหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปเบรกกันค่ะส่งต้นอะไรมาให้ดูสักต้นหนึ่งนี่แหละค่ะเดี๋ยวกำเดียวจะพอนะเจ้า

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
3: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
6: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหหรอ
6: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ฉี
6: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
8: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
8: แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
9: เพศสัตว์นะคะให้คุณได้หอมทุกวันได้หอมทุกเวลานะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เพศสัตว์ของเรานะคะใช้ดีอย่าลืมบอกต่อกันด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆมีคุณภาพนะคะในราคาที่เข้าถึงได้นะคะใครอยากจะตัวหอมๆนะคะก็เลือกใช้กันได้นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เพศสัตว์ของเรานะคะ3สี3กลิ่น3กลิ่น3สีนะคะให้คุณได้เลือกใช้กันค่ะให้คุณได้สบายเนื้อสบายตัวกันนะคะในทุกวันเลยทีเดียวนะคะก็เลือกใช้กันนะคะโดยเฉพาะใครที่อยากจะหอมนะคะหอมกลิ่นมาดามค่ะก็เลือกกันได้สำหรับกระป๋องสีชมพูนะคะหรือว่าอยากจะหอมแบบเร้นลับหน้าขนหานะคะก็เลือกกันได้สำหรับเขียวพรินเซสนะคะอ๋อสีฟ้าคามิลานะคะและเขียวพรินเซสเขียวพรินเซสเนี่ยก็จะได้หอมสดชื่นนะคะเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะสามสีสามกลิ่นนะคะคุณได้เลือกหอมเลือกเย็นสบายกันได้ในทุกๆวันนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เภสัชของเรานะคะก็จะมีแป้งเย็นนะคะแป้งเย็นก็สามสีสามกลิ่นนะคะแล้วก็ยังมีสบู่นะคะหอมๆขายคุณได้เลือกใช้กันด้วยนะคะ

โลชั่นเราก็มีนะจริงๆหน้าร้อนนะคะก็อาบน้ำสบายๆนะคะสบู่เภสัชWhitening Soap ของเรานั่นเองนะคะสองสีสองกลิ่นก็เลือกใช้กันได้เลือกหอมกันได้ในทุกวันเลยทีเดียวนะคะสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังขอเดี๋ยวก็ทยอยเปิดกันไปนะคะส่วนเพลงนะคะที่เป็นในช่วงนี้นะคะที่เราจะได้เปิดกันนะคะก็จะเป็นเพลงพิเศษเนาะสำหรับแนวของผลิตภัณฑ์เภสัชของเรานะคะก็ช่วยเลือกกันได้นะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะเพลงแนวนี้นะคะ

ี้จากบูเบอรี่ค่ะปกติเราก็จะได้ยินเพลงเร็วๆนะเพลงนี้ไม่ดูเท่าไหร่กลางๆนะคะไม่รู้จึงอยู่เมื่อรู้จึงไป

ไม่รู้จึงอยู่เมื่อรู้จึงไปบูเบอรี่เนี่ยเขาก็จะดังเพลงนี้นะคะเจนค่ะ

0: เจนค่ะ
1: ใช่ไหมน่ารักดีนะนะคะจริงๆเพลงก็จะมีก่อนหน้านั้นแล้วก็กลับมาฮิตอีกรอบนึงนะคะสำหรับบูเบอรี่ทำให้นักร้อง3คนนะคะเขาก็เลยมีงานสำหรับในอีกยุคนึงนะนะคะสำหรับนักร้องที่ก็มีผลงานก่อนหน้านั้นมาก่อนแล้วนะคะ M Cloud Radio ค่ะ 100.75 MHz นะคะสวัสดีพี่น้องจิรัญญานะคะคุณบอยค่ะบอกว่าฟังเพลงนะคะที่เต้นได้ชอบเพลงมีจังหวะใช่ไหมหัวใจเบิกบานพี่แอลอยากฟังสัญญาด้วยใจคุณไก่นิภาวันเนาะนะคะก็เดี๋ยวอาจจะขอเป็นชั่วโมงหน้านะคะช่วงนี้จะเป็นเพลงพิเศษนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เภสัชของเรานั่นเองนะคะอย่าลืมค่ะอยากจะตัวหอมทุกวันก็ใช้กันได้ในทุกวันนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เภสัชของเรานะคะสบู่ก็หอมโลชั่นก็หอมนะคะแป้งเย็นก็หอมนะคะโดยเฉพาะสบู่ของเรานะคะ2 สี 2 กลิ่นค่ะสำหรับเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวแล้วก็ม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้ใช้กันได้ตัวหอมๆอาบน้ำเพลินๆสดชื่นนะคะ
2: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
3: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
1: สบู่เภสัชค่ะหอมไกลไปถึงข้างบ้านนะคะหอมติดกายหอมติดใจนะคะหอมละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวก้อนสีขาวนะคะกล่องก็จะเป็นสีขาวเขียวอ่อนก็เป็นรูปรวงข้าวหน้ากล่องนะคะหาได้ง่ายๆเลยนะคะและอีกกลิ่นหนึ่งก้อนสีชมพูอมม่วงนะคะสำหรับซีโมมิกซ์เบอร์รี่ของเราค่ะกลิ่นใสๆกลิ่นฟรุตตี้นะคะก็สดชื่นกันไปคนละแบบนะคะอาบน้ำได้ล้างหน้าก็ดีค่ะได้ผิวหน้าผิวกายที่หอมนุ่มสดชื่นนะคะอาบกันได้แบบเพลินๆนะคะบำรุงผิวไปพร้อมกันนะคะได้ผิวที่กระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะอากาศร้อนอาบน้ำบ่อยก็ไม่ต้องกลัวผิวแห้งเลยนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะคุ้มค่าคุ้มราคาก้อนใหญ่ในราคาดีนะคะราคาที่เข้าถึงได้หาซื้อก็ง่ายด้วยนะคะได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพค่ะผลิตภัณฑ์คู่คนไทยนะคะอยู่กับคนไทยเรามาหลาย10ปีแล้วนะคะก็หาซื้อกันได้ค่ะตามร้านค้าทั่วไปกันเลยนะคะผลิตภัณฑ์จากเภสัชนั่นเองค่ะ

0: านบินนะคะต้องเอาไปรับขวานก่อนไหมเหมือนรับมีดอะไรอย่างเงี้ยนะสิงโตนำโชคแล้วก็โจ๊กสักครู่นั่นเองนะคะร้อยสิบเจ็ดห้านะคะรับผลิตภัณฑ์จากเภสัชค่ะอย่าลืมนะคะใช้ทุกวันดีทุกวันแน่นอนหอมๆนะคะสบายเนื้อสบายตัวกันได้สำหรับแป้งเย็นเภสัชของเรานะคะ3-4กลิ่นให้คุณได้เลือกใช้การเลือกหอมกันได้เลือกสบายเนื้อสบายตัวกันได้ทุกวันเลยค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: กลิ่นหอมเกินห้ามใจนะคะหอมไม่เหมือนใครนะคะหอมกันได้ในทุกวันก็อย่าลืมค่ะ3-4กลิ่นนะคะคุณได้เลือกใช้กันสำหรับแป้งเย็นๆแล้วก็หอมหอมหอมที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนนะคะเป็นเอกลักษณ์มากๆสำหรับความหอมในระดับตำนานนะคะใครอยากจะหอมแบบกลิ่นมาดามนะคะก็อย่าลืมค่ะกระป๋องสีชมพูค่ะให้คุณได้เลือกใช้กันได้หอมสดชื่นนะคะกลิ่นมาดามกันได้เลยหรือว่าจะเป็นสีฟ้าคาเมล่านะคะและเขียวพรินเซสนะคะให้คุณได้หอมเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะก็เลือกใช้กันได้3-4กลิ่นได้หอมได้เย็นสบายเนื้อสบายตัวกันได้ในทุกๆวันนะคะมี3ไซส์3ขนาดด้วยนะคะใครอยากจะพกพาสะดวกแล้วก็มีกระป๋องเล็กนะคะเติมความหอมความสดชื่นความเย็นสบายระหว่างวันกันได้เลยค่ะหรือว่าจะเป็นไซส์กลางนะคะกระป๋องกลางแล้วก็มีและกระป๋องใหญ่นะคะคุ้มค่าใช้ได้นานใช้กันได้ทั้งครอบครัวกันเลยทีเดียวนะคะหนักๆเลยนะคะกระป๋องใหญ่มากคุ้มแน่นอนนะคะสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเราค่ะ3-4กลิ่นและ3ไซส์3ขนาดรวมถึงสบู่เภสัชของเราด้วยนะคะที่ให้คุณได้เลือกหอมกันนะคะอาบน้ำเพลิน

เดินอาบน้ำหอมๆนะคะก็ให้คุณได้เลือกหอมกันได้นะคะทั้งสีเขียวไบรท์มิลค์นะคะกลิ่นน้ำนมข้าวนะคะหอมละมุนละไมนะคะหรือว่าจะเป็นม่วงมิกซ์เบอร์รี่นะคะก็ได้ความสดชื่นนะคะของเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันเลยทีเดียวเชียวนะคะก็เลือกกันได้นะคะชอบหอมแบบไหนนะคะหรือว่าเลือกไม่ถูกนะคะก็ใช้ได้เลย2สี2กลิ่นนะคะสลับใช้กันได้เลยนะคะสำหรับสบู่เภสัชของเราแกะได้ใช้กันได้นะคะกับ 107.5 ค่ะอสมทเชียงใหม่เอ็มคอร์ดเรดิโอนะคะก็ติดตามฟังเพลงด้วยกันนะคะทรินีทีครับพอและทางแอปพลิเคชันเอ็มคอร์ดคอนเน็กต์นะคะออนไลน์ก็ติดตามเราได้ทาง radio.network.mcord.net นั่นเองนะคะก็ขอเพลงนะคะก็พูดคุยกันก็ได้ทักทายกันทั้งไลน์ของเราค่ะMCOTCM 10075นะคะ 100.75 อสมทเชียงใหม่ MCOT Radio นั่นเองค่ะก็ทักทายกันได้ในทุกช่วงของนักจัดรายการกันเลยทีเดียวเชียวค่ะที่แม่ห้องสอนค่ะคุณอโนทัยบอกว่าฝนตกอีกแล้วนะคะเย็นสบายนะคะตรงแบบพอดีอะเนาะดูแลสุขภาพ

0: จุเอผัวสิทธ์นะคะ move on แบบไหนนะคะบางทีมันก็ยากเหมือนกันนะคะในการจะ move อะไรไปในแต่ละเรื่องนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความทรงจำนะคะที่เรามีต่อคนนะคะความรักนะคะคนที่เรารักนะคะหรือว่าสิ่งของอะไรเองก็ตามนะคะที่มีความผูกพันแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ยึดติดนะคะก็มองเป็นเรื่องของธรรมดานะคะที่มีพบแล้วก็ต้องมีจากแน่นอนนะคะก็คืออันนี้คือสิ่งที่แน่นอนว่าจะจากแบบใดนะคะก็ไม่ยึดติดนะคะบางทีมันก็อาจจะมีบ้างแหละเนาะธรรมดาคนเรามันก็ไม่ได้สั่งใจของเราได้ง่ายขนาดนั้นนะคะมันก็ต้องฝึกอะไรนะคะมีพระท่านบอกว่าใจที่ไม่อยากได้อะไรเลยก็คือที่สุดแล้วนะคะไม่อยากได้อะไรจากใครหรือว่าไม่ต้องการสิ่งใดๆบนโลกนี้เลยหรือว่าแม้แต่นิพพานเองก็ตามนะคะก็ปล่อยให้มันเป็นไปนะคะก็รู้อยู่ในทุกขณะจิตนั่นเองว่าเราทำอะไรอยู่ทำดีแล้วหรือยังเท่านั้นนะคะไม่ไปทำร้ายผู้อื่นนะนะคะ Mcord Radio อสมทเชียงใหม่ค่ะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่เดียวขอบคุณด้วยจากเพศัตว์นะคะอัปเดตข่าวการต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 11:00 น.เทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: อนุทินร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานครั้งแรกย้ำเกษตรกรไม่ต้องกังวลภัยแล้งภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดผนังคันแรกนาขวัญ ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินลงมายังบริเวณแปลงนาสาธิตที่ใช้หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในพระราชพิธีพร้อมร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกร่วมกับประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีอย่างคึกคักโดยกล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานด้วยตัวเองหลังที่ผ่านมาเคยร่วมพระราชพิธีแต่ไม่เคยลงมาเก็บในแปลงนาพร้อมระบุว่าจะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บได้ไปเพาะปลูกในแปลงนาของตัวเองเพื่อความเป็นสิริมงคลระหว่างนั้นมีประชาชนจำนวนมากเข้ามาทักทายและขอถ่ายภาพกับนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นกันเองก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะร่วมถ่ายภาพกับเกษตรกรที่ได้รับพระราชทานโล่รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายอนุทินกล่าวถึงผลการเสี่ยงทายในปีนี้ที่พยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยว่ารัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะแนวโน้มภาวะเอลนินโญที่อาจส่งผลให้หลายพื้นที่มีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติรัฐบาลได้เตรียมมาตรการรองรับไว้ล่วงหน้าแล้วโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการแผนบริหารจัดการน้ำร่วมกันขอให้เกษตรกรไม่ต้องกังวลพลพีย้ำติดโซลาร์เซลล์ต้องไม่ใช่การสร้างหนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงนโยบายส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนว่าการผลักดันพลังงานสะอาดของภาครัฐจะต้องไม่กลายเป็นการผลักภาระหนี้สินให้ประชาชนแต่ต้องเป็นเครื่องมือช่วยลดค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานให้ประชาชนอย่างแท้จริงจึงได้กำชับให้การไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ศึกษาแนวทางลดต้นทุนทางด้านการผลิตระบบติดตั้งและค่าบริการเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดได้ในราคาที่เหมาะสมพร้อมสั่งการให้หาแนวทางลดต้นทุนค่าไฟฟ้าและทบทวนอัตราค่าติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปให้สามารถแข่งขันกับภาคเอกชนได้มากขึ้นเพื่อช่วยจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้พลังงานสะอาดในวงกว้างมากขึ้นพร้อมเร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนถึงข้อดีของการติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปทั้งในด้านมาตรฐานความปลอดภัยการรับประกันงานบริการความเชื่อถือในระยะยาวรวมถึงอธิบายขั้นตอนการให้บริการแบบ One Stop Service ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกตั้งแต่การขออนุญาตติดตั้งไปจนถึงการประสานสินเชื่อกับสถาบันการเงินอภิสิทธิ์แถลงโต้ออกพ.ร.ก.กู้เงินไม่ทำให้เศรษฐกิจมั่นคงนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวเตือนวิกฤตหลังรัฐบาลออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทโดยระบุถึงประเด็นความจำเป็นในการออกพ.ร.ก.กู้เงินของรัฐบาล

ระบุว่าในอดีตที่มีการพรก.กู้เงิน3ครั้งในยุควิกฤตต้มยำกุ้งปี2541วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี2552ยุคโควิด19เป็นช่วงเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจติดลบรัฐบาลไม่สามารถอัดฉีด

0: ของปัญหาเป็นการช่วยประชาชนทุกคนที่ต้องซื้อของส่วนอีกข้อเสนอคือเก็บภาษีลาภลอยซึ่งจะทำให้รัฐบาลเก็บรายได้เพิ่ม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหเหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
9: สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักส์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักส์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
11: ้เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
12: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
13: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี Hybrid Plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ Hybrid 10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
14: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ไก่นิภาวรรณค่ะสัญญาด้วยหัวใจน่าขออภัยนะคะสัญญาด้วยใจอย่างที่เปิดก็จะเป็นเพลงคู่ไก่ก้ออะไรอย่างเงี้ยนะเพลงนี้ขอมาจากกรุงเทพนะคะพี่แอลนั่นเองนะคะทางไลน์ของเราค่ะ MCOTCM1075นะคะรวมถึงอีกเพลงหนึ่งที่คุณสกลชัยขอไว้นะคะกล้ำกลืนจากคุณเอ๋พัชราแหว่งวันนะคะแล้วก็อีกข้อความหนึ่งค่ะคุณแสงดาวถาม

ถึงคุณออสคิริบูลนะคะสำหรับเพียงก่อนนั้นนะคะ3เพลงต่อเนื่อง M Chord Triple Song Long Play นะคะวิทยุอสมทเชียงใหม่ค่ะ FM 100.75 MHz นะคะฟังเพลงด้วยกันกับ Trainee ทีฆพรนะคะ 10:00 นถึงเที่ยงวันวันนี้วันหยุดพิเศษเพลงเก่าค่ะปกติวันเพลงเก่าเราจะเป็นวันเสาร์เนาะ 8:00 นแต่ถ้าวันไหนนะคะเป็นวันหยุดเนี่ยนะคะเราก็จะได้แอปเก่าได้อีก1วันนะนะคะถือว่าเป็นโบนัสแถมให้สำหรับใครที่ชื่นชอบเพลงเก่าวันนี้นะคะก็ช่วยเลือกกันมาหลายๆเพลงเลยทีเดียวขอบคุณนะคะ M Card Radio ค่ะ FM 100.75 MHz นะคะออนไลน์ก็ติดตามเราได้ชัดทุกที่ทั่วโลกนะคะแน่นอนว่าก็มีคนฟังนะคะจากหลายๆที่นะคะฟังกันอยู่ไม่ใช่แค่เฉพาะในพื้นที่ที่ส่งสัญญาณกระจายเสียงผ่านเครื่องรับนะคะเชียงใหม่ลำพูนลำปางนะคะลำปางนี่ก็ 80-90% เลยเนาะที่สามารถรับฟังได้นะคะก็เป็นเพื่อนกันฟังได้เหมือนกันนะคะรวมถึงจังหวัดลำพูนด้วยนะคะเพียงแต่ว่าก็อาจจะมีบางจุดนะคะที่สัญญาณเจอเขาเจอดอยนะคะก็อาจจะหายไปบ้างเนาะนะคะแต่ถ้าฟังผ่านแอปนะคะก็สะดวกนะคะแล้วก็ไม่มีคลื่นรบกวนแน่นอนค่ะนะคะแอปพลิเคชัน M-Cord Connect ของเรานะคะหรือว่าจะเป็น radio.network.mcord.net ก็ได้นะคะก็จะเป็นเว็บนะคะอันนี้เว็บเนี่ยก็จะสะดวกสำหรับใครที่อาจจะทำงานนะคะนั่งโต๊ะคอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าถ้าเป็นแอปก็สะดวกทางมือถือนะคะไปได้ทุกที่ได้ทุกเวลาเลยทีเดียวนะคะกับวิทยุอสมทเชียงใหม่ของเราค่ะ 100.75 MHz นะคะก็ติดตามกันสำหรับวิทยุอสมทเชียงใหม่ของเราได้ในทุกช่วงเวลาทุกช่วงของนัดจัดรายการกันเลยค่ะนะคะสวัสดีคุณเมธีนะคะจิตดีกายดีชีวิตมีสุขนะคะขอให้มีความสุขทางกายแล้วก็ทางใจคุณหน่อยนะคะก็ขอให้เป็นวันที่ดีของคุณผู้ฟังด้วยเช่นเดียวกันคุณวิสุทธ์นะคะวันนี้ไปแอลกายกับเจ้าได้ยินว่าเช้านี้ที่ตลาดประตูเชียงใหม่นะคะโอ้โหรถเยอะมากนะคะแล้วก็คนเยอะมากทั้งคนที่ไปจับจ่ายซื้อของนะคะคนในพื้นที่ที่สำคัญก็คือนักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะวันนี้ที่อีกจุดหนึ่งสำหรับเชียงใหม่ของเราไปแอลกาดเจ้าเราจะมีของอร่อยซ่อนอยู่ในตลาดนี่แหละค่ะนะคะตลาดประตูเชียงใหม่นะนะคะก็ติดตามด้วยกันนะคะ 100.75 M Chord Radio นะคะส่วนเพลงนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยแล้วกันเนาะนะคะจริงๆอยากจะเล่นเพลงที่มีจังหวะอีกนิดนึงแต่ก็ลืมไปเหมือนกันค่ะว่าคุณผู้ฟังขอเพลงนี้ไว้อย่าบอกว่าลืมนะคะพอดีอาจจะเป็นแบบว่านึกหลายเพลงอะไรอย่างเงี้ยเนาะขออภัยคุณแจ๊ดณพลแก้วกันคุณพวัชก็ขอไว้เพลงนี้นิดหนึ่งพอค่ะ

นิดหนึ่งพอค่ะนะคะแต่ว่าเดิมๆแล้วเขาใช้ชื่อว่านิดหนึ่งพอนะคะคุณแจ้ดานุพลแก้วกาญนั่นเองนะคะเพลงที่คุณผู้ฟังช่วยเลือกนะคะกับวิทยุสมทเชียงใหม่ของเรานะคะคุณแสงดาวขอบคุณอีกครั้งค่ะเป็นเพลงแรกในชั่วโมงที่2เลยนะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามฟังด้วยกันช่วยเลือกกันนะคะเพราะว่าเราก็อยู่คนเดียวค่ะแต่เหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวพูดแล้วก็มีคนที่ถึงแม้จะไม่ได้คุยทางเสียงเนาะนะคะก็ส่งข้อความช่วยเลือกเพลงกันนะคะก็ติดตามด้วยกัน 100.75 อสมทเชียงใหม่มุ่นใจกับเจ้าคุณหมอชาวบ้านนะคะวันหยุดพิเศษก็ฟังเพลงพร้อมๆด้วยกันนะคะมาโอเพนแชทของเราค่ะก็เพิ่มเติมมาเป็นสมาชิกกันได้Line MCOTCM 10075นี่จะเป็นในห้องส่งของเรานะคะถ้าประสงค์อยากจะเข้ากลุ่ม Line Open Chat นะคะอันนี้ของเรายังไม่ใช่เป็น Line Official เนาะจะเป็นกลุ่มเฉยๆนะคะสำหรับคุณผู้ฟังของสมทเชียงใหม่ก็แอดคอลมาได้เลยเดี๋ยวส่งลิงก์ให้

0: ท่านั้นก็พอนะคะคุณต้อมเรนโบว์นั่นเองนะคะกับวิทยุสมทเชียงใหม่ค่ะเพลงเก่าๆที่คิดถึงนะคะก็ทำซึ่งกันได้นะคะ 100.75 Mcord Radio เขาได้ในทุกช่วงน่าจัดรายการกันเลยค่ะเดี๋ยวเบรกกันก่อนนะคะสักครู่เดียวค่ะ
1: Mcord Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักนอนกรนน้ำหนักตัวมากง่วงนอนเวลาทำงานหรือรู้สึกไม่สดชื่นหลังตื่นนอนคุณอาจมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับก็เป็นได้อย่านิ่งนอนใจเพราะภาวะนี้อันตรายได้ถึงชีวิตจากโรคหลอดเลือดในอนาคตศูนย์ตรวจการนอนหลับโรงพยาบาลลานาพร้อมให้บริการตรวจสลีปเทสหรือตรวจสุขภาพการนอนหลับได้แล้ววันนี้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลลานาหากเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยากรู้ไหมว่าคุณเสี่ยงแค่ไหนประเมินตัวเองได้จากแบบทดสอบหรือสอบถามพยาบาลได้ที่ LINE Official @sliptestlana
3: อย่างใบเฟิร์นถ้าไม่มั่นใจก็ต้องเปลี่ยนเบอร์ไม่ถูกโฉลกก็ต้องเปลี่ยนออกจากบ้านแล้วชุดไม่สวยก็ต้องเปลี่ยน
4: ทรงผมไม่เข้ากับหน้า
3: ก็ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเป็น Kicks E-Power ใบเฟิร์นมั่นใจไม่เคยเปลี่ยนเพราะเขารับประกันระบบ E-Power ให้นาน5ปีและประกันแบตเตอรี่นาน10ปีดูแลดีแบบเนี้ยไม่เปลี่ยนแน่นอน Nissan Kicks E-Power คันเดียวที่ใช่ขับสนุกไร้กังวลYes, Nissan.
5: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจ่ายสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
6: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
7: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
2: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
0: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
8: Mcard Radio Mcard Radio 100.75 MHz 100.75

สองคนในร่างเดียวค่ะนูโวค่ะถ้าเป็นเดี๋ยวนี้เขาจะบอกเป็นอะไรนะคะไบโพล่าหรอบึดดีบึดลายอะไรอย่างนี้อันนั้นเป็นเรื่องของอารมณ์นะคะต้องควบคุมดูแลสภาพจิตใจของเราเนี่ยนึกว่าเดี๋ยวนี้เขาจะพูดถึง introvert กับ extrovert นะบางทีก็อยากอยู่คนเดียวแต่ก็อยากมีคนที่คอยเข้าใจด้วยอะไรแบบนี้นะคะมันก็อาจจะด้วยสิ่งแวดล้อมปัญหาความคิดภายในตัวรวมถึงเคมีอะไรต่างๆที่มันอยู่ในสมองมันก็เป็นอะไรที่ยากสำหรับบางเรื่องแต่ก็ขอให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีขอให้ดีในทุกวันยิ้มได้ในทุกวันนะคะแล้วก็มีอสมทของเราให้คุณได้ยิ้มได้ฟังเพลงก็ได้เพลินๆนะคะในทุกช่วงเวลาของคุณนะคะกับอสมทเชียงใหม่107.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะคุณซาปานะคะไลฟ์สดทาง YouTube หรือยังครับนะคะช่วงข่าวเที่ยงนะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะถึงจะไลฟ์นะคะช่วงข่าวบอกว่าลำปางหนาวมากค่ะเชียงใหม่หนาวไหมหนาวอยู่ค่ะหนาวในฝันอยากให้อากาศหนาวแต่ว่าวันนี้ก็โอเคนะไม่ร้อนมากเท่าไหร่เพราะว่ามีฟ้าฝนมาช่วยนะคะวันสองวันนี้ก็พอได้รู้สึกคลายร้อนลงไปได้บ้างบางช่วงเวลาเนาะ

มาเกมนี้นะคะอินคานั่นเองถ้าว่าไปแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เปิดเหมือนกันเนาะนานๆมากทีเพราะว่าวันเพลงเก่าก็ยุคนี้เนี่ยก็จะได้แบบแตะๆแค่นั้นเองนะคะเวลาหมดซะก่อนเนาะนะคะเพลงเยอะนะคะเวลาเราก็สัปดาห์หนึ่งเจอ1ครั้งเท่านั้นเองนะคะก็เนี่ยแหละค่ะเราก็อาศัยช่วงเวลาวันหยุดพิเศษเนี่ยแหละค่ะแถมๆกันไปอินคานั่นเองนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะสำหรับใครที่อยากจะได้นะคะอุปกรณ์ที่จะเพิ่มแสงสว่างนะคะตามจุดต่างๆให้กับบ้านของคุณนะคะก็ไม่ต้องเดือดสายวุ่นวายเลยนะคะก็สะดวกมากๆนะคะโดยเฉพาะกำลังไฟนะคะที่สูงถึง 2,500 วัตต์นะคะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงกันเลยค่ะค่าไฟนะคะก็นั่นแหละค่ะอะไรก็ขึ้นนะคะไม่ขึ้นอย่างเดียวนั่นแหละค่ะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะ 2,500 วัตต์กันเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็จะครอบคลุมค่ะพื้นที่300ตารางเมตรนะคะตัวหลอดนี้จะเป็น LED แบบประหยัดพลังงานนะคะแต่ว่าให้ความสว่างสูงนะคะเปิดแล้วสว่างทันทีเปิดปุ๊บสว่างปั๊บเลยนะคะก็จะมีแบตเตอรี่มาให้นะคะแบบโคตรจุเลย 50,000 มิลลิแอมป์นะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานต่อเนื่องได้นานกว่า12ชั่วโมงนะคะคุ้มแน่นอนติดตั้งง่ายสายก็ยาวถึง5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยทีเดียวปรับมุมได้นะคะจะได้แบบไหนกันน้ำก็ได้นะคะไม่ต้องกลัวว่าฝนตกจะเป็นอะไรหรือเปล่าจะเสียไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถกันน้ำได้ในระดับ IP67 เลยฝนจะตกแดดจะออกตกหนักแค่ไหนรับรองได้สว่างเหมือนเดิมนะคะก็ไม่หวั่นนะคะเครื่องก็ใช้งานง่ายนะคะสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะคะสนใจสั่งซื้อเมกาสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะรับไปเลยนะคะซื้อ1แถม1นะคะยังไม่หมดเรายังแถมโคมไฟ LED ให้อีก2อันนะคะแว่นตากันแดดครับแบบให้อีก1อันนะคะก็ทั้งหมดนี้ในราคา 1,290 บาทนะคะ 1,290 บาทนะคะมีค่าจัดส่งแล้วก็ค่าประกันสินค้าด้วยอีก100บาทเท่านั้นเองนะคะก็คุ้มค่าแบบนี้ค่ะให้คุณได้ช้อปปิ้งกันนะคะสะดวกซื้อสนุกช้อปนะคะช้อปปิ้งกันได้ที่ช้อปมาเนียของเรานั่นเองนะคะก็ให้คุณได้ตกใจเองนะคะเอามือไปโดนนะคะขออภัยคุณผู้ฟังค่ะดิฉันก็ขวัญเอ้ยขวัญมาไหนๆมาละเพลงนี้ก็เปิดก็ได้อยากจะออกก็ไม่บอกนะบิลลี่โอแกนค่ะเพลงนี้ผิดจนเกินอภัย

0: เลี้ยวแก่นะคะผิดจนเกินอภัยนะคะแต่ยังได้ได้แล้วนะคะถ้าเกิดเรื่องการให้อภัยมันก็อยู่ที่ใจของเรานะคะวิทยุสมทเชียงใหม่ค่ะ M Cord Radio นะคะ FM 100.75 MHz นะคะรู้สึกว่าอุปกรณ์ของเราจะมีปัญหาหรือเปล่านะคะจับนิดเดียวนะคะมันก็ไปเล่นอีกจุดหนึ่งเลยเนี่ยแหละเนี่ยกำลังจะเป็นอีกรอบหนึ่งละนะคะไม่ใช่ People แวะอือเล่าละอย่างนี้นะคะน้องเออมันเป็นอะไรนะนะคะมันก็จะไปเพลย์อีกที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวลองดูใหม่ไปหรือเปล่าต้องทำใช้งานอย่างมีสตินิดนึงนะคะ
1: กระดาษห่อไฟ
0: เสือธนพล

ระดาษห่อไฟค่ะเสือธนพลอินทริศนะคะคุณธนูเดชค่ะกทม.บอกว่าเครื่องรวนระวังเนอะกำเดียวประตูจะเปิดคนเดียวอันนี้ปัจจัยละประตูแหลวก่อนเราอย่าคิดเป็นอย่างอื่นค่ะไม่ได้เดี๋ยวเราจะเพิ่มความกลัวกับตัวเองคุณวัฒนาสวัสดีค่ะนะคะเบรกสุดท้ายของเราแล้วนะคะเพลงมีจังหวะสักเพลงหนึ่งดีกว่าวันหยุดพิเศษแล้วก็จะเป็นกลางสัปดาห์ขอให้คนมีความสุขนะคะสำหรับวันหยุดวันนี้ใครไม่ได้หยุดก็มีความสุขได้เหมือนกันเปิดอสมทไว้นะคะฟังเพลงด้วยกัน

ุขทุกอยู่ที่ใจอยู่ตรงไหนก็มีความสุขแล้วหมดแล้วนะคะขอบพระคุณค่ะทุกท่านสำหรับการติดตามขอให้มีความสุขในทั้งวันมีความสุขไปทั้งวันต้องบอกอย่างนี้แล้วเจอกันใหม่ถึงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะเขาเชียงเมืองเหนือของเรานะคะคุณได้ติดตามกันด้วยค่ะคุณสปาพูดถึงคอนเสิร์ตสุดท้ายที่เมืองทองนะคะช่วงเมษาเหรอคะจริงๆแล้วครั้งสุดท้ายนี่จะมีกันยายนค่ะก็เปิดจองบัตรหลายคนเอฟไม่ทัน4ครั้งสุดท้ายเดือนกันยายนสำหรับคอนเสิร์ตของพี่ป้อมพี่โตนะคะปลายปีขอบคุณนะคะเวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงข่าวเที่ยงเมืองเหนือนะคะติดตามอัปเดตหลากหลายประเด็นข่าวที่น่าสนใจกันได้มีไลฟ์กันด้วยเช่นเคยขอบคุณทุกท่านเบรกนี้ลากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่13พฤษภาคม2569วันนี้เป็นวันพฤชมงคลนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงปีนี้ครับพระยาแรกนาเสียงทายหยิบผ้านุ่งได้6คืบพระโคกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าทำนายว่าพืชผลธัญหารอุดมสมบูรณ์ดีเศรษฐกิจรุ่งเรืองครับเลิกไถวันอยู่ระหว่างเวลา8นาฬิกา9นาทีถึง8นาฬิกา39นาทีนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาเสียงทายหยิบพันธุ์ลุงได้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างและได้ผลไม่เต็มที่ส่วนพระโคแรกนาได้พระโคพอและพระโคเพียงกินถั่วหญ้าน้ำและเหล้าพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญหารพลาหารพักษาหารและมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์การคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองภายหลังเสร็จพระราชพิธีแล้วนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลเองก็เห็นว่าได้ร่วมกันเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานด้วยนะครับ
0: ค่ะโดยนายกรัฐมนตรีค่ะได้ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569เป็นครั้งแรกพร้อมกับเตรียมนำไปเพาะปลูกในแปลงนาของตนเองเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมกับย้ำนะคะว่ารัฐบาลบูรณาการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งและภาวะเอนิโยแล้วขอให้เกษตรกรมั่นใจว่าจะมีน้ำเพียงพอค่ะซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินมายังบริเวณแปลงนาสาธิตที่ใช้หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในพระราชพิธีพร้อมร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกร่วมกับประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีอย่างคึกคักค่ะนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านับเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานด้วยตนเองหลังจากที่ผ่านมาเคยร่วมพระราชพิธีแต่ว่าไม่เคยลงมาเก็บในแปลงนาพร้อมกับระบุว่าจะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บได้ไปเพาะปลูกในแปลงนาของตนเองเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ขอไม่เปิดเผยสถานที่ค่ะโดยระหว่างนั้นนะคะก็มีประชาชนจำนวนมากเข้ามาทักทายและขอถ่ายภาพกับนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นกันเองก่อนที่นายอนุทินก็จะร่วมถ่ายภาพกับเกษตรกรที่ได้รับพระราชทานโล่รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงผลการเสี่ยงทายในปีนี้นะคะที่พยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยว่ารัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะแนวโน้มภาวะเอลนีโญที่อาจส่งผล

0: าและสำรองแหล่งน้ำทั้งน้ำผิวดินน้ำบาดาลและน้ำใต้ดินเพื่อรองรับการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตรรวมถึงเร่งเก็บกักและกระจายน้ำให้เพียงพอตลอดฤดูแล้งและฤดูเพาะปลูกนอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมโยธาธิการและผังเมืองก็จะร่วมบูรณาการการทำงานเพื่อเตรียมรับมือและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงควบคู่กับการเร่งเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุดค่ะนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำนะคะว่าแม้ผลการเสี่ยงทายในปีนี้จะพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยแต่รัฐบาลก็ได้เตรียมมาตรการรองรับไว้ล่วงหน้าแล้วขอให้เกษตรกรไม่ต้องกังวลเพราะว่าทุกหน่วยงานจะทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อดูแลประชาชนและภาคการเกษตรค่ะ
1: และหลังจากนั้นในเวลา 11:00 น.ที่ผ่านมาครับที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะซึ่งก็ประกอบไปด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายเจเศรษฐไทยเศรษฐออกเดินทางลงพื้นที่เกาะพังงานสุราษฎร์ธานีครับเพื่อติดตามการแก้ปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีจุดแรกนะครับนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปที่โรงเรียนเกาะพังงานศึกษารับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่จากในอำเภอเกาะพังงานขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวต้อนรับแล้วก็มีผู้แทนภาคประชาชนเสนอประเด็นปัญหาและแนวทางที่ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะพบปะประชาชนและมอบนโยบายสู่ราชการในพื้นที่นอกจากนี้ช่วงเย็นครับนายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปที่หาดฟรีดอมตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจติดตามการจับกุมการบุกรุกพื้นที่หาดสาธารณะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตรายงานสภาพปัญหาในพื้นที่ปลัดจังหวัดภูเก็ตรายงานการสนับสนุนการแก้ปัญหาและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตรายงานผลการดำเนินคดีก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะพบปะประชาชนและก็มอบนโยบายสู่ราชการในพื้นที่เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจทั้ง2จังหวัดนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับกทม.ก็จะถึงประมาณ 20:40 นาทีครับ
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ก็เดินหน้าปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีค่ะโดยส่งผู้ช่วยรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามคดีรุกป่าสงวนแห่งชาติบริเวณหาดฟรีดอมขณะที่เสี่ยเล็กค่ะได้เข้ามอบตัวพร้อมกับรับทราบข้อกล่าวหา4คดีเจ้าหน้าที่ก็พบพื้นที่บุกรุกประมาณ10ไร่นะคะย้ำว่าดำเนินคดีตามพยานหลักฐานไม่ละเว้นกลุ่มทุนหรือว่าผู้มีอิทธิพลค่ะโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตร่วมกับนายรุ่งเรืองทิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เพื่อติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณหาดฟรีดอมซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยทางผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็บอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อทวงคืนผืนป่าและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศโดยจะดำเนินการกับผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาไม่ละเว้นผู้มีอิทธิพลหรือว่ากลุ่มทุนรายใดพร้อมกับย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและความยุติธรรมต้องเกิดกับทุกฝ่ายแต่ผู้ที่บุกรุกหรือว่าทำลายป่าไม้ต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งนี้นายปริญธรหรือว่าเสี่ยเล็กค่ะผู้ต้องหาคดีบุกรุกป่าก็ได้เดินทางเข้าพบพลตำรวจตรีนันทชาตินะคะระหว่างลงพื้นที่ติดตามคดีก่อนจะเข้ามอบตัวที่สภ.กระนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติป่าไม้พ.ศ.2484และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ.2507รวม4คดีจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบการบุกรุกและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเนื้อที่ประมาณ10ไร่แม้ผู้ถูกกล่าวหาจะอ้างนะคะว่าครอบครองพื้นที่มานานและมีเอกสารสิทธิ์สค.1แต่เจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าตอนก่อนเดินทางลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีได้ให้ความชัดเจนเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: อื่น
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
3: ติดตามข่าวกันต่อครับวันนี้นายกรัฐมนตรียืนยันว่าแก้รัฐธรรมนูญตามประชามติ21ล้านเสียงนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนการยืนยันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะครบเส้นตาย60วันวันที่14พฤษภาคมนี้โดยท่าทีของพรรคภูมิใจไทยเป็นอย่างไรผู้สื่อข่าวถามนะครับนายกรัฐมนตรีก็ตอบว่าท่าทีของพรรคภูมิใจไทยต้องฟังความต้องการของพี่น้องประชาชนเมื่อถามผลการทำประชามติกว่า21ล้านเสียงต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญครม.ยืนยันร่างกลับไปหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากระบวนการทุกอย่างเริ่มที่รัฐสภาอย่ามาผูกรัฐบาลเพราะนั่นคือรัฐบาลชุดที่แล้วส่วนมติแก้ไขรัฐธรรมนูญทำวันเดียวกันกับการเลือกตั้งฉะนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องเริ่มที่รัฐสภาชุดปัจจุบันไปผูกกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอในรัฐสภาชุดที่แล้วก็ไม่ใช่เมื่อถามว่าตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต้องให้สภาเป็นผู้ริเริ่มใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาแล้วเมื่อถามย้ำว่าเป็นสภาเป็นคนทำใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าครับส่วนกระบวนการจะเริ่มใหม่เมื่อใดนั้นเป็นเรื่องของสภาตนเป็นหัวหน้ารัฐบาลซึ่งรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับการดำเนินการของสภาครับเมื่อถามว่าต่อไปนี้จะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็อยู่ที่สภาส่วนตนในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเคยพูดแล้วว่าไม่แตะบางมาตราที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอธิปไตยของไทยที่เหลือก็ว่ากันไปเมื่อถามว่าการยืนยันร่างเดิมกลับไปจะเร็วกว่าเริ่มนับหนึ่งใหม่หรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าไม่ทราบครับ
4: เมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะมีเหตุลอบยิงอส.จังหวัดนราธิวาสนะคะได้รับบาดเจ็บค่ะซึ่งจากการตรวจสอบก็ทราบชื่อผู้บาดเจ็บคือนายอาฟานีเจ๊เตะอายุ40ปีสมาชิกอส.ชคต.ดุสงยอโดยก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายอาฟานีอยู่ระหว่างการเดินทางกลับจากปฏิบัติหน้าที่ณชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ดุสงยอเพื่อมุ่งหน้าไปรับรถยนต์ที่บ้านภรรยาในพื้นที่บ้านกาเตาะหมู่ที่6ตำบลดุสงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสระหว่างทางค่ะเมื่อถึงจุดเกิดเหตุก็มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าประกบก่อนจะใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงใส่นายอาฟานีแล้วก็เร่งเครื่องหลบหนีไปทางบ้านน้ำวนหมู่ที่1ตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะค่ะซึ่งนายอาฟานีก็ถูกกระสุนปืนเข้าที่ร่างกายรวมทั้งหมด5แผลต้นขาขวา3แผลสะโพกขวา1แผลและนิ้วมือขวา1แผลแต่ว่าก็ยังคงรู้สึกตัวดีอยู่นะคะเจ้าหน้าที่และพลเมืองดีก็ได้ช่วยการนำตัวส่งโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อเข้ารับการผ่าตัดนำหัวกระสุนออกอย่างเร่งด่วนค่ะขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ได้สนธิกำลังตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนีพร้อมกับส่งชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
3: เสทบครับฝากเตือนชาวบ้านหาของป่าแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ทราบด้วยนะครับก่อนนะครับจะมีปัญหาเกิดขึ้นหลังว่าที่ผ่านมาครับเกิดเหตุได้มีการเผชิญหน้ากับทหารประเทศเพื่อนบ้านครับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการฐานบกได้กล่าวถึงการลงตรวจพื้นที่สถานการณ์บริเวณช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อติดตามการปฏิบัติการด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนและเข้าเยี่ยมให้กำลังใจนายพิลักษ์บุตรเพชรที่บ้านพักในพื้นที่บ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ภายหลังเข้าไปหาของป่าแล้วก็พบกับกลุ่มทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธเข้ามาในพื้นที่โดยบอกว่าตนได้ลงไปดูพื้นที่ที่เป็นช่องว่างเนื่องจากได้รับข้อมูล

0: จากชาวบ้านว่าทหารกัมพูชาอาจใช้ลักลอบเข้ามาตามช่องทางดังกล่าวจึงได้พูดคุยกับกองกำลังว่าจะมีการปรับกำลังในการคุมพื้นที่ซึ่งหลังจากนี้ครับจะมีการตรวจสอบยุทโธปกรณ์ที่เกี่ยวกับเซ็นเซอร์และก็โดรนที่ใช้ในการลาดตระเวนพื้นที่เพื่อคุ้มครองประชาชนในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้นส่วนสรุปแล้วเป็นทหารกัมพูชาหรือว่าเป็นกลุ่มโคลนที่ทำผิดกฎหมายลักลอบเข้ามาจากที่ชาวบ้านเคยพบนั้นพลเอกชัยพฤกษ์ยอมรับว่าเป็นทหารกัมพูชาเพราะชาวบ้านทั้งสองยืนยันว่าอีกฝ่ายยืนอยู่ในระยะประชิดอีกทั้งภาษากายของทหารกัมพูชาที่เข้ามาก็ค่อนข้างที่จะคุกคามแต่ชาวบ้านมีความชำนาญในพื้นที่มากกว่าครับจึงได้เดินออกมาก็ทำให้ทหารกัมพูชาตามไม่ทันซึ่งผู้บัญชาการกองกำลังในพื้นที่ได้เข้าไปพูดคุยกับทหารกัมพูชาแล้วว่าให้ระมัดระวังและอย่ากระทำการอะไรก็แล้วแต่ที่กระทบกับคนไทยครับทั้งนี้ได้มีการประเมินหรือไม่ว่าทหารกัมพูชาเข้ามาหาข่าวหรือเข้ามาเพื่อการใดพลเอกชัยพฤกษ์บอกว่าหากไปดูภูมิประเทศค่อนข้างสลับซับซ้อนเพราะเป็นพื้นที่ป่าจึงมีโอกาสที่ได้ทั้งเจตนาที่จะเข้ามาหรือว่าเดินเข้ามาในพื้นที่ที่เขาคิดเอาไว้รวมถึงมีความเป็นไปได้ที่จะเข้ามาหาของป่าหรือว่ามาลาดตระเวนในพื้นที่ของเราหรือมาดูว่าฐานของเราอยู่ตรงไหนซึ่งก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับส่วนจะเป็นการละเมิด Joint Statement ที่ไทยกัมพูชาได้ลงนามกันไว้หรือไม่พลเอกชัยพฤกษ์กล่าวว่าถ้าเรามีหลักฐานก็จะดำเนินการแต่จากคำบอกเล่าของชาวบ้านก็เป็นเช่นนั้นนอกจากนี้ครับพลเอกชัยพฤกษ์ยังกล่าวถึงกรณีนายโยชน์สายน้อยชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์ที่ถูกทหารกัมพูชาจับขณะเข้าไปหาของป่าบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจะเตือนหรือว่าจะดูแลอย่างไรโดยบอกว่าทางกงสุลกระทรวงการต่างประเทศพยายามเร่งรัดและให้ความช่วยเหลืออยู่ครับขณะเดียวกันทหารในพื้นที่ก็ได้มีการติดต่อเพื่อช่วยเหลือให้เร็วที่สุดจึงขอเตือนชาวบ้านในพื้นที่ว่าการออกไปหาของป่าแม้จะเป็นวิถีชีวิตแต่ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจในพื้นที่ด้วยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รู้ว่ามีคนไทยออกไปอยู่ที่ไหนบ้างเพราะหากออกไปแล้วไม่แจ้งเมื่อหายไปกว่าจะทราบก็ช้าเกินไปพร้อมยืนยันว่าเราจะพยายามตรวจดูพื้นที่เสี่ยงที่จะทำให้เกิดการกระทบกระทั่งโดยจะเอาทหารเข้าไปดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางซึ่งก็เป็นแหล่งผลิตและขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกรัฐบาลให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพลังงานของประเทศอย่างจริงจังค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ทุกหน่วยงานในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับของรัฐดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดและให้พิจารณาอย่างเหมาะสมโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกส่วนราชการได้ดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัดส่งผลให้ช่วยประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมค่ะทั้งนี้ในส่วนของกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการปรับลดการใช้พลังงานบนถนนทางหลวงชนบทภายใต้เงื่อนไขที่ไม่กระทบต่อมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อให้การดำเนินการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยกำหนดมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำเฉลี่ยปริมาณรถ60คันต่อชั่วโมงโดยทางกรมทางหลวงชนบทได้ทำการศึกษาแล้วว่าจะต้องปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้ทางและความมั่นคงของประเทศเป็นสำคัญโดยเฉพาะจุดที่เป็นจุดตัดทางโค้งก็ต้องระวังเป็นพิเศษจากผลการดำเนินการตามมาตรการตั้งแต่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็พบว่าประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 40% ค่ะนอกจากนี้กรมทางหลวงชนบทก็ยังมีแผนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ให้ครบ 800,000 ดวงโดยจะทยอยเปลี่ยนก็คาดว่าจะครบทั้งหมดในปี2571ค่ะช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่หนึ่งค่ะ
6: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐบาลเดินหน้าบ้านเคหะเพื่อคนไทยขับเคลื่อนบ้านเคหะยุคใหม่ชู Universal Design พลังงานสะอาดเร่งยกระดับที่อยู่อาศัยทั่วประเทศรองรับผู้สูงอายุฟื้นฟูชุมชนดินแดงครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยการรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.ครับเร่งขับเคลื่อนนโยบายที่อยู่อาศัยเชิงรุกผ่านโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพในราคาที่เหมาะสมพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนโดยในปี69นี้การเคหะแห่งชาติครับตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัยกว่า 20,000 หน่วยภายใต้แนวคิด Housing for All นะครับรองรับทั้งรูปแบบซื้อเช่าแล้วก็เช่าระยะยาวพร้อมออกมาตรการช่วยลดภาระประชาชนทั้งส่วนลดค่าเช่าแคมเปญบ้านพร้อมอยู่กว่า60โครงการทั่วประเทศลดราคาสูงสุด 20% ผ่อนนานสูงสุด40ปีขณะเดียวกันยังเดินหน้าพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่บางละมุงและร่มเกล้ารวมเกือบ 3,000 หน่วยรองรับสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบด้วยการออกแบบตามหลัก Universal Design เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและสะดวกครับนอกจากนี้รัฐบาลยังเร่งฟื้นฟูเมืองและยกระดับชุมชนดินแดงต่อเนื่องพร้อมขยายการพัฒนาไปยังพื้นที่ห้วยขวางรามอินทราทุ่ง2ห้องและบ่อนไก่เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเมืองพร้อมกันนี้ครับการเคหะแห่งชาติยังเดินหน้าพัฒนาชุมชนสีเขียวด้วยการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในโครงการเคหะชุมชนและบ้านเอื้ออาทรรวมถึงการจัดทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 สำหรับกลุ่มเปราะบางเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคตครับ
1: มีเหตุชาวต่างชาติไม่พอใจคนขับโบ๊ทค่ะถอยรถเข้าริมถนน Walking Street พัทยาก่อนจะหาเรื่องตบหัวบานปลายกลายเป็นเหตุทะเลาะวิวาทกันค่ะโดยมีคลิปนะคะบันทึกเหตุการณ์บริเวณถนน Walking Street กลางเมืองพัทยาเมื่อคืนนี้ผู้บันทึกเหตุการณ์ก็บันทึกเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทระหว่างนักท่องเที่ยวต่างชาติกับกลุ่มโบ๊ขับขี่รถรับผู้ส่งผู้โดยสารพร้อมกับข้อความระบุว่าฝรั่งหาเรื่องคนไทยอีกแล้วครับพวกแบบนี้สมควรแล้วครับเขาอุตส่าห์ไม่อยากมีเรื่องก็ยังไปหาเรื่องเขาสมควรแล้วที่โดนฉันรักมวยไทยจนมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์ต่อกันเป็นจำนวนมากซึ่งทางผู้สื่อข่าวก็ได้ลงพื้นที่ไปสอบถามไรเดอร์นะคะคุณกฤษดาสิงหาวาโนอายุ27ปีที่ประสบเหตุการณ์แล้วก็เป็นคนถ่ายคลิปค่ะก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุคนไทยเนี่ยกำลังถอยรถเข้าจอดแต่ว่าชาวต่างชาติพยายามเข้ามาก่อกวนโดยไม่ทราบว่ามีการพูดคุยหรือว่าท้าทายอะไรกันหรือไม่เบื้องต้นนะคะก็คนไทยพยายามหลีกเลี่ยงปัญหาไม่ตอบโต้จนทั้งสองฝ่ายแยกย้ายกันไปแล้วแต่ฝ่ายชาวต่างชาติกลับเดินย้อนกลับมายั่วยุ
0: ที่อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วจนสามารถสืบทราบว่านายบุญธรรมหรือว่าน้อยเสือโฮกอายุ44ปีมีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็ใช้บ้านพักเป็นสถานที่เก็บซุกซ่อนยาเสพติดเพื่อรอการกระจายส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่แล้วก็ใกล้เคียงจึงรวบรวมพยานหลักฐานก่อนนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักเลขที่67หมู่12ตำบลคลองหินปูนอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วครับผลจากการตรวจค้นก็พบยาเสพติดจำนวนมากซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านพร้อมอาวุธปืนไทยประดิษฐ์เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุมผู้ต้องหาทันทีจากการตรวจค้นครับก็สามารถตรวจยึดของกลางซึ่งประกอบด้วยยาบ้าจำนวน 16,000 เม็ดยาไอซ์น้ำหนัก2กิโลกรัมอาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์1กระบอกโทรศัพท์มือถือ1เครื่องรถจักรยานยนต์1คันมูลค่าโดยรวมประมาณ 40,000 บาทนอกจากนี้ครับยังพบสารเสพติดในปัสสาวะของผู้ต้องหาจึงแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1แล้วก็มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ครับได้นำตัวในบุญธรรมหรือว่าน้อยเสือโคกพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.วังน้ำเย็นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็สืบสวนขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการรวมถึงเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดมาดำเนินคดีเพิ่มเติมต่อไปครับ
1: ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐออกเดินทางจากสหรัฐเยือนจีน

0: ในวันอังคารตามเวลาสหรัฐเพื่อเตรียมพบหารือหลากหลายประเด็นกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะโดยทรัมป์นะคะก็มีกำหนดประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่กรุงปักกิ่งในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นี้ถือเป็นการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของทรัมป์ครั้งแรกในรอบกว่า10ปีก็คาดว่าจะมีการพบหารือในหลายประเด็นร้อนทั้งความขัดแย้งทางการค้าและภาษีศุลกากรของทั้งสองประเทศประเด็นไต้หวันและสถานการณ์ความขัดแย้งในอิหร่านอย่างไรก็ดีทรัมป์ก็ยืนยันว่าเขาไม่คิดว่าสหรัฐจำเป็นต้องพึ่งความช่วยเหลือจากจีนเพื่อกดดันให้อิหร่านยอมรับข้อตกลงสันติภาพเพราะเชื่อว่าสุดท้ายแล้วสหรัฐจะเป็นฝ่ายชนะและทำให้อิหร่านยอมรับข้อตกลงได้ในที่สุดค่ะขณะเดียวกันทรัมป์ก็ยังโพสต์ข้อความผ่านทรูโซเชียลก่อนออกเดินทางเยือนจีนเรียกร้องให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเปิดประเทศเพื่อเพิ่มการดำเนินงานและขยายการลงทุนของบริษัทอเมริกันในจีนโดยทรัมป์เดินทางพร้อมคณะผู้แทนทางธุรกิจกลุ่มย่อยซึ่งรวมถึง CEO และผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทชั้นนำมากกว่า12แห่งจากหลากหลายภาคธุรกิจทั้งสถาบันการเงินเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมหนักคาดว่าจะมีการเจรจาเพื่อหวังเปิดตลาดธุรกิจเหล่านี้ในจีนให้มากขึ้นรวมถึงหารือเพื่อจัดตั้งกรอบการสื่อสารและลดและช่องทางลดความขัดแย้งเกี่ยวกับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI โดยเฉพาะความกังวลด้านจารกรรมทางไซเบอร์รวมถึงการควบคุมห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์และแร่หายากค่ะทางด้านสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนก็รายงานความเห็นชาวอเมริกันก่อนหน้าการประชุมสุดยอด2ผู้นำจีนสหรัฐนะคะว่าการพบกันของ2ผู้นำประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลกเป็นสิ่งสำคัญและได้รับความสนใจอย่างมากทางสื่อออนไลน์และหวังว่าการพูดคุยระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีของ2ประเทศมากกว่าจะเพิ่มความเกลียดชังกันค่ะ
1: นายกเทศมนตรีเมืองหนึ่งทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐลาออกจากตำแหน่งครับหลังจากถูกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฟ้องร้องในข้อหาทำหน้าที่เป็นสายลับหรือว่าตัวแทนต่างชาติที่ไม่ได้รับอนุญาตให้กับรัฐบาลจีนไอรินหวังเป็นอดีตนายกเทศมนตรีเมืองอาร์เคเดียทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียครับอยู่ห่างจากนครลอสแองเจลิสไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ20กิโลเมตรเธอลาออกจากตำแหน่งในสัปดาห์นี้หลังจากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมสหรัฐยื่นฟ้องในข้อหาทำหน้าที่เป็นสายลับหรือว่าตัวแทนต่างชาติที่ไม่ได้รับอนุญาตให้กับรัฐบาลจีนนอกจากยอมลาออกจากสภาเมืองแล้วนะครับเธอยังรับสารภาพความผิดในข้อกล่าวหาดังกล่าวด้วยกระทรวงยุติธรรมบอกว่ากิจกรรมของหวังเกิดขึ้นในช่วงก่อนที่เธอจะก้าวขึ้นมาเป็นนายกเทศมนตรีโดยตั้งแต่ปี2020ถึง2022หวังทำงานภายใต้คำสั่งเจ้าหน้าที่จีนเพื่อเผยแพร่เนื้อหาที่สนับสนุนรัฐบาลบนเว็บไซต์ US News Center ซึ่งเธอและผู้ร่วมขบวนการเปิดขึ้นโดยจัดฉากให้ดูเหมือนสำนักข่าวท้องถิ่นสำหรับชาวอเมริกันเชื้อสายจีนกระทรวงยุติธรรมสหรัฐมีหลักฐานครับว่าหวังและผู้ร่วมขบวนการได้รับคำแนะนำเฉพาะจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนให้เผยแพร่เนื้อหาที่สนับสนุนนโยบายของจีนรวมถึงบทความที่ปฏิเสธเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคซินเจียงซึ่งตามกฎหมายสหรัฐครับผู้ที่ดำเนินการในนามของรัฐบาลต่างชาติจะต้องจดทะเบียนกับกระทรวงยุติธรรมซึ่งหวังยอมรับว่าเธอไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมายนี้หากถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงหวังอาจจะต้องรับโทษจำคุกถึง10ปีครับ
0: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณณรงค์จันทร์ทองและดิฉันสัสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053 357 061

0: สวัสดีค่ะได้เวลาของข่าวที่เมืองเหนือค่ะวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้นะคะ13พฤษภาคมวันพืชมงคลนะคะคุยข่าวด้วยกันเช่นเคยค่ะกับพี่เอวสุรมสุริยวงศ์และดิฉันธารินีทิคพรสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีน้องอ้อมครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเรากลับมาคุยข่าวพร้อมกับผมก็วันนี้อาจจะต้องใช้คำว่าจิบกาแฟคุยข่าวไปเรื่อย
0: อ๋ออันนี้ของพี่เอเป็นกาแฟร้อน
1: เพราะว่าเป็นวันที่เป็นวันหยุด
0: อ๋อวันหยุดสบายสบาย
1: แต่วันหยุดที่เรายังต้องทำงานอยู่เข้าใจไหมฮะวันพืชมงคลนะครับคุณผู้ชมคุณฟังครับก็วันนี้คงต้องบอกนิดนึงว่าหลายคนก็รอดูการเสี่ยงทายของพระโค
0: ค่ะ
1: สรุปแล้ว
0: ก็พระโค
1: ทานอะไรบ้าง
0: ก็กินไปหลายอย่างเลยนะคะ
1: น่าจะครบกับทุกอย่างอ่ะเหมือนท่านหิวมาก
0: เหนื่อยเหนื่อยนะคะ
1: หิวด้วย
0: กินเหล้าด้วย
1: โอ้นี่เมาทั้งปี
0: เอาเรื่องการต่างประเทศจะด
1: ีเรื่องของการค้าการขายการต่างประเทศจะดี
0: การคมนาคมก็จะได้สะดวก
1: ใช่ใช่
0: นะคะแล้วกินหญ้านะคะถั่วกินน้ำนะคะก็คำทำนายนะคะที่พระโคเสี่ยงทายกินของนะคะที่เตรียมไว้7สิ่งนะคะพระโคก็กินถั่วกินน้ำกินหญ้าแล้วก็กินเหล้าพยากรณ์ก็คือพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารก็จะอุดมสมบูรณ์การคมนาคมก็จะสะดวกการค้าขายต่างประเทศก็จะดีขึ้นเศรษฐกิจก็น่าที่จะดีขึ้นแต่ว่าพญาแรกนาจับพระนุ่งได้6คืบนะคะก็คือจะเขาเรียกว่าน้ำจะน้อยสักหน่
1: อ
0: ยนะคะ
1: น่าจะไปพร้อมกับปรากฏการณ์เอลนิโยที่จะเกิดขึ้น
0: ใช่ใช่ใช่ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันเน
1: า
0: ะ
1: วันนี้วันพุธที่13 พฤษภาคม 2569ครับเชิญชวนเข้ามาคุยข่าวชมบรรยากาศของการคุยข่าวในห้องส่งตรงนี้ด้วยกันนะครับประเด็นข่าววันนี้ไม่ได้โปรยหัวเอาไว้นะฮะแต่ว่ามีประเด็นที่น่าสนใจอยู่เยอะเลย
0: ค่ะ
1: เอาไปที่เรื่องแรกครับเป็นเรื่องของกิจกรรมวันนี้เริ่มต้นแล้วนะครับกับพิธีเขาเรียกว่าใส่ขันดอก
0: ใส่ขันดอก
1: บูชาสาวอินทขินของเชียงใหม่เรา
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเมื่อเช้านี้มีการประกอบพิธีเครื่องพลีกรรมถวายบูชาเสาหลักเมืองอินทขินนะครับเป็นการเริ่มต้นประเพณีใส่ขันดอกที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารเชียงใหม่ขณะที่คณะสงฆ์พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ทำพิธีอาราธนาอัญเชิญพระฝนแสนหาจากวัดช่างแต้มนำไปประดิษฐานที่หน้าพระวิหารวัดเจดีย์หลวงวรวิหารนะครับให้ประชาชนได้ส่งน้ำแล้วก็สักการะบูชาในประเพณีใส่ขันดอกเสาอินทขินเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลแล้วก็ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล
0: ค่ะแล้วก็ในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะก็จะได้ทำพิธีอาราธนาอัญเชิญพระพุทธรูปฝนแสนหาพระคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ของเราจังหวัดช่างแต้มที่ตอนนี้มาอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงแล้วนะคะขึ้นประดิษฐานนะคะราชรถสีเชียงใหม
1: ่
0: นะคะที่มีการประดับประดาตกแต่งสวยงามนะคะก็จะได้มีขบวนแห่มีขบวนช่างฟ้อนนะคะที่จะออกเดินจากวัดนะคะไปตามถนนพระปกเกล้านะคะแยกกลางเวียงหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ผ่านไปแยกยุพราชถนนราชวิถีแยกบุญยูนะคะแล้วก็ไปจุดกลับรถตรงสมเพชรนะคะถนนช่างม้อยแยกประตูจีนแล้วก็วกไปที่ถนนช่างม้อยตัดใหม่ไปจนถึงแยกวัดแสนฝางถนนท่าแพขวงประตูท่าแพถนนราชดำเนินแยกวัดพันอ้นแยกกลางเวียงแล้วก็กลับมาที่ถนนพระปกเกล้าแล้วก็เลี้ยวกลับเข้ามาที่วัดเจดีย์หลวงนะคะช่วงบ่ายบ่ายโมง
1: วันนี้นะฮะ
0: ใช่ค่ะถึง4โมงเย็น
1: ต้องฝากประชาสัมพันธ์สำหรับใครที่เดินทางเส้นทางในเขตเมืองเชียงใหม
0: ่
1: วันนี้ก็อาจจะมีการจราจรที่ติดขัดนิดนึงนะครับเพราะว่าบางเส้นทางต้องมีการปิดกั้นการจราจรเพื่อให้ขบวนนั้นผ่านไปทำกิจกรรมกันต่อนะครับซึ่งงานประเพณีใส่ขันดอกเสาหลักเมืองอินทขินเนี่ยจะมีวันนี้วันแรกนะครับ
0: วันแรก
1: ไปจนถึงวันที่19 พฤษภาคม13 ถึง 19 พฤษภาคม
0: แล้วก็จะมีวันออกอินทขินก็คือวันที่20
1: ครับ
0: วันสุดท้ายวันออกอินทขินเนี่ยเขาก็จะทำพิธีที่วัดตอนเช้า
1: ก็ฝากประชาสัมพันธ์กันนะครับเผื่อว่าใครจะไปทำบุญที่วัดเจดีย์หลวงเนี่ยก็วางแผนกันในทางสำคัญคือที่จอดรถทุกปี
0: คนก็จะเยอะนะ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ทยอยไปกัน
0: ฝนก็จะตกทุกปีโดยเฉพาะฟ้าครึ้ม
1: ๆ
0: นะคะใส่ขันดอก
1: ไปทางวัดทางวาแล้วขอไปอีกสักวัดนึงฮะเพิ่งจะได้วันนี้มีข่าวมาจากทางคุณสุรพันธ์สอนไม้นะครับผู้สื่อข่าวเชียงใหม่เนี่ยพี่ออสนะครับก็ส่งมาหลายข่าวเลย
0: เมื่อสั

0: คู่ก็พี่ออสด้วยเหมือนกัน
1: ต้องขอขอบคุณนะฮะมีหลายข่าววันนี้จากพี่ออสนะครับเจ้าอาวาสวัดร้องเมงอำเภอสันทรายเชียงใหม
0: ่
1: มาทางบ้านผมบ้
0: าง
1: ท่านได้เก็บสะสมของโบราณนับหมื่นชิ้นเลยนะแล้วทำเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เป็นศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์ให้เยาวชนรุ่นหลังได้รู้จักศึกษา
0: ของดีของเก่าของโบราณนะคะที่เก็บสะสมไว้
1: เดี๋ยวจะบอกว่าไฮไลท์มีอะไรบ้างแต่ทีนี้นะฮะท่านพระครูโกวิทธรรมโสพลอายุท่านก็75แล้วนะครับจะเอาวัดร้องเมงที่ตำบลหนองแหย่งอำเภอสันทรายเชียงใหม่ท่านเก็บสะสมของเก่าสารพัดทั้งของใช้เอกสารสำคัญทำเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เยาวชนและก็คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้นะครับซึ่งของสะสมเหล่านี้มีทั้งโบราณวัตถุศิลปวัตถุ
0: ของบักเก่าทั้งหลายหายากแล้วล่ะเนาะ
1: เขาบอกว่าของสะสมชิ้นแรกมาจากคุณแม่ของโยมแม่
0: ของโยมแม่
1: นะครับของท่านเจ้าอาวาส คืออะไรรู้ไหมฮะแบบพิมพ์ปั้นอิฐรูปโค้งทำจากไม้สัก
0: ค่ะ
1: เป็นภาษาล้านนาด้วยเรียกว่าพิมพ์ปั้นดินกี
0: โอ้
1: เนี่ย
0: อันนี้คืออันนี้เลยนะคะอ๋อจะเป็นรูปโค้งเลย
1: อย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: พิมพ์ปั้นดินกี
0: นี่เขาบอกใช้ก่อบ่อน้ำอายุกว่า100ปีแล้ว
1: ใช่อิฐที่เขาทำก่อบ่อน้ำในสมัยก่อนเนี่ยเนี่ยคือแม่พิมพ์เขาอ่
0: ะ
1: จากโยมแม่ที่ได้รับมรดกตกทอดมานับร้อยปีนะครับ
0: ก็คือได้มาจากบรรพบุรุษ
1: ใช่แล้วทำจากไม้สักนะเนี่ยโ
0: อ
1: ้โห
0: มีหนังสือเนี่ยค่ะอันนี้หนังสือเป็นธาตุนะคะ
1: โอ้สวยมาก
0: นี่ตัวหนังสือเขาแบบโบราณเลยนะ
1: คือจริงท่านเจ้าว่าเนี่ยก่อตั้งพิพิธภัณฑ์นี้มาตั้งแต่ปี2527แล้วก็มีประชาชนก็นำสิ่งของมาบริจาคด้วยนะครับเพิ่มเติมเข้ามาโดยมีพระชานนโชติวโรนะครับพระลูกวัดร้องเมงก็อธิบายถึงวัตถุล้ำค่าเหล่านี้
0: ที่มาที่ไป
1: หลายอย่าง
0: ของแต่ละชิ้น
1: เดี๋ยวจะบอกว่าไฮไลท์มีอะไรบ้างน่าสนใจอย่างเช่นมีหนังสือสัญญาซื้อขายตัวทาสรับใช้
0: เมื่อสักครู่เนี่ยค่ะที่เขาเขียนตัววัดอยู
1: ่คือเขาทำที่ตำบลคลองพดุงแขวงกรุงเทพ
0: ค่ะ
1: เมื่อปีพ.ศ. 2431
0: ค่ะ
1: ผู้ขายตัวชื่อว่านายพลับชื่อพลับแล้วก็ผู้ที่ซื้อชื่อว่าท่านแม่แปลก
0: ค่ะ
1: โดยซื้อในราคา3ชั่งตำลึง2บาท
0: อันนั้น
1: เมื่อกี้นะฮะเมื่อกี้นะแล้วก็มีอันนึงก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย
0: สมัยก่อนใช่ไหม
1: แล้วรัฐบาลสมัยก่อนเขาไม่ได้เขียนแบบสมัยนี้นะ
0: ค่ะ
1: แล้วมีเขียนอีกแบบนึงว่ารัฐเนี่ยคือรอเรือไม่หันถอถุงนะครับ
0: อ๋อ
1: แล้วเขาบอกว่ากำหนดออกภายในเขาภายในของเขาคือพอพานสระอายอยักษ
0: ์
1: ไม่ใช่ภายในแบบสมัยปัจจุบัน
0: ไม่ใช่พอสำเภา
1: สะกดแบบสมัยก่อน
0: ใช้พอพานนะ
1: แล้วเป็นสลากกินแบ่งตั้งแต่15สิงหาคมปีพ.ศ. 2487
0: เขาบอกเป็นงวดแรกใช่ไหมคะ
1: งวดแรก
0: ราคา
1: 1บาท
0: โอ้ย ถ้าเป็นเดี๋ยวนี้นี่โอ้ดีมากเลยนะ
1: ถ้าถูกนะถ้าถูกเนี่ยคุณจะได้รางวัลใหญ่คือ 100,000 บาท
0: โอ้ก็เยอะนะสมัยนั้น
1: 100,000 บาทแล้วประธานกรรมการเขาเขียนกรรมการยังไง
0: ค่ะกรรมกอไม่หันอาการมอกรรม
1: เขาเขียนอย่างนี้นะ
0: คำประก
1: าศตอนนั้นประธานกรรมการคือในตาลบุญนาคสกุลบุญนาคนี่เข้าใจได
0: ้ค่ะ
1: นะครับแล้วก็รางวัลที่2รางวัล 20,000 บาทรางวัลที่3 10,000 บาทสมัยนั้น
0: ก็เยอะอยู
1: ่ปี2487นะฮะปัจจุบันนี้สลากกินแบ่งฉบับนี้อายุมากกว่า82ปี
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็มีอันนี้ฮะใบสำคัญการสมรส
0: โอ้ทะเบียนสมรสนั่นเอง
1: สำนักทะเบียนอำเภอสันทรายเดี๋ยวเขาเขียนอำเภอสันทรายเขียนน่ารักมากคุณผู้ชม
0: เขียนว่า
1: อำเภอเนี่ยอำเภอเขาเป็นพอพานนะไม่ใช่พอสำเภานะ
0: อำเภอ
1: แล้วสันทรายเขาเขียนยังไงไหมซอโซสระอายอยักษ
0: ์
1: ทรายอย่างนี้เลยฮะแสดงว่าการสะกดสมัยก่อนเขาสะกดตาม
0: เสียงเน
1: า
0: ะ
1: ตามอักษรเลย
0: ตามเสียง
1: นะฮะแล้วก็ฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงเนี่ยจดทะเบียนสมรสเมื่อ8มกราคมปีพ.ศ.2485
0: ค่ะเห็นมีหมวกด้วยนะคะเมื่อกี้มีหมวกกับดาบเหมือนของนักรบนะ
1: ใช่หมวกแล้วดาบนักรบก็
0: ม
1: ี
0: สำหรับเจ้านายชั้นสูงที่เขาใช
1: ้
0: สวมใส่ออกรบในช่วงตั้งแต่ปี2317ถึง2436โอ้อันนี้ของเก่ามากๆนะคะ
1: มีทยาทที่ได้รับมรดกเนี่ยมามอบให้กับทางวัดเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแล้วก็เพื่อให้ได้ศึกษาเรียนรู้มีห้องครัวในอดีตมีใบขับขี่เกวียน
0: มีใครสมัยก่อนเกวียนต้องใช้ใบขับขี่ด้วยใช่ไหม
1: มีใครรู้บ้างไหมครับว่าสมัยก่อนการขับขี่เกวียนต้องมีใบขับขี่นะฮะในพอถึงปุ๊บด่านตรวจปั๊บ
0: มีด่านด้วยต่อสมัยก่อน
1: สมัยก่อนร ลองนึกจินตนาการภาพเอาสักแยกขวงประตูท่าแพขวงประตูท่าแพจะมีนายตำรวจต้องแต่งชุดแบบโบราณหน่อยแล้วตั้งกัน

0: ตั้งเป็นกลุ่ม
1: ขี่จักรยาน
0: ใช่แล้วคือเขาตั้งด่านไง
1: ตั้งด่านตรวจอะไร
0: ตั้งด่านตรวจเกวียน
1: เออตรวจเกวียน
0: อ้าวเกวียนจอดมีใบขับขี่ไหมขนอะไรมาบ้าง
1: เอ
0: าใบขับขี่มาเกวียน
1: เกวียนเกวียนนี่ต้องเป็นวัวหรือเป็นควาย
0: ไม่รู้แต่ใบขับขี่เกวียนต้องมีแล้วตำรวจจะบอกว่าขับดีๆนะอย่าขับเกินความเร็วอย่าใช้ความเร็วอย่าเกินกำหนดแล้วอย่าเมาแล้วขับนะนี่มันหายอะไรเนี่ยหายอะไรอยู่เนี่ยใช่ไหมอาจจะเป็นไปได้สมัยก่อน
1: หายปลา
0: อ๋อหายปลาไม่ใช่หายสุรานะอาจจะเป็นอย่างนี้ใบขับขี่เกวียนโอ้โหผมก็เพิ่งได้ยินครั้งแรกนี่แหละ
1: ได้ยินเหมือนกัน
0: ไปดูบอกว่ามันก็น่าสนใจดีนะนะฮะซึ่งใบขับขี่เกวียนเนี่ยออกโดยใครว่า
1: ใคร
0: กรมทางนะครับ
1: กรมทางเขาเขียนว่ากรมทางนี้เลยนะ
0: กรมทาง
1: เมื่อกี้นี้เนี่ยค่ะสมุดทะเบียนอนุญาตให้ใช้ยานพาหนะ
0: จริงเนี่ยปีพ.ศ.2469
1: อ
0: ันนี้เนี่ย
1: เลย
0: กรมทางที่ออกใบขับขี่ใครจะขี่เกวียนสมัยก่อนต้องมีใบขับขี่เกวียนแล้วไปเจอด่านตรวจเมาหรือเปล่าเนี่ยเมาหรือเปล่า
1: เมาแล้วขับ
0: เมาหรือเปล่าไอ้อย่าควบเร็วนะอย่าขี่เกวียนเร็วนะห้ามเร็วเกินกว่ากำหนด
1: อ
0: ย่างเงี้ยเกวียน
1: บรรทุกเขาเรียกว่าต่างสัตว์ได้กี่ตัวอะไรนะ
0: มันมีวิทยุโบราณด้วยนะฮะไฟฉายสมัยแต่ก่อนที่ใช้โห
1: เมื่อกี้มีภาพถ่านไฟฉายแต่คือเก็บไว้นานน่าจะสารประหลอดนะคะอันนี้ไม่ดี
0: 80ก้อนเลยนะ
1: 80ก้อนเมื่อกี
0: ้สารพัดของเก่าเยอะครับ
1: ใช้ก้อนใหญ่ด้วย
0: อีกเยอะเลย มีศิลปะในบ้านเราศิลปะจากเพื่อนบ้านก็มีพระพุทธรูปหยกขาวโอ้โหงดงามมาก
1: เมื่อกี้เนี่ยเนาะพระพุทธรูปหยกขาวอันนี้ก็คือเป็นของล้ำค่าหาดยะอันนี้เครื่องลงบัญชีสมัยโบราณนะพี่เอดู
0: ใช่ใช่
1: ตลกตอกแตกสมัยก่อนใช่ไหม
0: คือเข้าชมฟรีนะครับเข้าชมฟรีทางวัดก็เปิดขอความกรุณาอย่าไปแตะต้องย้ายไปถือไปอะไรมาคือขอให้เขายังคงอยู่ในสภาพ
1: นี่มีหุ่นอยู่ข้างในแต่ก็แอบกลัวเหมือนกัน
0: ต้องไปช่วงกลางวันสว่างๆหน่อยถ้าไปตอนค่ำๆมืดๆนี่ก็กลัว
1: จะซุ่มซิมนิดนึงนะ
0: กลัวจะหันหน้ามาเสียยิ้มให้นะฮะนะครับก็ขออานมัสการหลวงพ่อนะครับท่านพระครูแล้วก็ท่านเจ้าอาวาส
1: เป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะของเดิมของเก่านะคะที่เราจะได้มีหีบพระธรรมด้วยใช่ไหมคะ
0: เห็นช่วยใช่
1: เครื่องไม้เก่าอายุเป็นร้อยปีแล้วนะคะตู้พระธรรมนี่พระพุทธรูปหยกขาวที่เป็นศิลปะพม่านะคะ
0: ก็ฝากนะฮะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจ
1: วัดร้องเมง
0: ใช่
1: อำเภอสันทราย
0: สันทรายนะฮะ
1: เคยไปที่ลำปางกันค่ะพี่เอแต่จำชื่อวัดไม่ได้คือระหว่างทางที่เดินทางเขาก็จะมีเนี่ยค่ะทำเป็นพิพิธภัณฑ์แบบนี้เหมือนกัน
0: มีหลายวัดนะมีหลายที่คือวัดเนี่ยมักจะเป็นที่เก็บของเก่าของสะสมดีๆอยู่เยอะหลายที่มากน้อยก็แตกต่างกันไปแต่อันนี้มันมีความน่าสนใจหลายอย่างที่พี่เอไม่เคยรู้มาก่อนว่าใบขับขี่เกวียน
1: อันนี้ถูกใจมาก
0: มาก
1: อยากไปเห็นของจริงไหม
0: แล้วมันมีช่วงหนึ่งจำได้ไหมช่วงที่ราคาน้ำมันสูงๆอ่ะหลายคนก็ทำคอนเทนต์
1: อ
0: ่ะนั่งอะไรนะ
1: ขับเกวียนไปทำงาน
0: ข
1: ับ
0: เกวียนไปทำงานอ่ะ
1: ขี่ม้าไปทำงาน
0: ขี่ม้าไปทำงานขับเกวียนไปทำงานแล้วอย่าลืมนะฮะถ้ามันมีจริงขึ้นมาเนี่ยคุณต้องมีใบขับขี่เกวียน
1: ต้องไปสอบใบอนุญาตก่อนไหม
0: นะจอดตรงนี้ออกซ้ายออกขวา
1: สมัยก่อนชาวบ้านเขาไม่ต้องสอบใบอนุญาตนะขับเกวียน
0: ใช่ไหม
1: ขอให้ขับได
0: ้ไม่รู้แหละ
1: อย่างรถพ่วงถ้าไม่มีฝีมือนี่ขับไม่ได้นะเขาบอก
0: ก็ว่ากันไปอ่ะโอเคฮะมาดูข่าวเรื่องหนึ่งที่มันน่าห่วงอยู่เหมือนกันแบงค์พันปลอมอ่ะทางที่กดจากตู้ ATM ใช่ไหม
1: ใช
0: ่โอ้เรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องที
1: ่คือเราก็ไม่รู้เหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ขนาดว่าตู้ ATM เนี่ย
1: คือมันอย่างน้อยมันต้องผ่านระดับหนึ่งแล้ว
0: ตรวจสอบแล้วจริงปลอมยังไงก็ตาม มีพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งครับกดเงินจากตู้ ATM หลายแห่งในตัวเมืองเชียงใหม
1: ่
0: เพื่อนำเงินไปเป็นค่าโอนที่ดินแต่เจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามี1ใบเป็นธนบัตรฉบับละ 1,000 บาทปลอมก็เข้าแจ้งความกับทางตำรวจแม่ปิงเชียงใหม่เลยฮะ
1: ก็คือต้องแสดงตัวแล้วล่ะนะคะท่านนี้เป็นพนักงานบริษัทเอกชนนะคะชื่อคุณประวิตรธรรมนิธินะคะก็คือนำธนบัตรนะคะฉบับละ 1,000 อันนี้ก็ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สภ.แม่ปิงบอกว่าเป็นธนบัตรปลอมมีหมายเลขระบุอยู่นะคะซึ่งลักษณะเนี่ยเขาบอกว่ามันจะไม่เหมือนกับของจริงนะเวลาส่องดูภาพพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยพบว่าคือไม่ได้อยู่ตรงกลางจะเอียงๆนะคะของปลอมนี้จะเอียงไปทางซ้ายใช
0: ่
1: นะคะถ้าของจริงก็คือที่เวลาเราส่องนะเขาท่านจะอยู่ตรงกลางนะคะก็ไปให้เจ้าหน้าที่ธนาคารตรวจอีกทีก็ยืนยันว่าอันนี้คือของปลอมนะคะก็เลยมาแจ้งความ
0: ทีนี้ก็ต้องไปสืบนะฮะ

0: ว่าไปกดตู้ไหนเห็นบอกไปกดธนาคารถึง3แห่งหมายถึงตู้
1: ATM
0: ตามธนาคารถึง3แห่งนะฮะ
1: เขาเอาเงินไปจะไปโอนที่ดินใช่ไหมคะ
0: ที่สำนักงานที่ดินแล้วก็เจ้าหน้าที่บอกว่ามันมีฉบับนึงเป็นของปลอมไม่สามารถใช้ได
1: ้
0: ก็คือจาก 80,000 บาทเหลือ9เหลือ
1: 79,000
0: ต้องไปหาเพิ่มมาอีก 1,000 นึงใหม่ทีเนี้ยทางธนาคารเนี่ยก็ยืนยันนะฮะว่าเป็นของปลอมแล้วแหละแต่ว่ายืนยันว่าไม่น่าจะอยู่ในระบบของธนาคารได้และไม่ทราบว่ามายังไง
1: ทีนี้คือเขาไม่ได้กดที่เดียวเนาะไปหลายที่ก็อาจจะยังไม่แน่ใจว่าเงินจำนวนนั้นมาจากแบงค์ไหน
0: แต่เขามีหมายเลขของแบงค์นะ
1: อ๋อใช่
0: 3J0007954
1: อันนี้ไม่ได้ใบเลขใช่ไหมคะ
0: มันเป็นรหัสแบงค์ซึ่งมีหมายเลขของแบงค์อยู่เนี่ยแต่ที่น่าสนใจก็คือกดตู้ ATM อย่างเดียวเลยนะเขาบอก
1: แต่ดูหน้าตาเนี่ยค่ะพี่เ
0: อ
1: ก็ดูเหมือนธนบัตรที่เราใช้ปกติ
0: ถ้าไม่สังเกตดีๆนะถ้าไม่สังเกตเนี่ยก็หยิบจ่ายกัน
1: ความยับย่นยู่ยี่หรืออะไรนะเนื้อของมันเนี่ยเนื้อสัมผัสเนี่ยเขามีวิธีการสังเกตด้วยใช่ไหมคะจริงหรือปลอ
0: ม
1: นะคะสัมผัสยกส่องพลิกเอียงนะคะเนื้อกระดาษต้องหยาบแน่นลายน้ำพระบรมสาทิสลักษณ์นะคะที่อยู่ในช่องว่างๆเนี่ยต้องชัดเจนอยู่ตรงกลางแถบสีบนเนื้อกระดาษเนี่ยจะเปลี่ยนได้เมื่อเวลาพลิกก็คือจะแวบๆได
0: ้
1: มีลายดอกประดิษฐ์ที่จะมีตัวเลข 1,000 ซ่อนอยู
0: ่
1: แบงค์จริงนะคะอันนี้คือ
0: ถ้ามีการสมัครที่ตัวเลข 1,000 บาทอ่ะ
1: ม
0: ันจะรู้สึกได้ถึงความชัดเจนว่ามันนูนขึ้นมาจากกระดาษนะนูนขึ้นมานะครับทีนี้อย่างนี้ผมก็เชื่อว่ามาคุณประวิทย์เนี่ยก็คงไม่ได้มีบัตรธนบัตรปลอมหรอก
1: ใช่
0: เพราะว่าคนจะไปโอนที่ดินนะแล้วเงิน 80,000 บาทเนี่ยมันโผล่มา1ใบเนี่ยคือถ้าเป็นมิจฉาชีพเขาเอา 1,000 บาทไปตามร้านย่อยๆร้านเล็กๆที่ตรวจสอบยากดีกว่า
1: อันนี้เขาตรวจสอบได้อยู่แล้ว
0: เพราะสมัยนี้หน่วยงานองค์กรต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินเยอะๆเนี่ยเขามันมีอุปกรณ์ในการตรวจเช็คธนบัตรอยู่แล้ว
1: อย่างร้านสะดวกซื้อก็เห็นเขามีปากกา
0: ใช
1: ่ขีดๆอะไรไม่รู้เขาเอาลองขีดดูนะคะ
0: ก็จะมีอุปกรณ์ในการตรวจเช็คแล้วว่าธนบัตรจริงปลอมเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ใช้เครื่องมือที่ไม่แพงมากก็เช็คได้เบื้องต้นฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะต้องมีอะไรบางอย่างที่มันผิดพลาดตรงไหน
1: เ
0: น
1: า
0: ะ
1: มาจากไหนอาจจะเป็นแบบว่าฝากกับตู้แล้วบังเอิญว่ามันผ่านอย่างนี้หรือเปล่ามันก็เลยเข้าไปในระบบได้เพราะว่าถ้าสมมติไปที่แบงก์จริงๆเวลาฝากเงินใช่ไหมคะเขาก็จะมีระบบตรวจของเจ้าหน้าที่ธนาคารที่เป็นมนุษย์อยู่อะไร
0: ถ้าฝากกับตู้แล้วผ่านยอดเงินโอนถึงปลายทางเขาก็ได้เลยนะถูกต้องไหม
1: ถูกต้องทีนี้เงินเนี้ยมันก็เข้าไปอยู่ในระบบแล้วเรียบร้อยถูกป่ะคะระบบของธนาคาร
0: ทั้งนั้นอันนี้เราต้องพูดถึงทางเจ้าหน้าที่ธนาคารด้านเทคนิคของตู้ ATM แล้วว่าลองไปเช็คครับธนบัตรที่เขามีการฝากผ่านตู้
1: ฝากผ่านตู
0: ้มันมี
1: ฝากเองอะไรอย่างเงี้ย
0: ฝากเองอ่ะเข้าใจไหม
1: มันก็จะมีผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างไอ้ลักษณะที่มันไม่ผ่านที่มันจะมีธนบัตรที่ยับมุมงออะไรเงี้ยมันก็จะเด้งออกมาแบบให้เราคลี่มันออกให้มันเรียบๆอีกทีเอาลองใส่ลงไปหรือถ้าเก่าเกินไปมันก็อาจจะไม่ผ่าน
0: แต่ถ้าเกิดว่าธนบัตรปลอมแล้วมันผ่านเข้าไปได้จริงๆนะอันนี้ที่พูดนะยอดเงินปลายทางคนนั้นได
1: ้ได้สิ
0: แต่ขณะเดียวกันไอ้แบงค์ปลอมมันอยู่ในตู้นะ
1: อยู่แล้วเรียบร้อยนี่มันคือเข้าระบบแล้วเรียบร้อยนะ
0: ฉะนั้นลองไปดู
1: แต่อันนี้เราก็ไม่แน่ใจไม่ฟันธงว่า
0: ไม่ฟันธง
1: มันมาจากระบบฝากแบบนี
0: ้
1: แต่วิธีการที่มันจะเข้าไปในธนาคารได้ถ้าไปที่ธนาคารมันไม่น่าจะได้อยู่แล้ว
0: ก็อันนี้เรายังไม่ได้พาดพิงธนาคารนะครับโดยตรงนะฮะ
1: ใช่
0: เพียงแต่บอกว่ามันมีการพบแบบน
1: ี
0: ้ข้อสงสัย
1: เพราะว่าเขากดมาจากธนาคารเนี่ยค่ะมันไม่ได้เป็นแบงค์ปลอมมาจากร้านค้าที่เจอกันอยู
0: ่โอเคฮะอันนี้ก็คืออีกประเด็นหนึ่งที่โอ้ไว้ใจไม่ได้สังคมนี้อยู่ยาก 1,000 บาทนะครับ
1: โอ้ยเวลาพี่เอติปนี่ลำบากเลยสิถ้าอย่างงี
0: ้โอ้หลังๆมาพี่ติปแบงค์เขียว
1: ง่ายและสะดวก
0: ตามสถานการณ
1: ์ไม
0: ่เศรษฐกิจตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลก
1: ที่แบงค์เขียวเพราะว่าอ๋อมันปลอมยากส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยปลอมกัน
0: เดี๋ยวมาแบงค์เขียว
1: อ๋อ
0: แบงค์เขียวโอเค
1: เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนดีกว่าเนาะ
0: ครับ
1: พักกันสักครู่ค่ะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: 02-114-3

0: 3990ค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปช้อปปิ้งกันได้ที่ช็อปมาเนียนั่นเองนะคะ
1: ม
0: ี
1: คุณผู้ฟังส่งข้อความมาฮะว่าเมื่อไหร่เทศบาลจะราดยางถนนในตัวเมืองให้ดูดีไม่เอาแบบปะๆนะครับรถจะพังแล้วครับ
0: ก็คือมันปะเสร็จแล้วมันก็ยุบมันยุบแล้วก็ปะใช่ไหมก็เจอหลายๆจุดเนาะ
1: ใช
0: ่หรือใหม่ทั้งหมดมันก็อาจจะใช้งบประมาณเยอะกว่าหรือเปล่าคะพี่เอ
1: แต่ควรทำ
0: แต่ก็ควรทำ
1: เพราะมันทำให้มันดีไปเลย
0: หรือว่าทำไมไม่ทำให้หนาตั้งแต่แรก
1: มันอาจจะใช้เวลาช่วงหนึ่งมั้งแล้วค่อยๆพัง
0: อ
1: ๋อใช่ไหมไม่รู้อันนี้คือจริงๆอ่ะก็ควรทำนะควรทำจริงๆเพราะว่าผมคือหนึ่งในผู้ที่อยู่ในสภาวะเดียวกับท่านเลย
0: ก็เจอทุก
1: ช่วงล่างรถจะไปแล้ว
0: ไปแล้ว
1: ครับ
0: เจอเกือบทุกๆเส้นทางหลายๆเส้นทาง
1: นะฮะ
0: แต่ก็ค่อยๆไปอย่าขับเร็วมากเกินไปนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวมันจะเหิน
1: นะมันจะเหิน
0: จะเหิน
1: นี่แหละ
0: นะคะแว่นแว่นตาโอเคอยู่ไหมคะพี่เอสแว
1: ่นเนี่ยอะไรครับ
0: ตัดใหม่หรือยัง
1: อันเนี้ย
0: สายตาใช้ได้อยู่หรือเปล่า
1: แล้วต้องไปตัดแว่นเฉพาะของเจ้าเขาด้วยนะ
0: เจ้านี้เนี่ยไม่ใช่คนไทยเขาไม่รับนะคะ
1: เขาไม่รับคนไทย
0: เพราะว่าเขาพูดไม่ได้
1: เขาพูดสื่อสารคนไทยไม่ได้
0: แต่จริงอยู่เมืองไทยทำไมพูดไม่ได้แต่ทีนี้มันผิดปกติคือบอกแจ้งคนไทยแต่มาเปิดมันก็ไม่ได้ไม่กลับได้มันก
1: ็ตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ครับบุกจับร้านตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นตาอย่างหรูด้วยนะร้านหรูด้วยนะ
0: แถวห้วยแก้ว
1: แถวห้วยแก้วกลางเมืองเชียงใหม่เจ้าของและพนักงานรวม5คนเป็นชาวพม่า
0: เมียนมาหมด
1: และไม่รับลูกค้าคนไทยเปิดมาได้กว่า2เดือนแล้ว
0: โอ้ก็นานอยู
1: ่นะร้านนี้เขาตรวจวัดสายตาประกอบแว่นเนี่ยตกแต่งร้านอย่างหรูหราด้วยนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รับคนไทยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาสื่อสารไม่ได้หรืออาจจะพูดไทยไม่ชัด
0: แต่บางคนเขามาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเขาก็พอพูดได้แล้วนะ
1: พูดได้นิดหน่อย
0: พูดได้นิดหน่อย
1: แต่มาเสียเนี่ยอ๋อเลยว่าไม่ใช่คนไทย
0: ไม่ใช่คนไทยใช่
1: เจ้าที่เลยต้องแฝงตัวเข้าไปเจ้าที่ต้องแฝงตัวเข้าไปก็คือปลอมตัวเข้าไปขอใช้บริการวัดสายตา
0: ก็คือจะไปตัดแว่นนั่นแหละ
1: แต่ทางร้านปฏิเสธให้กับบริการพร้อมแนะนำว่าให้ไปบริการร้านอื่นอ
0: ้
1: างว่าคุณหมอไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได
0: ้
1: คุณหมอตัดแว่นอ่ะ
0: อู้ไทยไปได้อ๋อทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะพฤติการไม่เหมาะแล้วล่ะอยู่ในไทย
1: แปลกนะ
0: มันแปลก
1: เออทั้งที่อยู่ในประเทศไทย
0: ทั้งที่ประกาศเนาะเขาเหมือนกับแบบโฆษณาแหละนะว่าเชิญชวนมาใช้บริการมีเพจด้วยนะ
1: เฟซบุ๊กของเขาด้วย มีการโฆษณาพร้อม โปรโมชั่นกรอบพร้อมเลยราคานี่
0: โซเชียลมีเดียอุ้ย799
1: บริการ
0: ราคาหลักร้อย
1: เปลี่ยนเลนเปลี่ยนกรอบคอนแทคเลน
0: โอ้มีครบหมดเลย
1: เนี่ย
0: นะคะผู้ต้องหา5ราย1รายเป็นกรรมการผู้จัดการ
1: และไม่ใช่คนไทยด้วย
0: และไม่ใช่คนไทยนะคะแล้วก็ไม่มีใบอนุญาตทำงานในราชอาณาจักรด้วยธรรมนาแล้วมากกว่า2เดือนนะคะอันนี้ก็คือมันไม่ใช่อาชีพที่เขาสามารถทำได้ในประเทศเรา
1: เขาสงวนไว้เฉพาะคนไทยนะฮะอาชีพนี้นะครับ
0: เป็นบุคคลต่างด้าวนั่นเองนะคะก็ทีนี้เนี่ยกรรมการผู้จัดการนะคะมีความผิดในฐานะนายจ้างที่รับบุคคลต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตซึ่งตัวเองก็ไม่มีใบอนุญาตเหมือนกันนะคะและเป็นกรรมการผู้จัดการ
1: คือจริงๆถ้าพูดตามตรงเนี่ยถ้าตรวจเช็คอีกหลายร้านนะก็เราไปต้องให้เจ้าที่ไปดูแล้วแหละ
0: เห็นพี่เอบอกว่าพี่เอก็เคยเจอเหมือนกัน
1: เคยเจอแถวบ้านเป็นร้านเสริมสวยความงาม
0: ค่ะ
1: ที่บางทีเขาไม่รับคนไทย
0: อ้าว
1: เหมือนกัน
0: เ
1: ขาเล่าเฉพาะกลุ่มเขาประเทศเขาอะไรเงี้ยเพราะการสื่อสารของเขาอ่ะเราฟังออกอยู่แล้วไงมีร้านเสริมสวยร้านอะไรนะทำความงามเขาอ่ะ
0: จริงๆก็ทำหลายอย่างเนาะเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะร้านอาหารเล็กๆที่เขาเปิดเนี่ยจริงๆนะนะคะเราก็กินอาหารฝีมือบ้านเขา
1: คือพวกนี้จะประกอบอาชีพได้ก็ต่อเมื่อต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการการทำงานแต่ว่าเป็นนักลงทุนไงในฐานะผู้ลงทุนนะครับหรือว่าผู้ที่มาทำการค้าการขายโดยตรงแล้วก็ต้องมีใบอนุญาตในการทำ
0: คือมันจะต้องผ่านการตรวจสอบด้วยนะคะหรือว่าถ้าเป็นลูกจ้างต้องมีนายจ้างแล้วก็จะต้องตรงกันกับที่ระบุไว้ว่าเป็นลูกจ้างงานประเภทอะไรอาชีพอะไรเน
1: า
0: ะงั้นนายจ้างก็จะมีความผิดด้วย
1: คือพี่เคยได้ยินเรื่องของชาวต่างชาติอะที่เขาอยากจะมาค้าขายบ้านเราเนี่ยบางทีเขาไม่สามารถได้การลงทุนลงทุนจะทำได้แต่การถือหุ้นก็จะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งกระบวนการหนึ่งก็ต้องมีการอนุญาตไปใช่ไหมแต่เนี่ยคือเขามาเปิดร้านเองเลยไงไม่ได้นะ
0: นะคะตัดผมยังไม่ได้เลยนะนะคะหลายๆอาชีพนะคะอันนี้ก็เป็นหูเป็นตาได้นะคะเพราะว่าอย่างช่วงก่อนเนี่ยก็จะมีจีนใช่ไหมคะทัวร์ศูนย์เหรียญ
1: นั่นแหละปัญหาของเราก็คือเศรษฐกิจ

0: แย่เลยเงินไม่เข้าบ้านเราอ่ะ
1: ก็คือเหมือนว่านักท่องเที่ยวมาเยอะแต่ทีนี้เนี่ยเขาซื้อกินเบ็ดเสร็จนะคะ
0: กินกับของเขาใช้ของเขาหมดเลย
1: ของคนจีนหมดเลย
0: แต่ใช้พื้นที่บ้านเรามาค้าขาย
1: ถูก
0: นั่นแหละ
1: เหมือนเวลาที่เดี๋ยวนี้เขาไลฟ์ขายของเนาะเขาไปที่ร้านเขาไม่ต้องลงทุนซื้อของเองที่คนจีนนะ
0: พอมีเวลาปิดท้ายสักข่าวฮะเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดครับเมื่อวานนี้ชุดปฏิบัติการสายฟ้าสืบสวนภาค5 IDP5 นะฮะไล่ล่าทลายแก๊งเครือข่ายเครือข่ายยาบ้ายึดของกลางได้180,000เม็ดเลยนะ
1: อันนี้ได้ภาพมาจากสืบสวนภาค5นะคะ1,800,000เม็ดใช่ไหมคะ
0: คือคนนี้ที่ถูกจับกุมเป็นชายอายุ30ปีชาวตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ดของกลางยาเสพติดยาบ้านะครับ180,000เม็ดซึ่งการจับกุมในครั้งนี้นะครับสืบเนื่องจากชุดปฏิบัติการสืบสวนนะฮะทราบว่าผู้ต้องหามีพฤติการในการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่ได้วางแผนทำการจับกุมพร้อมของกลางในเขตอำเภอดอยสะเก็ดเบื้องต้นก็แจ้งข้อหานะครับว่ามีไว้เพื่อจำหน่ายนะครับเพื่อการค้าแล้วก็เกิดมีการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนเยาวชนด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่แหละก็คือเรื่องของการจับกุมของผู้ชายคนนี
1: ้
0: 180,000เม็ดนี่ผมว่าเยอะนะ
1: เยอะค่ะอันนี้เขาใช้รถเล็กขนนะคะก็คือเนียนๆตกตาไปนะคะเพราะว่าเหมือนเป็นรถที่ใช้ในชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยนะนะคะไม่ได้เป็นรถคอกหรือว่ารถเกษตรแบบที่ขนผักอะไรที่เราพูดถึงเน
0: า
1: ะอ
0: ัน
1: น
0: ั้นรถส่วนบุคคลใช่ไหม
1: ก็ใช้รถส่วนบุคคลก็เนียนๆไปนะคะแต่ก็ไม่รอดนะคะติดตามจับกลุ่มได้นี่จริงๆแล้วเบาะแสก็สามารถแจ้งได้ถ้าเกิดว่าใครที่พบเห็นเป็นห่วงลูกหลานเราจริงๆเนาะมันเข้าถึงได้เยอะมากขึ้นเนาะเดี๋ยวนี้อันตรายนะคะสำหรับเรื่องของยาเสพติดนั่นเองนะคะ
0: พอจะฝากข่าวทิ้งท้ายสักหน่อยได้ฮะ
1: ได้มทร.ใช่ไหมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนะคะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะคะเดินหน้าขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคตนะคะที่จะส่งมอบนวัตกรรมเครื่องชาร์จไฟฟ้ากระแสตรงแบบ2ทิศทาง
0: เยี่ยมเลยดีชอบคือเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงแล้วนะครับขั้นสูงที่สามารถเปลี่ยนบทบาทของยานยนต์ไฟฟ้าจากผู้ใช้พลังงานให้กลายเป็นแหล่งจ่ายพลังงานกลับคืนสู่ระบบไฟฟ้าได้ด้วยและระบบอาคารอัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับการพัฒนาระบบพลังงานอัจฉริยะและบริหารจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนในอนาคต
1: ค่ะนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าเป็น vehicle to grid นะคือ V2G นะคะที่เอามาใช้กับเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีคนพูดถึงเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอีกทิศทางหนึ่งนะคะในการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนนะคะอันนี้เป็นผลงานนะคะของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพพร พัชรประกิตินะคะคณะบดีของคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะนะคะที่ได้รับการสนับสนุนด้วยนะคะจากหน่วยบริหารจัดการทุนด้านพื้นที่พัฒนาพื้นที่หรือว่าบพท.นะคะก็เป็นความร่วมมือกันกับภาคเอกชนด้วยบริษัท ASN Tech นะคะ DSE แล้วก็ KMB Technology นะคะในการพัฒนารูปแบบให้เป็นพลังงานสะอาดสร้างระบบนิเวศด้านยานยนต์ไฟฟ้าของไทย
0: คือตัวเครื่องเนี่ยเขามีการออกแบบในรูปแบบตู้แร็กนะฮะตู้แร็กตู้แร็กนะฮะมาตรฐาน19นิ้วพร้อมระบบจัดเก็บสายชาร์จแล้วก็จุดทดสอบสัญญาณนะครับสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกและช่วยยกระดับการเรียนรู้การวิจัยด้าน EV ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นล่าสุดก็มีการลงนามแล้วนะครับนะก็มอบสิทธิ์ในเรื่องของเทคโนโลยีตรงนี้นะครับกับทางบริษัทเอกชนแล้วก็ทางมทร.ล้านนานะครับพิธีลงนามก็เสร็จสิ้นไปละทีนี้ก็คือการเดินหน้านะครับกับเครือข่ายผู้ประกอบการ EVและส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
1: นะคะที่นำมาใช้จริงๆเนี่ยเขาบอกว่านวัตกรรมเนี้ยมีการวิจัยพัฒนาต่อเนื่องมากว่า20ปีแล้วนะนะคะก็คือไม่ใช่เพิ่งจะมาทำนะคะเดี๋ยวนี้ก็คือเริ่มต้นจากการพัฒนาระบบชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ก่อนนะคะแล้วก็มีการต่อยอดไปสู่ระบบจัดการแบตเตอรี่ภายในบ้านนั่นเอง
0: นะคะ
1: ก็ประสบความสำเร็จ V2G ขนาด30กิโลวัตต์นะคะ
0: ครับเดี๋ยวคงจะได้มีการขยายข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมในต่อไปในวันต่อๆไปเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งการพัฒนาที่ผมชื่นชอบนะการใช้พลังงานทางเลือก
1: พลังงานทางเลือกพลังงานสะอาดนะคะแล้วก็หวังว่าก็จะได้ในราคาที่ถูกลงนะคะเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่ข่าวที่เมืองเหนือเราสองคนลากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: บุญรักษาด้วยครับ
2: ขณะนี้เวลา 13:00 นเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: รัฐมนตรีสุ ุภมาศเผยช่างหนึ่งเบี้ยวนัดสคบไม่มาให้ปากคำ

ทิ้งเหยื่อ40รายเกอร์สั่งออกหมายเรียกซ้ำนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายเกรียงไกรระวัยกลางหรือช่างหนึ่งผู้รับจ้างก่อสร้างบ้านเจ้าของเพจ Facebook หวานเจี๊ยบรับสร้างบ้านภายหลังสคบ.ใช้อำนาจตามกฎหมายเชิญตัวผู้ถูกกล่าวหาเข้าให้ปากคำเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาณสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคปรากฏว่าช่างหนึ่งถูกผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้เดินทางมาให้ปากคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามนัดหมายขณะที่มีผู้เสียหายเดินทางมาให้ปากคำจำนวน40รายจากทั้งหมด60รายทำให้ไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้สคบ.จึงต้องออกหนังสือเรียกผู้ถูกกล่าวหาให้มาแสดงตัวอีกครั้งหากไม่มาแสดงตัวจะมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก่อนชี้ผลกำไรบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่พุ่ง 456% สะท้อนลาภลอยจากวิกฤตนายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวระหว่างการแถลงปัญหารัฐบาลออกพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าบริษัทไทยออยล์เพิ่งประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกของปี2569ซึ่งตรงกับที่ตนพูดมาตลอดว่าจะมีกำไรลักษณะลาภลอยจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นคือมีการซื้อน้ำมันกักตุนเอาไว้ก่อนเกิดสงครามแล้วรัฐบาลเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถขายน้ำมันให้ประชาชนในราคาที่ปรับสูงขึ้นหลังสงครามได้รวมถึงค่าการกลั่นที่ปรับสูงขึ้นมาที่16-17บาทต่อลิตรเห็นได้จากการที่ไตรมาสแรกบริษัทไทยออยล์มีกำไรถึง 9,000 ล้านบาทสูงมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 4.5 เท่าหรือ 456% และสูงกว่ากำไรทั้งปีของปีที่แล้วประมาณ 30% ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้ต้นทุนพลังงานสูงเกินจำเป็นคือรัฐบาลไม่ได้กำกับดูแลวิธีการกำหนดราคาน้ำมันแต่กลับมาตั้งคตร.ศึกษาว่ามีแนววิธีการอื่นใดหรือไม่ที่จะกำหนดราคาน้ำมันที่เป็นธรรมกับประชาชนมากกว่าที่ใช้อยู่แต่วันนี้ก็ยังใช้สูตรเดิมยังคำนวณแบบเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยและการที่รัฐบาลไม่ลดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ต้นทุนน้ำมันสูงจนทำให้รัฐบาลยกมาเป็นข้ออ้างในการออกพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อเยียวยาประชาชนทั้งนี้อาจไม่จำเป็นต้องเยียวยาเลยตั้งแต่แรกหากได้ทำในสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์แนะนำบวท.ย้ำจราจรทางอากาศทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลนายสุรชัยหนูพรมรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.กล่าวว่าจากกรณีที่มีผู้โดยสารของสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG029 เส้นทางบินอุบลราชธานีสุวรรณภูมิได้โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ทำให้สังคมตั้งคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศวิทยุการบินในฐานะหน่วยงานผู้ให้บริการการเดินอากาศของประเทศจึงขอชี้แจงว่าการปฏิบัติงานของ ATC ในวันเวลาดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยทางการบินในระดับสากลทุกประการรวมถึงการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมยึดถือความปลอดภัยของทุกเที่ยวบินเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดและได้มีการตรวจสอบตามกระบวนการภายในพบว่าขณะเกิดเหตุการณ์ที่ระบุในโพสต์มีอากาศยานอีกลำที่เข้ามาลงด้วยทางวิ่งที่คู่ขนานกันกับ TG029 ไม่สามารถปฏิบัติการบินเข้าไปทำการร่อนลงได้เนื่องจากประสบปัญหาทางเทคนิคดังนั้น ATC จึงต้องแก้ไขสถานการณ์โดยจัดการให้อากาศยานทั้ง2ลำมีระยะห่างตามมาตรฐานก่อนจะอนุญาตให้ TG029 ลดระยะสูงเข้าสู่สนามบินเพื่อทำการลงและขณะที่นักบินนำเครื่องเข้ามาลงเมื่อผ่านระยะสูง 1,000 ฟุตปรากฏว่าการร่อนลงสู่สนามบินไม่เสถียรนักบินจึงตัดสินใจขอทำการบินขึ้นไปใหม่ตามวิธีปฏิบัติบินตามมาตรฐานที่กำหนดส่งผลให้เกิดความล่าช้าของเที่ยวบินดังกล่าวขึ้น

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
4: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง Mcot Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ Mcot Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
5: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
6: ้ Mcard Radio Mcard Radio 100.75 MHz 100.75
7: สถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่100.75 ขอเชิญติดตามรายการรู้ไว้ไม่หลงกลมิจฉาชีพกับอสมทเชียงใหม่ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.รู้ทันกลโกงไม่ให้ตกเป็นเหยื่อทันกระแสไม่ตกยุคภัยออนไลน์ใกล้ตัวเรา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะในช่วงรู้ทันมิจฉาชีพกับอสมทเชียงใหม่นะคะสุขสันต์วันหยุดค่ะวันนี้วันพืชมงคลนะคะหลายท่านก็คงจะได้ติดตามนะคะว่าพระโคเสียงทายนะคะทานอะไรบ้างนะคะก็หลายๆท่านคงได้ติดตามกันอย่างแน่นอนนะคะพระโคก็เลือกที่จะทานหลายอย่างเลยนะคะนะเรื่องของน้ำท่านะคะการพยากรณ์อากาศการพยากรณ์ไว้นะคะเลือกกินงานะคะเลือกผ้ากี่คืบนะคะนะก็ให้ได้ติดตามกันนะคะก็เป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีธรรมเนียมค่ะที่จะถือปฏิบัตินะคะในช่วงของการเตรียมที่จะทำฤดูกาลใหม่นะคะในช่วงฤดูฝนที่กำลังใกล้จะมาถึงนี้แล้วเช่นเดียวกันนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่เราเองนะคะก็มีงานบุญนะคะที่อยากจะเชิญชวนกันไปร่วมกันกับประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินประจำปี2569นะคะศรัทธามากันเยอะเลยนะคะประชาชนเองด้วยนะคะที่วัดเจดีย์หลวงนะวันนี้นะคะเป็นวันแรกนะคะวันที่13นะคะเรื่อยไปจนถึงวันที่20พฤษภาคมนะคะที่จะเป็นวันออกอินทขินนะคะวันนี้วันเข้าอินทขินค่ะก็มีงานบุญนะคะแนะนำสำหรับท่านที่จะไปร่วมใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินนะคะก็จะมีจุดจอดรถอยู่หลายๆจุดเลยทีเดียวนะคะลองเช็คเส้นทางหรือไม่ก็อาจจะใช้วิธีการนี้นะคะจอดรถอีกที่หนึ่งนะคะแล้วอาจจะเดินไปนะคะหรืออาจจะใช้บริการขนส่งสาธารณะก็ได้นะคะภาคเอกชนค่ะก็ดีนะคะเป็นการที่จะออกกำลังกายแล้วก็เป็นการช่วยเหลือเศรษฐกิจในชุมชนกันอีกด้วยรวมถึงนะคะวันนี้ค่ะวันหยุดก็จริงนะคะแต่ว่ามิจฉาชีพนั้นไม่ได้หยุดตามไปด้วยซึ่งวันนี้นะคะเราจะร่วมพูดคุยกันกับท่านสารวัตรต้อมนะคะพันตำรวจเอกหญิงสุนิดาสิมทิไกรผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ2กองบังคับการอำนวยการตำรวจพลภาค5นะคะสวัสดีท่านสารวัตรต้อมค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณอุ้ยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยวันนี้วันหยุดคุณอุ้ยนะคะวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะคะแต่ก็ยังมีน้องๆนักเรียนหลายๆโรงเรียนที่เปิดทำการเรียนการสอนวันนี
0: ้ค่ะ
1: ดังนั้นนะคะในเรื่องของสภาพการจราจรวันนี้เนี่ยทางกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะคะพร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะคะท
0: ั
1: ้งในภาคเช้าภาคเย็นแต่ว่าตอนบ่ายวันนี้อย่างที่คุณอุ้ยได้นำเรียนให้กับคุณ

0: ฟังนะคะว่าวันนี้เนี่ยที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะมีงานใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิณที่วัดเจดีหลวงค่ะแต่ว่าในเรื่องของขบวนแห่คุณด้วยเขาเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงวันนี้นะ
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาเขามีขบวนแห่พระเจ้าฝนแสนหาพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม
1: ่ตั้งแต่ตอนนี้ไปเลย
0: ใช่ค่ะตั้งแต่ช่วงเวลานี้เลยนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่จะใช้เส้นทางนะคะซึ่งขบวนแห่เนี่ยเขาก็จะเริ่มตั้งแต่วัดเจดีหลวงด้วยนะคะไปผ่านถนนพระปกเกล้าไปแยกกลางเวียงนะคะไปหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์แล้วก็ไปที่แยกโรงเรียนยุพราชเข้าถนนราชวิถีแยกบุญอยู่นะคะแล้วก็ไปที่จุดกลับรถสมเพชรถนนช้างม้อยแล้วก็ไปที่แยกซุ้มประตูจีนเข้าสู่ถนนช้างม้อยตัดใหม
1: ่
0: เข้าไปแยกวัดแสนฝางแล้วก็ไปสู่ถนนท่าแพไปถึงขวงประตูท่าแพถนนราชดำเนินแล้วก็ไปแยกวัดพันอ้นแยกกลางเวียนแยกกันเวียงนะคะแล้วก็ถนนพระปกเกล้าแล้วก็มาสิ้นสุดที่วัดเจดีหลวงด
1: ัง
0: นั้นเชื่อว่าวันนี้อย่างที่คุณอุ้ยบอกนะคะน่าจะมีพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศร่วมในพิธีดังกล่าวนะคะซึ่งคุณอุ้ยก็ได้นำเรียนให้กับคุณฟังว่าหลายท่านที่อยากจะไปงานใส่ขันดอกนะคะควรจะเลือกใช้บริการรถสาธารณะใช่ไหม
1: ค่ะเป็นการหลีกเลี่ยงรถติดด้วยนะคะเกิดว่าเราอาจจะไม่สะดวกนะคะด้วยหลากหลายปัจจัยเนี่ยก็รออยู่หน้าบ้านก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: น้ำขมิ้นส้มปล่อย
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: แต่ก็อย่างที่ได้นำเรียนว่างานก็มีตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรกนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ถึงวันที่19แล้วก็วันออกคือ20
1: ใช่ค่ะ
0: ดังนั้นยังมีเวลาอีกหลายๆวันเลยแต่ว่าวันนี้เป็นวันแรกวันสำคัญนะคะเราก็มีในเรื่องของขบวนแห่พระเจ้าฝนแสนหานะคะพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: ดังนั้นก็วันนี้เป็นวันหยุดด้วยก็ทำให้มีคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนหลายท่านนะคะไปร่วมงานแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่าในส่วนของกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่อย่างที่คุณอุ้ยบอกตั้งแต่แรกเลยวันนี้วันหยุดราชการ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ที่แน่ๆเลยนะคะคือตำรวจก็ไม่หยุดนะคุณอุ้ยและมิจฉาชีพก็ไม่หยุดเหมือนกันนะคะคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะโดยเฉพาะสถานีตำรวจปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา24ชั่วโมงมิจฉาชีพก็ไม่หยุดเหมือนกันนะคะก็หลอกลวงพี่น้องประชาชนได้ตลอดเวลาเหมือนกันนะคะไม่ใช่แต่เวลาช่วงกลางวันช่วงกลางคืนนะคะดึกๆมิจฉาชีพก็ยังคงหลอกลวงได้วันนี้เนี่ยที่จะนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะก็จะมีทั้งในเรื่องของข้อมูลสถิติในช่วง7วันที่ผ่านมานะคะแล้วก็ข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมาแจ้งเตือนภัยด้วยนะคะนำข้อมูลการจับกุมล่าสุดของตำรวจสอบสวนกลางมานำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนรวมไปถึงวันนี้เนี่ยท่านพลตำรวจตรีธวัชชัยพงษ์วิวัฒนชัยท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ก็ฝากแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะแก๊งมิจฉาชีพซึ่งยังคงหลอกลวงพี่น้องประชาชนวันนี้เราก็จะพูดคุยในประเด็นต่างๆเหล่านี้กันนะคะรวมไปถึงจะนำเอานโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะคุณอุ้ยมานำเรียนให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบเกี่ยวกับในเรื่องของมาตรการนะคะที่ทางท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้มีการออกมาตรการเข้มนะคะมีการสั่งการให้ตำรวจทั่วประเทศนะคะรวมไปถึงตำรวจภูธรภาค5และก็หน่วยงานในสังกัดด้วยดำเนินการในเรื่องของการเอ็กซเรย์ระดมกวาดล้างนะคะขุดรากถอนโคนในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติรวมไปถึงต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายในไทยเพราะว่าในเรื่องของมิจฉาชีพสแกมเมอร์นะคะอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยไม่ได้มีแต่คนไทยอ่ะคุณอุ้ยเรายังคงมีเขาเรียกว่ามีต่างด้าวนะคะชาวต่างชาติเนี่ยนะคะร่วมอยู่ในกระบวนการของสแกมเมอร์นะคะกลุ่มมิจฉาชีพในภัยออนไลน์ซึ่งตอนนี้ต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าภัยออนไลน์ใกล้ตัวเข้ามา เพราะ

0: ขามาใกล้ตัวเรามากขึ้นเขามีการปรับรูปแบบของการหลอกลวงนะคะคือต้องบอกว่ามิจฉาชีพเนี่ยก็ทำการบ้านนะคะสม่ำเสมอพร้อมในเรื่องของการปรับปรุงการหลอกลวงพี่น้องประชาชนให้แยบยลมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้ในเรื่องของมิจฉาชีพอยู่ใกล้ตัวเนี่ยก็ต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนได้รู้เท่าทันด้วยไม่เพียงแต่ว่าเขาอยู่ในอากาศนะแล้วก็ตัวตนของเขาเนี่ยอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าตามแนวชายแดนอันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะคะแต่มีรูปแบบของการมาอยู่ใกล้ตัวเรามากยิ่งขึ้นแต่ยิ่งอยู่ใกล้ตัวเรามากยิ่งขึ้นข้อเสียก็มีข้อดีก็มีข้อเสียก็คือพี่น้องประชาชนเนี่ยถูกหลอก อย่างเช่นที่เรานำเรียนให้กับคุณผู้ฟังในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดแพร่นะคะถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกลวงในรูปแบบของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็หลอกให้ผู้เสียหายเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีของเหยื่ออีกคนนึงนะคะก็ทำให้เหยื่ออีกท่านนึงเนี่ยที่ถูกหลอกเหมือนกันเนี่ยถูกอายัดบัญชีสร
1: ้
0: างความเสียหายให้กับเขาด้วยเพราะว่าแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยหลอกให้ผู้เสียหายนะคะที่เป็นคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดแพร่เนี่ยไปโอนเงินให้กับเหยื่ออีกคนนึงที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เลยทำให้เหยื่อท่านนั้นเนี่ยนอกจากจะสูญเสียเงินที่ถูกหลอกให้โอนไปต่อแล้วเนี่ยยังถูกให้เป็นบัญชีม้ารับโอนเงินแถวแรกนะคะก็ต้องเสียเวลาในการที่จะต้องนำเอาข้อมูลหลักฐานมาชี้แจงให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยผู้เสียหายที่เกิดขึ้นในจังหวัดแพร่ก็ต้องแจ้งดำเนินคดีกับเหยื่ออีกท่านนึงเพราะว่าเขาเป็นผู้รับเงินแถวแรกในการโอนเงินเข้าบัญชีแต่มิจฉาชีพตอนนี้อย่างที่เราได้นำเรียนให้กับคุณผู้ฟังว่าเขามาใกล้ตัวมากขึ้นเขามารับเงินสดถึงหน้าบ้านนะคะตาก็ต้องบอกคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าคนที่มารับเงินถึงหน้าบ้านเนี่ยเป็นมิจฉาชีพจริงก็มีนะคะและก็ยังเป็นเหยื่ออีกก็มีด้วย
1: mm-hmm. อ
0: ันนี้ต้องบอกว่าในโลกออนไลน์ในเรื่องของการหลอกลวงในปัจจุบันเนี่ยมีการสลับซับซ้อนแยบยลมากๆดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดนะคะก็คือให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยรู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพนะคะพอเรารู้เท่าทันแล้วเราไม่เชื่ออะไรง่ายๆมันเหมือนกับเราเอ๊ะทำไมตอนนี้คนเราไม่เชื่อกันง่ายๆเนาะมันเอ๊ะทำไมเราถึงไม่มีความน่าเชื่อถือเขาไม่เชื่อกันง่ายๆแต่จริงๆเป็นเพราะว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยนะคะในการหลอกลวงของแก๊งมิจฉาชีพเขามีการนำเอาระบบเทคโนโลยีระบบ AI มาเพิ่มความน่าเชื่อถืออย่างเช่นเราโทรศัพท์คุยกันอยู่นะคะคุณอุ้ยอาจจะเห็นว่าเอ๊ะน่าจะเป็นพี่แน่ๆเลยเพราะว่าพูดได้ด้วยเป็นวิดีโอคอลเป็นเคลื่อนไหวเสียงก็ใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมิจฉาชีพเขาเอาระบบ AI มาปลอมได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะแต่งชุดอะไรได้หมดนะคะเคลื่อนไหวได้หมดก่อนหน้านี้เราบอกว่าถ้าหากว่าเราวิดีโอคอลกับใครลองให้เขาอาจจะขอในลองจะจับแก้มให้ดูหน่อยนะคะทำปิดตาให้ดูหน่อยเพ
1: ื่
0: อที่จะมาดูว่าเป็น AI ไหมตอนนี้ AI
1: ทำได้หมด
0: ทำได้หมดจับหน้าจับตาภาพก็ไม่เปลี่ยนนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นมันเป็นเหมือนมันเป็นเรื่องเหมือนจริงอะแต่จริงๆมันไม่จริงนะคะดังนั้นก็วันนี้จะมานำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพเกี่ยวกับในเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนติดตามนะคะอาจจะเป็นข่าวในช่องทีวีหรือว่าในโลกออนไลน์ก็จะเจอว่ายังคงมีผู้สูงอายุที่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพในรูปแบบของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะถึงแม้ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยนะคะตำรวจสอบสวนกลางจะมีการจับกุมตำรวจปลอมอ่ะคุณด้วยนะคะซึ่งมิจฉาชีพรายนี้เขาเป็นคนไทยนะคะชื่อนายอมรเทพนะคะหรือชื่อเล่นชื่อต้าอายุ35ปีนะคะก็มีพี่น้องประชาชนหลายคนเนี่ยนะคะที่อาจจะตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพในรูปแบบของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เขาก็ใส่ชุดตำรวจเนา
1: ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เขาไม่ได้ใช้ AI นะคุณอุ้ยหมายถึงว่าใช้ตัวเขานี่แหละแต่งเครื่องแบบแล้วก็วิดีโอ

0: คอหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งล่าสุดตอนนี้ก็โดนเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางนะคะ CIB จับกุมตัวได้เรียบร้อยแต่ต้องบอกว่าจับกุมตัวได้แล้วเนี่ยนะคะเขาก็เป็นหนึ่งในแก๊งกองร้อยปล่อยเป็ดเพราะว่าช่วงเวลาที่เขาหลอกลวงพี่น้องประชาชนเนี่ยในรูปแบบของวิดีโอคอลปลอมเป็นตำรวจเนี่ยเขามียศด้วยนะคุณอุ้ยยศของเขาคือพันตำรวจโทเลยนะโอ้โหนะคะเท่มากนะคะไม่ว่าจะเป็นทรงผมนะคะแต่งเครื่องแบบฉากหลังเนี่ยโอ้โหเหมือนอยู่ในสถานีตำรวจเลยนะคะมีธงชาติด้วยโอ้โหนะคะคือ
1: เป๊ะเลย
0: แป๊ะฉากหลังเขาเนี่ยนะคะเนียบมากเหมือนเป็นสถานีตำรวจจริงๆนะคะแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นท่าทางลีลาการพูดนะคะคมคูนะคะเหมือนจริงมากก็ทำให้มีพี่น้องประชาชนหลายคนเนี่ยนะคะหลงเชื่อคิดว่าเป็นตำรวจจริงเพราะวิธีที่เขาใช้ในการหลอกลวงก็คือการทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความกลัวนะคะโดยเริ่มแรกเนี่ยแก๊งกองร้อยปล่อยเป็ดเนี่ยเขาไม่ได้เริ่มต้นจากการโทรมาโดยตรงนะคุณอุ้ยแต่เขาจะมีวิธีการที่แยบยลมากกว่านั้นก็คือโทรมาจากธนาคารบ้างล่ะบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือบ้างล่ะแล้วก็โทรมาหาพี่น้องประชาชนบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะมีคนกำลังจะมาถอนเงินในบัญชีนะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยทางธนาคารเนี่ยก็มองเห็นสิ่งผิดปกติก็ช่วยเหลือผู้เสียหายไม่ให้ถูกถอนเงินแต่ดังนั้นเนี่ยควรจะไปแจ้งความด้วยนะเขาจะมารูปแบบนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าไม่สะดวกเดี๋ยวทางธนาคารเนี่ยจะติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้แล้วก็จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยโทรมาก็เลยทำให้มีผู้เสียหายเนี่ยหลงเชื่อแล้วยังไงต่อก็ส่งต่อให้กับกองร้อยปล่อยเป็ดนี่แหละค่ะนะคะก็ส่งต่อโดยการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเขาทำยังไงที่ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยกลัวเราก็เชื่อก็เพราะว่าเขาก็จะส่งบัตรประจำตัวปลอมของแอดไลน์ส่งบัตรประจำตัวปลอมมาให้ดูนะคะจริงๆต้องบอกว่าทุกหน่วยเลยนะไม่ว่าจะเป็นมิจฉาชีพจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางการไฟฟ้ากระทรวงการคลังนะคะโฮมโปรนะคะทุกที่อะค่ะที่มิจฉาชีพแอบอ้างเนี่ยเขาทำบัตรปลอมได้หมดเลยดังนั้นเนี่ยต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังว่าขั้นตอนตั้งแต่เริ่มแรกละนะคะที่เรารับสายแล้วเขาขอแอดไลน์เนี่ยนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าเริ่มละมิจฉาชีพเริ่มละนะคะแล้วยิ่งส่งบัตรมาให้ดูนะคะก็ตัดสายทิ้งได้เลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงเนี่ยนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานนะคะเขาไม่ส่งบัตรนะคะให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยทางไลน์แล้วคนนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยแอดไลน์โปรไฟล์เขาก็จะให้ตรงกับหน่วยงานนั้นที่เขาแอบอ้างนะคะแต่ในกรณีที่แอบอ้างหมดแล้วอ่ะคุณอุ้ยก็จะต้องปิดท้ายด้วยตำรวจปลอมหรือไม่ก็ DSI ปลอมนี่แหละนะคะเพราะการที่ข่มขู่ว่าเราเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายเป็นเรื่องที่น่ากลัวถูกไหมคะเป็นเรื่องที่มีความผิดถึงจำคุกดำเนินคดีดังนั้นเนี่ยก็เลยทำให้หลายท่านเนี่ยนะคะกลัวแล้วก็หลงเชื่อเพราะปลายสายเนี่ยนะคะที่แอดไลน์แล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นวิดีโอคอลพอเขาวิดีโอคอลเขาแต่งชุดเครื่องแบบตำรวจนะคะเขามีฉากหลังอย่างที่เราได้นำเรียนให้กับคุณผู้ฟังว่าเขาสร้างความน่าเชื่อถือขนาดนั้นแล้วคุมขู่ให้เกิดความกลัวเพราะเขาเนี่ยมีข้อมูลส่วนตัวของพี่น้องประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยครบถ้วนแล้วแล้วทำไมพี่น้องประชาชนถึงหลงเชื่อก็เพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยเขาไปจับกลุ่มคนร้ายนะคะแล้วคนร้ายเนี่ยซัดทอดว่าเหยื่อหรือว่าผู้เสียหายเนี่ยพี่น้องประชาชนที่จะตกเป็นเหยื่อเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดโดยถูกตอนนี้เนี่ยถูกออกหมายเรียกหมายจับมีคำสั่งอายัดเงินในบัญชีอายัดการทำธุรกรรมทางการเงินซึ่งเขาปลอมแปลงได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเจอว่าผู้สูงวัยนะคะก็ตกใจกลัวก็เลยหลงเชื่อเพราะว่าไม่คิดว่าจะเป็นตำรวจปลอมแต่จริงๆแล้วเนี่ยกองร้อยปล่อยเป็ดนะคะเขาก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้เลยดังนั้นนะคะก็อยากจะย้ำเตือนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะว่าถ้าหากว่าเรามี ผู้สูงอายุ

0: ผู้สูงวัยอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยเล่าเรื่องแบบนี้ให้กับผู้สูงอายุนะคะผู้สูงวัยในบ้านให้รับทราบข้อมูลเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไปทำงานเนาะแล้วให้ผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนะคะถ้าหากว่าเราไม่เล่าให้เขาฟังว่ามันมีแบบนี้นะคะเขาโทรมาแล้วบอกว่าผู้สูงวัยผู้สูงอายุเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดแล้วขอแอดไลน์ทำตามขั้นตอนที่เขาบอกอันนี้เนี่ยนะคะก็จะทำให้ผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัยเนี่ยตกเป็นเหยื่อโดยง่ายดังนั้นก็อยากจะฝากแจ้งเตือนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยบอกเล่าให้คนในบ้านจริงๆไม่เพียงแต่คนสูงวัยนะคุณอุ้ยก
1: ็
0: คือทุกคนในครอบครัวเลยเพราะว่าทุกอายุทุกเพศทุกวัยมีโอกาสที่จะถูกหลอกลวงได้นะคะแล้วก็ท่านพลตรวจตรีธวัชชัยพงษ์วิวัฒนชัยท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ก็ฝากมาแจ้งเตือนนะคะบอกว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยพันตำรวจโทปลอมคนนี้เนี่ยนะคะที่ชื่อว่านายอมรเทพหรือว่าชื่อต้าเนี่ยถูกตำรวจสอบสวนกลางจับกุมได้แล้วเนี่ยแต่ก็เป็นแค่1ในอีกหลายเป็นร้อยคนที่เขาจะหลอกลวงนะคะคือตอนนี้เราจับกุมได้1คนท่านรองธวัชชัยบอกว่ายังมีอีกมากเลยนะคะที่ยังคงเป็นตำรวจปลอมแบบนี้เนี่ยซึ่งต้องบอกว่าแก๊งกองร้อยปล่อยเป็ดมีจำนวนมากดังนั้นจับกุมได้1คนแต่ยังมีอีกหลายคนที่พร้อมจะหลอกลวงพี่น้องประชาชนดังนั้นอยากให้ทุกท่านนะคะอย่าเข้าใจว่าจับได้แล้ว1คนเนี่ยจะไม่มีละอันนี้ท่านรองธวัชชัยบอกว่ายังมีอีกเยอะนะคะดังนั้นก็อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะอย่าได้หลงเชื่อเพราะเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐเนี่ยไม่มีแน่ๆที่จะโทรศัพท์มาแอดไลน์วิดีโอคอลให้โอนเงินหรือให้ไปถอนเงินสดมาแล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาเก็บเงินถึงหน้าบ้านอันนี้ไม่มีแน่นอนนะคะก็เดี๋ยวยังมีรายละเอียดมาพูดคุยเพิ่มเติมนะคะคุณ
1: ค
0: ่
1: ะภัยใกล้ตัวเรานะคะก็ระมัดระวังกันด้วยอย่าหลงเชื่อนะคะไม่ต้องตั้งสติกันให้ดีนะคะก็ต้องพิจารณากันให้ดีด้วยจะไม่มีแบบนี้แน่นอนนะคะถ้ามีแบบนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นแก๊งนะคะเป็นมิจฉาชีพนะคะที่จะมาหลอกลวงเงินของเรานะคะเดี๋ยวคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยนะคะที่อยากจะร่วมพูดคุยในรายการของเรานะคะจะได้พูดคุยกันครับท่านสารวัตรต้อมนะคะพันตำรวจเอกหญิงสุริดาสมิทธิไกรผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ2กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค5นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
2: สถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ 100.75 ขอเชิญติดตามรายการรู้ไว้ไม่หลงกลมิจฉาชีพกับอสมทเชียงใหม่ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.รู้ทันกลโกงไม่ให้ตกเป็นเหยื่อทันกระแสไม่ตกยุคภัยออนไลน์ใกล้ตัวเรา
3: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
1: กลับมาติดตามรายการด้วยกันต่อนะคะอสมทเพื่อชุมชนค่ะในช่วงรู้ทันมิจฉาชีพกับอสมทเชียงใหม่สามารถติดตามกันได้นะคะ

0: รับฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ MCOT Connect ของเราได้แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะคะขณะเดียวกันก็สามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ radionetwork.mcot.net จะเป็นหน้าปัดวิทยุนะคะที่ FM 100.75 ของเราส่งข้อความมาทักทายนะคะแชร์นะคะเล่าเรื่องราวดีๆกันมาได้นะคะหรือว่าจะร่วมพูดคุยนะคะกับท่านสารวัตรต้อมได้ในรายการเรานะคะที่ LINE ID MCOTCM10075 LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่ของเราด้วยค่ะอย่าลืมอย่าพลาดละกันนะคะตอนนี้เนี่ยบ้านไหนที่เคยเจอปัญหาแบบนี้ค่ะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยขโจรแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุแล้วด้วยบางจุดอยากจะติดไฟเพิ่มแต่ว่านะมันต้องเตือนสายไฟให้วุ่นวายนะคะเสียเงินแล้วก็เสียเวลาด้วยแถมค่าไฟก็อาจจะพุ่งปรูดด้วยนะคะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟที่สูงถึง 2,500 วัตต์นี่เองใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรนะคะตัวหลอดก็เป็น LED แบบประหยัดพลังงานด้วยค่ะแต่ว่าให้ความสว่างสูงมากเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาเยอะมากๆนะคะจุความจุถึง 50,000 มิลลิแอมป์ด้วยกันชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งใช้นานต่อเนื่อง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายค่ะมีสายยาวถึง5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 นะคะไม่ว่าจะฝนตกแดดออกนะคะก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยรีโมทนะคะสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์ได้ตอนนี้เลยนะคะที่ Shopmania และรับไปเลยกับ Mega Spotlight 1ยังไม่พอแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราบแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดราคาเพียง 1,290 บาทโทรมาได้ที่02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้าเพียง100บาทเท่านั้นสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ Shopmania นะคะต้อนรับเปิดเทอมค่ะกับ Back to School นะคะที่แจ่มฟ้าเลยนะคะแจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาใกล้บ้านเปิดเทอมนี้เติมพลังให้กับน้องๆได้ลุยกันทุกคนเลยนะคะรวมทั้งผู้ปกครองด้วยนะคะก็แวะไปช็อปกันได้เลยโปรโมชั่นพิเศษโดยเฉพาะที่แผนกซุปเปอร์มาร์เก็ตของเรานะคะวันนี้จนถึง24พฤษภาคมนี้กับ Back to School ค่ะไปเลือกดูกันได้เลยนะคะแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทเราคือห้างท้องถิ่นที่คู่กับชาวลำพูนแล้วก็เชียงใหม่มานานถึง45ปีแล้วเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตที่จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันทันสมัยบริการที่เป็นเลิศสินค้าดีราคาแสนถูกทุกคนสุขสันต์นะคะไม่ว่าจะเจนไหนเราก็ไปแวะกันได้ที่แจ่มฟ้าห้างของคนไทยค่ะขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวันถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า25สาขานะคะล่าสุดครอบคลุมทั้งลำพูนและเชียงใหม่นะคะพูดถึงนะคะเรื่องของภัยออนไลน์นะคะที่ต้องบอกว่ามาใกล้ตัวเรามากๆเลยมาถึงประตูหน้าบ้านเราแล้วนะคะท่านสารวัตรต้อมพูดคุยกันต่อนะคะในช่วงนี้นะคะสถิติเป็นยังไงบ้างคะในช่วง7วันที่ผ่านมาค่ะ
1: ค่ะก็ตอนนี้นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของสถิตินะคะในคดีออนไลน์ในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ในห้วงตั้งแต่วันที่6นะคะพฤษภาคมถึงช่วงเช้าวันนี้เลยนะคะแล้วก็ดูข้อมูลสถิติเนี่ยนะคะในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนคุณอุ้ย449คดีมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ 6.6 ล้านบาทเศษนะคะเมื่อเราไปเปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมาคดีจำนวนคดีเนี่ยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย436นะคะแล้วสัปดาห์นี้449ตาจำนวนความเสียหายลดลงคุณอุ้ยอันนี้ถ้าเกิดว่าเราติดตามกันมาทุกสัปดาห์นะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมูลค่าความเสียหายลดลงอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยนะคะหลอกลวงเอาเงินจากพี่น้องประชาชนไปได้น้อยลงนะคะโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะมีความเสียหายเกิดขึ้นนะคะ449คดีแต่ว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ย 6.6 นะคะถ้าเทียบกับช่วงที่ผ่านมาโอ้เป็นหลักเยอะเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะคราวนี้เมื่อเรามาดูว่าแล้วการหลอกลวงใน449คดีนี้เนี่ยเป็นการหลอกลวงอันดับหนึ่ง คุณผู้ฟังพี่น้องชวนบอกว่าทายได้เลย
0: ค่ะเหมือนเดิม
1: เหมือนเดิมนะคะ
0: ซื้อสินค้าและบริการ
1: ยังคงครองแชมป์อันดับ

0: อันดับหนึ่งสำหรับจำนวนผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนะคะในการหลอกลวงประเภทของการหลอกลวงซื้อสินค้าหรือบริการอันนี้ยังคงสูงสุดเป็นอันดับที่หนึ่งนะคะคุณอุ้ยเพราะนั้นเราก็จะมาดูว่าแล้วอันดับสองในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะแตกต่างจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าในอันดับที่สองเนี่ยนะคะมี19คดีเป็นการหลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะช่อโกงกันโชคทรัพย์นะคะทีนี้พอเรามาดูว่าเอ๊ะทำไมถึงเรื่องของการกู้เงินเนี่ยตอนนี้กลับมาก็ถ้าวิเคราะห์นะคะในช่วงนี้เป็นช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นช่วงเปิดเทอมไหมนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะจำเป็นที่จะต้อง
1: ใช้เงิน
0: ต้องการใช้เงินเป็นค่าใช้จ่ายนะคะในช่วงของการเปิดภาคเรียนให้กับบุตรหลานคราวนี้เราต้องบอกว่าในแอปกู้เงินต่างๆเนี่ยคุณอุ้ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการเป็นแอปผิดกฎหมายนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเราไปใน Facebook นะคะต่างๆเนี่ยอาจจะมีป๊อปอัพขึ้นมากู้ง่ายนะคะรวดเร็วไม่มีผู้ค้ำเงินด่วนอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่ต้องบอกคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าถ้าหากว่าเราไปเลือกกู้เงินเนี่ยนะคะผ่านแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นมิจฉาชีพนะคะเพราะเวลาที่เราสนใจอยากจะไปกู้เงินนะคะถ้าเกิดว่าเป็นของมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็จะมีข้อความที่น่าสนใจแบบนี้ค่ะว่าไม่ต้องมีผู้ค้ำนะคะเงินด่วนนะคะอัตราดอกเบี้ยต่ำอะไรก็ตามนะคะเวลาที่เราไปมันก็มีหลายรูปแบบนะรูปแบบเนี่ยรูปแบบหนึ่งก็คือพอมีคนสนใจเขาก็จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมก่อนเราจะไปกู้เงินเนาะนะคะแต่เรายังไม่ได้เงินนะเพราะในมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอ่ะตอนนี้นะส่งข้อมูลส่วนตัวเราต้องโดนส่งข้อมูลส่วนตัวไปแล้วเนาะให้ไปแล้วนะคะแต่ว่าจะต้องมีค่าธรรมเนียมในการที่จะพิจารณาให้กู้ต้องจ่ายเงินไปก่อนนะคะอาจจะเป็นหลักร้อยหลักพันเราจ่ายไปละกะจะไปกู้เขาอะ 50,000 ยกตัวอย่างนะคะแต่เราเสียเงินไปละอันนี้พอเสียเงินค่าธรรมเนียมไปละตอนนี้จะต้องไปอีกขั้นตอนหนึ่งต้องมีขั้นตอนของการตรวจสอบเอกสารนะคะต้องชำระค่าตรวจสอบเอกสารจ่ายอีกละคุณดุ้ยเสียเงินอีกละอ่ะก็ยอมจ่ายเนาะเพราะว่าอยากได้เงินกู้เขาใช่ไหมคะขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวกำลังจะเป็นขั้นพิจารณาอนุมัติละแต่ต้องชำระเงินก่อนชำระค่าอนุมัติอันนี้
1: หลายรอบเลย
0: เป็นตั้งแต่รอบแรกละเราก็จะต้องให้คุณฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้รู้เท่าทันแล้วว่าอันแรกเนี่ยตั้งแต่เริ่มแรกละเราเสียเงินละอันนี้ก็น่าจะเป็นมิจฉาชีพนะคะคราวนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยในการที่เราไปกู้เงินในโลกออนไลน์นะคะเขาจะให้เราไปดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันที่เขาให้อาจจะคอนแทคเราตอนผ่านไลน์ก่อนเราก็มีลิงก์มาอันนี้พอลิงก์ที่เราไปดาวน์โหลดนะคะเขาก็จะถามว่ายินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวในโทรศัพท์ไหมเราอยากได้เงินเนาะเราก็ยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลหมายเลขนะคะโอ้โหไม่รู้จะใช้คืนหมดได้ยังไงแล้วถ้าหากว่าเราผิดนัดเขาก็จะเอารูปภาพเนี่ยที่อยู่ในโทรศัพท์พวกเขาเข้าถึงนะคะเบอร์โทรด้วยก็จะมีการโทรศัพท์ไปหาคนในครอบครัวหาเพื่อนแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยเราเป็นคนไปกู้เงินนะคะให้ไปบอกมาคืนเงิน อย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้เราได้รับความอับอายเนาะนะเพราะว่าเขามีข้อมูลหมดเลยคราวนี้ยังไม่พอเขาก็จะเอารูปภาพในโทรศัพท์เราเนี่ยนะคะโอ้โหเก่งมากเลยนะเอามาประกอบนะคะรูปของหลายๆคนในโทรศัพท์เลยแล้วก็โพสต์ประจานประจานว่าเนี่ยกู้เงินนะคะใหม่คืนแล้วก็ใช้ถ้อยคำหยาบคายมากมายนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของการหลอกลวงในเรื่องของการกู้เงินออนไลน์นะคะดังนั้นก็ต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าเวลาที่เราจะไปกู้เงินอ่ะคุณอุ้ยเราควรจะเลือกกู้เงินกับสถาบันการเงินนะคะที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามีโอกาสที่จะถูกมิจฉาชีพนะคะหลอกทั้งในเรื่องของจะไปกู้เงินแต่เราเสียเงินแทนหรือไม่ก็คือเราไปกู้เงินแต่ว่าเป็นมิจฉาชีพที่คิดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะคะที่สูงมากๆสูงเกินกว่ากฎหมายกำหนดได้แน่นอนแล้วแต่ว่ามันสูงมากเกินแล้วยังถูกประจานนะคะ

0: ถูกโทรศัพท์มาข่มขู่ในหลากหลายรูปแบบอันนี้ก็ต้องมาย้ำเตือนกันนะคะคราวนี้พอมาดูอันดับที่3นะคุณอุ้ย18คดีเป็นการหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆนะคะมี18คดีนะคะอันนี้อันดับที่4ก็คือเป็นการหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ15คดีก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องของการทำงานง่ายรายได้ดีที่เขาโฆษณาเนี่ยก
1: ็
0: ยังคงมีพี่น้องประชาชนเนี่ยหลงเชื่อนะคะดังนั้นก็ต้องย้ำเตือนว่างานง่ายรายได้ดีเนี่ยไม่มีอยู่จริงนะคะหรือรวมไปถึงหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือว่าวัตถุประสงค์อื่นๆตอนนี้ที่จะเจอนะคะมีผู้เสียหายเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็คือเขาไปเจอค่ะการที่เขาโพสต์นะคะมีสินค้าทดลองให้ใช้ฟรีจัดส่งให้ฟรีด้วยสนใจก็ทักมาแค่นี้เลยคุณอุ้ยนะคะซึ่งสินค้าทดลองใช้ฟรีเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นเครื่องสำอางนะคะก็มีคือมิจฉาชีพเนี่ยหลอกลวงเขายกมาได้หมดอะนะคะแต่ลักษณะของการหลอกลวงก็คือให้เอาของฟรีมาล่อเรานะคะรวมไปถึงต้นไม้ฟรีนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆฟรีเป็นทดลองให้ใช้ฟรีส่งฟรีด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเสียค่าส่งด้วยโอ้โหบริการขนาดนั้นเลยแต่ว่าถ้าสนใจนะแอดไลน์คราวนี้ล่ะค่ะพอเราแอดไลน์ไปปุ๊บเนี่ยนะคะเขาก็จะให้เราเนี่ยไปเข้ากลุ่ม Open Chatนะคะซึ่งกลุ่ม Open Chat เนี่ยเป็น LINE Open Chat เนี่ยเราสามารถที่จะใครก็ได้เราก็ไม่รู้เลยว
1: ่
0: าในกลุ่มเป็นใครนะคะแล้วก็จะมีหน้าม้าเต็มไปหมดนะคะทั้งเหยื่อทั้งหน้าม้าแล้วก็จะถูกหลอกให้เข้าสู่การให้ทำภารกิจนะคะมีการทำภารกิจแล้วก็จะได้รับค่าตอบแทนนะคะก็จะชวนไปลักษณะแบบนั้นคราวนี้พอมีผู้หลงเชื่อปุ๊บนะคะก็จะถูกหลอกให้ทำภารกิจที่จะต้องจ่ายเงินก่อนนะคะพอเราจ่ายเงินตอนแรกๆเนี่ยก็จะสามารถมีผลตอบแทนแล้วก็ถอนเงินได้ต่อมาก็ให้ลงให้ไปโอนเงินมากขึ้นแล้วก็ไม่สามารถถอนเงินได้ก็มีผู้ที่สูญเสียเงินเป็นจำนวนมากนะคะถึงหลักหมื่นหลักแสนหลายแสนหรืออันนี้ต้องมาย้ำเตือนว่าเริ่มต้นมาจากการที่เราไปเจอเพจนะคะมีสินค้าฟรีให้เราทดลองใช้แล้วเขาจะส่งให้เราฟรีด้วยนะคะก็เป็นแบบนี้เลยแต่ว่ารูปแบบของสินค้าที่ให้เราใช้ฟรีเนี่ยนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงกันแล้วแต่มิจฉาชีพก็จะเอามาหลอกลวงนะคะแต่พอมีผู้สนใจปุ๊บเนี่ยก็จะพาเข้าไปอยู่ไลน์กลุ่
1: ม
0: นะคะแล้วก็หลอกให้เราเนี่ยทำภารกิจแล้วก็สูญเสียเงินอันนี้ต้องมาย้ำเตือนว่าถึงแม้ว่าจำนวนคดีนะคะจะไล่เรียกกันเลยในการหลอกลวงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นกู้เงินออนไลน์นะคะหลอกให้ทำภารกิจเนาะทำงานหารายได้พิเศษนะคะหรือว่าหลอกลวงให้ได้รับของรางวัลวัตถุสูงอื่นๆนะคะจำนวนคดีไล่กันเลยดังนั้นเนี่ยก็ยังคงมีการหลอกลวงหลากหลายรูปแบบในโลกออนไลน์ดังนั้นก็ต้องย้ำเตือนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะต้องย้ำเตือนตัวเองของฟรีไม่มีในโลกนะคะแล้วงานง่ายรายได้ดีก็ไม่มีอยู่จริงนะคะคือต้องใช้หลักแบบนี้เลยเพราะถ้าหากว่าเราเนี่ยไปหลงเชื่อไปจิ้มเขาอะนะคะสนใจไปแอดไลน์กับเขาปุ๊บเนี่ยมิจฉาชีพเขามีวิธีคุณอุ้ยต้องยอมรับเลยนะ
1: เราไปเปิดประตูต้อนรับเขาก่อน
0: ใช่ค่ะคือเราแค่ไป คลิกรับเขาเนี่ยนะคะเขามีวิธีที่จะหลอกลวงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้อะไรที่เราเห็นเนี่ยด้วยสายตาเองเนา
1: ะ
0: เราก็เห็นจริงอะแต่มันไม่จริงอะคุณอุ้ยนะคะ AI ทำได้หมดนะคะไม่ว่าจะปลอมเสียงนะคะ เปลี่ยนเพศเนาะเครื่องแต่งกายโอ้โหเขาทำได้หมดดังนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเห็นจริงๆเนี่ยมันก็ยังไม่จริงอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นหลักที่อยากให้คุณผู้ฟังนะคะยังคงเป็นหลักเดิมเลยของฟรีไม่มีอยู่จริงไม่มีในโลกนะคะงานง่ายรายได้ดีก็ไม่มีอยู่จริง
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ว่าตอนนี้ที่ต้องมานำเรียนในเรื่องใหม่ก็คือromance scam คุณอุ้ยตอนนี้ต้องมาย้ำเตือนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะว่าท่านที่ยังเป็นโสด

0: อยู่เนาะนะคะหรือว่าอาจจะเป็นไม้ก็ตามนะคะต้องโดยเฉพาะท่านผู้หญิงนะคะคนผู้หญิงตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุใดก็ตามนะคะมิจฉาชีพเนี่ยเขาจะเข้าไปดูโปรไฟล์ของเราในอาจจะเป็นโลกออนไลน์เนา
1: ะ
0: ใน Facebook ใน Instagram เขาจะเข้าไปดูการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะคะ
1: เขาทำกันบ้านมาก่อน
0: เขาทำกันบ้านก่อนมิจฉาชีพเนี่ยเขาทำกันบ้านนะคะแล้วพอเขาเห็นว่าอาจจะเป็นโสดนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรืออะไรก็ตามนี่แหละมิจฉาชีพเขาจะดูข้อมูลส่วนตัวของเราก่อนนะคะแล้วตอนนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเราย้ำเตือนนะว่าอาจจะเป็นคนต่างชาติเนาะที่เข้ามาทักขอเป็นเพื่อนเราอะในโลกออนไลน์นะคะเป็นเพื่อนใน Facebook ขอมาเป็นเพื่อนวิธีของมิจฉาชีพในช่วงก่อนหน้านี้ก็คือก็ยังใช้เหมือนเดิมค่ะคือเข้าไปดูโปรไฟล์ของเหยื่อเข้าไปดูก่อนนะคะแล้วตัวมิจฉาชีพเนี่ยก็มักจะเป็นชาวต่างชาตินะคะหล่อรวยโอ้โหนะคะมีรายได้สูงนะคะแต่ว่ามาจีบเราเนาะมาชอบเรานะคะเมื่อก่อนเป็นแบบนั้นแต่ตอนนี้เนี่ยแล้วช่วงที่ผ่านมาก็ใกล้ตัวเข้ามาคือไม่ใช่เป็นชาวต่างชาติละเป็นคนไทยนะคะคนไทยอาจจะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะคะมาเหมือนกันก็มาทักนะคะมาชอบพอมาขอเป็นเพื่อนนะคะเป็นรูปแบบโรแมนต์แกมแต่ตอนนี้ล่าสุดมิจฉาชีพใช้ตำรวจ
1: นะ
0: คะคือเมื่อกี้เนี่ยในช่วงแรกรายการเราคุยว่าเรามีตำรวจปลอมใช่ไหมคะที่ตำรวจสอบสวนกลางไปจับกุมเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นตำรวจปลอมเนาะแล้วก็เป็นแก๊งมิจฉาชีพแบบ call center ข่มขู่ให้เกิดความกลัวหลอกว่าเราโดนพัวพันคดีโน่นนี่นั่นต้องโอนเงินมาให้ตรวจสอบนะคะอันนั้นก็มีการถูกจับกุมแต่ก็ยังมีอีกเยอะนะคะยังคงเชื่อไม่ได้ตำรวจที่จะวิดีโอคอลมานะคะ
1: ก็แจ้งหมอแสงเข้ามา
0: เป็นมิจฉาชีพแน่นอนนะคะเพราะตอนนี้มารูปแบบ romance scamนะคะคือมิจฉาชีพเนี่ยเขาทำทุกรูปแบบไงคุณอุ้ยเขาไม่ได้บอกว่ามิจฉาชีพคนนี้จะทำเฉพาะเป็นตำรวจปลอมนะเป็นแก๊งกองร้อยปล่อยเป็ดนะคะอย่างเดียวเขาทำได้หมดคุณอุ้ยเขาก็อีกอันนึงเขาก็คือ1คนเนี่ยนะคะเขาตั้งเครื่องโทรศัพท์ไว้เป็นร้อยเลยนะขึ้นผนังเลย1คนเนี่ยนะคะที่กำลังคุยอยู่เนี่ยกับคุณผู้หญิงนะคะทีเดียวเป็นร้อยอ่
1: ะ
0: นะคะแล้วตอนนี้เนี่ยที่เจอเยอะก็คือมิจฉาชีพไปเอารูปของตำรวจจริงมาค่ะคุณอุ้ยแล้วตำรวจนั้นมีอยู่จริงไหมมีอยู่จริงนะคะบางคนก็เป็นพันตำรวจเอกนะคะบางคนก็เป็นร้อยตำรวจโทคือตำรวจจริงเวลาที่เขาโพสต์ Facebook ของเขาอ่
1: ะ
0: นะคะเขาก็เปิดเผยเนาะว่าเขามีภาพในการทำงานบ้างล่ะในชีวิตครอบครัวเขาก็โพสต์ Facebook ของเขาปรากฏมิจฉาชีพเขาไปเอาภาพของเขาล่ะค่ะมาตั้ง Facebook ปลอมใช้ชื่อเขาด้วยนะใช้ชื่อเขาด้วยใช้ชื่อตำรวจคนนั้นเลยแล้วก็ไปเอาภาพของเขามาแล้วก็มาทักกับเหยื่อที่เขามาดูข้อมูลไว้แล้วแล้วก็มาจีบนะคะมาทำให้หลงรักนะคะโอ้โหก็มีหมดเลยคราวนี้ตอนนี้ก็เลยมาย้ำเตือนว่าถ้าหากว่าตอนนี้นะคุณผู้ฟังที่เป็นผู้หญิงนะคะแล้วกำลังคุยกันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะมีเพื่อนในโลกออนไลน์แต่ก็ยังไม่เชื่อเรานะเพราะว่าไม่จริงอ่ะเพราะว่าเขาก็ทักมาเฉยๆมาขอเป็นเพื่อนเฉยๆมาพูดคุยกันเป็นเดือนละหรือว่า2เดือนละนะคะต้องบอกว่ามิจฉาชีพเขาใช้วิธีแบบนี้ละค่ะเขาก็ทักเป็นเพื่อนแบบนี้แหละถามสารทุกข์สุขดิบนะคะเป็นห่วงนะนะคะนอนแล้วยังทานอะไรแล้วยังเดี๋ยวก็จะเริ่มมาละนะคะเป็นที่รักละนะคะเป็นห่วงเป็นใยคิดถึง
1: แล้วตำรวจจริงตอนนี้นี่เขาห้ามโพสหรือยังคะ
0: คือจริงเป็นสิทธิ์ส่วนตัวเขาคนด้วยก็คือทุกคนสามารถที่จะมีบัญชี
1: ของตัวเอง
0: ของตัวเองนะคะแต่ว่าตอนนี้นะเขาเริ่มรู้ตัวเพราะว่าเริ่มมีผู้เสียหายนะคะเริ่มมีผู้เสียหายเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยเอาภาพตำรวจเนี่ยค่ะในชีวิตประจำวันแล้วก็ในการทำงานเนี่ยไปปลอมนะคะไม่ได้ตำรวจคนเดียวนะเขาไปเอาภาพตำรวจที่เขาไปเจอในโลกออนไลน์นี่แหละแล้วก็เอาไปหลอกพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะโดยทั่วไปเลยเราก็จะมาในรูปแบบของโรแมนต์สแกมก็คือเหมือนมาจีบนะคะแล้วเขาก็มีตัวตนจริงอ่ะดังนั้นคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนคะเดี๋ยวเวลาใกล้จะหมดเนา
1: ะ
0: อันนี้เราทำยังไงดี
1: ใช่
0: ไหม
1: คะ
0: เราทำยังไงดีวิธีการก็คือยิ่งเป็น

0: มิจฉาชีพที่มาใช้รูปแบบตำรวจนี่นะยิ่งง่ายเลยคุณอุ้ยตรวจสอบง่ายเราเคยชวนให้คุณผู้ฟังเนี่ยดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชัน Police Care เพราะเราสามารถตรวจสอบตำรวจจริงได้ซึ่งตำรวจปลอมเนี่ยนะคะที่มาจีบเนี่ยเขาก็ใช้ชื่อจริงแหละใช้ชื่อนามสกุลจริงนะนะคะพอเรามาตรวจใช่ไหมคะเราก็เจอว่าเป็นตำรวจจริงแต่ถ้าเรามาตรวจในแอปพลิเคชัน Police Care เราจะพบว่าตำแหน่งเขาอยู่ที่ไหนพอเรารู้ว่าตำแหน่งของตำรวจท่านนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนเราก็เข้าไปในการบริการของ Police Care ก็คือสถานีตำรวจแล้วเราก็ไปเจอเบอร์โทรของสถานีตำรวจเบอร์โทรพุ่มกับใช่ไหม
1: คะ
0: เราก็โทรไปที่สถานีตำรวจเลยขอคุยกับตำรวจคนนั้นนะคะตรงๆว่าจริงไหมที่ตอนนี้เนี่ยเราคุยกันมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยเราทักทายสารทุกข์สุขดิบกันเราพูดคุยคำหวานต่อกันเนี่ยจริงหรือเปล่านะคะซึ่งพอหลายท่านโทรไปเช็คก็จะรู้ว่าไม่จริงมิจฉาชีพเนี่ยไปเอาภาพนะคะแล้วก็ชีวิตประจำวันเนี่ยมาหลอกแล้วพอมีคนหลงเชื่อก็จะถูกหลอกให้ลงทุนนะคะแล้วก็มีหลายคนที่สูญเสียเงินไปจำนวนมากเพราะว่าอาจจะคิดว่าเป็นตำรวจจริงนะคะก็ตำรวจจริงคงไม่หลอกแต่จริงๆแล้วมิจฉาชีพเนี่ยไปเอาข้อมูลไปเอาภาพนะคะทั้งในเรื่องการทำงานทั้งชีวิตครอบครัวเขาอะที่เขาโพสเนี่ยเอามาสร้างเป็น Facebook ปลอมอีกทีหนึ่งแล้วก็ทักแชทมาพูดคุยมาแอดไลน์นะคะแต่ว่าดังนั้นต้องย้ำคุณผู้ฟังว่าที่กำลังคุยอยู่ตอนนี้นะคุณผู้ฟังอย่าหลงเชื่อนะคะเพราะว่ายิ่งถ้าเป็นตำรวจจริงเนี่ยยิ่งอยู่สถานีตำรวจนะคะ
1: เช็คได้ง่าย
0: เขามีงานเยอะเนา
1: ะ
0: นะคะแล้วเขาก็ไม่มีเวลาที่จะมาทักแชทขนาดนี้เราต้องบอกว่ามิจฉาชีพหนึ่งคนเนี่ยที่ปลอม Facebook ทักพี่น้องชนที่ตกเป็นเหยื่อครั้งเดียวเลยนะ
1: คะ
0: เป็นร้อยแล้วก็ทีเดียวนะคะก็คือคุยสร้างความน่าเชื่อถือไว้ใจเป็นเดือนหรือบางที2เดือนจนเชื่อแล้วอ่ะจนหลงรักแล้วอ่ะจนทำให้เหยื่อหลงรักก็จะทำให้หลอกง่ายขึ้นแล้วก็ชวนให้ลงทุนสูญเสียเงินค่ะ
1: ค่ะเราก็ต้องไม่เชื่อไม่รีบแล้วก็ไม่โอนนะคะต้องมีสติกันไว้นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะท่านสารวัตรต้อมค่ะพันตำรวจเอกหญิงสุริดาสมิทธิไกรผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ2กองบังคับการอำนวยการตำรวจพรามภาค5นะคะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะทุกวันพุธเราจะได้มาพูดคุยกันแบบนี้นะคะก็สามารถติดตามกันได้ฝากไว้นะคะกับสมาร์ทการ์ดด้วยเครื่องดักยุงและแมลงนะคะที่ตอนนี้เริ่มเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยนะคะยุงจะเยอะเป็นพิเศษเลยหากว่ามีไว้ก็จะสามารถช่วยปกป้องคุณที่คุณรักได้ทั้งบ้านเลยนะคะสนใจค่ะของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น02-666-0008นะคะ02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้คุณทันทีด้วยย้ำค่ะว่าจ่ายเพียง990บาทจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นเดี๋ยวบ่าย 2:00 นเวลาฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยนะคะฟังเพลงสากลกับพี่อ้อยทัดดาและพี่หนูสุนเกียรติวันนี้ลาไปก่อนนะคะสุขสันต์วันหยุดค่ะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีถึงเกาะพะงันแล้วติดตามแก้ปัญหานอมินีต่างชาติรุกพื้นที่สาธารณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วเพื่อติดตามการแก้ปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวผ่านนอมินีโดยจุดแรกจะไปที่โรงเรียนเกาะพะงันศึกษารับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่จากนั้นจะไปที่หาดฟรีดอมตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจติดตามการจับกุมการบุกรุกพื้นที่หาดสาธารณะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตรายงานสภาพปัญหาในพื้นที่ปลัดจังหวัดภูเก็ตรายงานการสนับสนุนการแก้ปัญหาและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต

0: 1รายงานผลการดำเนินคดีก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะพบปะประชาชนและมอบนโยบายส่วนราชการในพื้นที่เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจทั้ง2จังหวัดนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับถึงกรุงเทพประมาณ 20:40 นราชทัณฑ์เผยหมิงเฉินซันวางแผนกินยาเกินขนาดก่อนถูกส่งเข้าเรือนจำพิเศษพัทยากรมราชทัณฑ์ชี้แจงความคืบหน้าการรับตัวและอาการป่วยฉุกเฉินของนายหมิงเฉินซันผู้ต้องขังชาวจีนคดีอาวุธปืนฉบับที่2ระบุว่าแพทย์โรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณได้ชี้แจงว่าเมื่อนายหมิงเฉินซันถึงโรงพยาบาลเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาได้เจาะเลือดเอ็กซเรย์ปอดและทำ CT ที่สมองเพื่อหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นสันนิษฐานเบื้องต้นว่าผู้ต้องขังรับประทานยาประจำตัวเกินขนาดแพทย์จึงใส่สายยางทางจมูกเพื่อล้างระบบทางเดินอาหารพบของเหลวสีฟ้าและฉีดยาต้านพิษส่งผลให้ผู้ต้องขังเริ่มขยับตัวและมีปฏิกิริยาตอบสนองดีขึ้นอาการล่าสุดณวันที่12พฤษภาคมผู้ต้องขังรู้สึกตัวดีและสามารถปฏิบัติตามคำสั่งทางการแพทย์ได้แต่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจให้สารอาหารเหลวผ่านทางสายยางทางจมูกผลการตรวจไม่พบสารเสพติดทุกประเภททางโรงพยาบาลได้ส่งตัวอย่างเลือดไปตรวจวิเคราะห์โดยละเอียดทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจกลุ่มสารแอลกอฮอล์เบนโซไดอาซีปีนยาฆ่าแมลงเป็นต้นคาดว่าจะทราบผลอย่างเป็นทางการภายในวันศุกร์นี้หรือสัปดาห์หน้าคาดว่าในหมิงเฉินซันได้รับประทานยาประจำตัวเกินขนาดก่อนที่จะถูกส่งตัวมาควบคุมณเรือนจำพิเศษพัทยาเนื่องจากขณะเกิดอาการอยู่ระหว่างกระบวนการรับตัวภายในเรือนจำเพียง2ชั่วโมงก่อนถูกส่งรักษาโรงพยาบาลภายนอกเรือนจำพิเศษพัทยาได้ยกระดับมาตรการควบคุมตัวขั้นสูงสุดจากเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เฝ้าตรวจตราอย่างใกล้ชิดขอกำลังสนับสนุนจากตำรวจตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยโดยรอบพื้นที่โรงพยาบาลตลอด24ชั่วโมงนักวิชาการชี้ภาพรวมนายกสอบผ่านประชุมอาเซียนยกเลิก MOU 44บีบกัมพูชาคุยทวิภาคีรองศาสตราจารย์ดุลยภาคปรีชารัตน์นายกสมาคมภูมิภาคศึกษาและอาจารย์ประจำสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประเมินผลงานของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีภายหลังเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ว่าภาพรวมถือว่ารัฐบาลไทยสามารถใช้เวทีอาเซียนยืนยันจุดยืนของประเทศในการส่งเสริมสันติภาพยึดมั่นกฎกติกาสากลและผลักดันให้อาเซียนมีเอกภาพมากขึ้นควบคู่กับการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติของผลประโยชน์แห่งชาติของไทยได้ในระดับที่น่าพอใจประเด็นที่ถูกจับตาคือกรณีกัมพูชาประกาศใช้กลไกการประนีประนอมภาคบังคับภายใต้ United Nations หรือ UNCLOS เพื่อแก้ไขข้อพิพาททางทะเลกับไทยภายหลังไทยยกเลิก MOU 44โดยรองศาสตราจารย์ดุลยภาคระบุว่าไทยในขณะนี้เพียงรับทราบความประสงค์ของกัมพูชาแต่ยังไม่ได้ตอบตกลงเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวทำให้รัฐบาลไทยยังมีพื้นที่ในการเลือกใช้แนวทางเจรจาทวิภาคีต่อไปก่อนด้านความร่วมมือระดับภูมิภาคนายอนุทินยังได้ใช้เวทีอาเซียนผลักดันประเด็นเชิงรุกหลายเรื่องทั้งโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนความมั่นคงด้านพลังงานและการลงทุนพลังงานหมุนเวียนรวมถึงหารือทวิภาคีกับผู้นำอีกหลายประเทศเช่นเวียดนามสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และมาเลเซียนักวิชาการยังเสนอว่ารัฐบาลไทยควรมีวิสัยทัศน์ด้านภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายต่างประเทศเชิงรุกที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อยกระดับบทบาทของไทยบนเวทีอาเซียนในระยะยาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิ

0: ดพลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
4: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
5: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
6: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
7: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
8: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัสประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
9: MCOT RadioMCOT Radio 100.75 MHz 100.75

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ MCOT Radio เชียงใหม่นะคะบ่ายของวันนี้พุธที่13พฤษภาคมวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะคะส่วนหลายๆท่านก็อาจจะนั่งทำงานปกตินะคะก็ต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายฟังเพลงสากลด้วยกันที่นี่เหมือนเดิมที่นี่ไม่หยุดค่ะเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันตามปกตินะคะในบ่ายของวันพุธ13พฤษภาคมวันนี้นะคะวันนี้ก็ขึ้นต้นดูราครบเครื่องออเคสตรานะคะที่มาแบบเต็มมิติเลยของ Enjoy

เพลงที่โด่งดังจาก Tapestry นะคะผลงานของ Carole King ซึ่งก็เป็นอัลบั้มโปรดของทาง Gloria Estefan เจ้าของเสียงร้องเมื่อสักครู่กับคุณแม่ของเธอชอบฟังมาตั้งแ

Laughter in the Rain นะคะเพลงโปรดของหลายๆคนเพลงนี้อาจจะอยู่ร่วมความทรงจำของคุณผู้ฟังหลายๆท่านด้วยเหมือนกันนะคะก็เป็นผลงานที่โดดเด่นของนิวซิดากันและแต่งเพลงที่โด่งดังนะคะเพิ่งเสียชีวิตไปไม่กี่เดือนนี้เองนั่นคือเสียงของ Donny Osmond นะคะ Laughter in the Rain

Eva Bummen ค่ะหนึ่งเพลงดังของ ELO Electric Light Orchestra นะคะโดยเจฟฟ์ลินนั่นเองก็ไปดูรายด้านนิดนึงนะคะพบกลุ่มฝนไหมล่าสุดอัปเดตเวลาบ่าย2โมงนะคะที่ผ่านมานี่เองนะคะโดยรายด้านลำพูนก็พบกลุ่มฝนนะคะเป็นฝนโปรยกำลังอ่อนถึงปานกลางแล้วก็มีหนักบางพื้นที่ด้วยนะคะเชียงใหม่ที่ชัยปราการเชียงดาวเว้งแหงแม่แตงพลาวแม่ริมเสมิงแม่วางจอมทองนะคะดอยเต่าอมก๋อยแม่แจ่มกัน

ระยะนิวัฒนาหางดงฮอดนะคะนั่นก็เป็นอัปเดตล่าสุดเลยนะคะเคลื่อนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ 5-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วลมมาแล้วข้างนอกฟ้าครึ้มๆเลย

ฮันนิงแฮร์ริสันไหมคะลูกชายจอร์จแฮร์ริสันร่วมแสดงดนตรีเล่นดนตรีด้วยนะคะร้องเพลงที่คุณพ่อแต่งไว้ something นะคะในครั้งที่ครบรอบ50ปีของวง4ต่อทอง The Beatles นะคะตอนนั้นก็ปี2014ร่วมกับเจฟฟ์ลีนนะคะแล้วก็โจวอลช์ด้วยเหมือนกันเพื่อนพ้องในนามของ4ต่อทองคนหนึ่งที่ตอนนี้ก็ยังแอคทีฟทำงานอยู่พอมาคัดนี้นะคะก็กำลังจะปล่อยอัลบั้มเต็มๆชุดอีกประมาณครึ่งเดือนนะคะดูแล้วเขาดาวอีกประมาณ15วันค่ะหลังจากที่ก็ให้ลองฟังอัลบั้ม The Boys ofDungeon Lane นะคะกับเพลง Days We Left Behind นะคะมาแล้วเราฟังอีกสักแทร็กหนึ่งแล้วกันทำงานร่วมกับมือกลอง4ต่อทองนั่นเองนะคะพอและ Ringo Starr เพลงนี้ไม่ใช่ฟังก่อนก็แล้วกันนี่คือ Days We Left Behind นั่นแหละนะคะ

พอลแมคคาร์ทนีย์นะคะแทร็กหนึ่งจากอัลบั้ม The Boys of Dungeon Land นะคะ Days Be Left Behind เราถึงเรื่องราวในอดีตวันที่ผ่านมานี่แหละค่ะเพลงที่ตั้งใจจะเล่นแต่เมื่อกี้ตั้งผิดเพลงให้ฟัง Ringo Starr นะคะอดีตเพื่อนร่วมวง Beatles มาร่วม

0: เหลือกันแค่2คนนะคะ4ต่อทองก็จากไปแล้ว2พอไหมคัทนี่กับ Ringo Starr นะคะมาทำงานร่วมกันในอัลบั้มส่วนตัวชุดล่าสุดที่กำลังจะปล่อยออกมาเต็มๆอีกประมาณ2สัปดาห์นะคะ Home to Us นะคะนั่นคือ Ringo Starr เพื่อนเก่าจากสี่ต่อทองมาทำงานร่วมด้วยกับผมแมคคาร์ทนี่นะคะวันนี้ตอนบ่ายโมงตรงที่ผ่านมานะคะแล้วก็ยาวเลยจนถึงประมาณช่วงบ่ายสี่โมงมีขบวนแห่พระเจ้าฝนแสนหานะคะซึ่งก็เป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่นะคะวันนี้ก็น่าจะเริ่มแล้วล่ะนะคะเห็นจราจรเขารายงานแล้วนะคะขบวนน่าจะเคลื่อนแล้วใช้เส้นทางขบวนแห่ต่อไปนี้จากวัดเจดีหลวงนะคะเข้าถนนพระปกเกล้านะคะเข้าสู่แยกกลางเวียงแล้วก็ไปหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะคะไปแยกโรงเรียนยุพราชไปถนนราชวิถีแล้วก็ไปแยกบุญอยู่นะคะไปจุดกลับรถสมเพชรนะคะเข้าถนนช้างม้อยค่ะแล้วก็ไปที่แยกซุ้มประตูจีนจากนั้นก็เข้าถนนช้างม้อยตัดใหม่ไปแยกวัดแสนฟางนะคะถนนท่าแพควงประตูท่าแพถนนราชดำเนินไปที่แยกวัดพันอ้นแล้วก็แยกกลางเวียงนะคะไปสู่ถนนพระปกเกล้าขบวนจะไปสิ้นสุดที่วัดเจดีหลวงนะคะก็นั่นแหละค่ะขบวนแห่วนนะคะตามเส้นทางที่แจ้งให้ทราบนะคะใครที่ผ่านไปแถวนั้นนะคะหรือว่าอาจจะใกล้เคียงนะคะใช้เส้นทางใกล้เคียงก็โปรดทราบนะคะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงที่ผ่านมานะคะคงจะเสร็จสิ้นประมาณสักบ่าย4โมงวันนี้นะคะเห็นว่าวันนี้จะมีวันแรกใช่ไหมคะที่ใส่ขันดอกหรือเปล่านะคะวัดเจดีหลวงนะคะวันนี้วันแรกเดี๋ยวดูสิว่าใช่ไหมดิฉันไม่แน่ใจนะคะน่าจะใช่นะคะวันนี้เพราะว่ามีขบวนแห่นะคะเอาเลยค่ะปิดท้ายกันก่อนเดี๋ยวกลับมานะคะตอนนี้ไปฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บนึงค่ะ
1: Mcot Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
2: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052134777
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
6: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
7: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
8: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
7: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่อง

0: สามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: Radio. MCard Radio 100.75 MHz 100.75

ผลงานต้นยุค 80s นะคะของกลุ่มศิลปินที่เป็นเจ้าของเพลงดังดูอิจเกนนั่นเองนะคะสตีลี่แดนก็เป็นกลุ่มที่ทำงานมาตั้งแต่ 70s ตอนต้นๆ นะคะต่อเนื่องยาวนานตลอดทั้งยุค 80ก็มีผลงานปล่อยออกมาต่อเนื่องเรื่อยๆชุดนี้ก็ปี1980พอดีเลยนะคะเกาโชนะคะสตีลี่แดนก็ประกอบไปด้วยเรียกว่าสมาชิกหลักๆคือวอลเทอร์เบเกอร์นะคะเล่นเบสแล้วก็เล่นกีตาร์นะคะอีกคนโดนัลด์ฟาเกนนะคะมีเพลงฮิตเยอะทีเดียวงานของพวกเขาก็ค่อนข้างจะแตกต่างเขาฟังแล้วร่วมสมัยเฮ้ 19 นะจบไป

ไปพูดถึงเพลงฮิตของสามหนุ่มคณะอเมริกาในยุค80แล้วก็เพลงนี้ก็พุ่งมาเพลงแรกเลยเนื้อขานึกเพลงอื่นไม่ออกนั่นคือ You Can Do Magic สามหนุ่มคณะอเมริกานะคะ

ท้ายชั่วโมงกันแล้วนะคะ Spirit Heaven Front ค่ะตัดต่อแทร็กจากอัลบั้มชุดเดียวกันของ Bee Gees นะคะนี่ก็3หนุ่มเหมือนกันนะคะ2คนเป็นคู่แฝดพี่น้องตระกูลกิฟต์นั่นเองนะคะตอนนี้ปัจจุบันก็ทราบกันดีว่าเหลือเพียงแค่แบร์รี่กิฟต์นะคะพี่ชายคนโตสุดเลยของ Bee Gees นะคะเวลาใกล้หมดแล้วค่ะทิ้งท้ายกันสักเพลงก่อนจะไปเบรกนะคะไม่ได้ไปไหนนะเดี๋ยวนั่งต่ออีกหนึ่งชั่วโมงค่ะบ่ายของวันหยุดของคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะวันนี้13พฤษภาคม Just a song before I go เดี๋ยวกลับมาหลังข่าวนะคะ

0: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: เกาหลีแบนแรงงานไทย4จังหวัดเหตุทำผิดกฎหมายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเกาหลีใต้ประกาศขึ้นบัญชีดำหรือแบนแรงงานไทยจาก4จังหวัดภาคอีสานได้แก่อุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามโดยห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลตลอดทั้งปี2569ว่าต้องทำความเข้าใจก่อนเพราะยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้ซึ่งหากมีการเข้าไปทำงานแบบผิดกฎหมายก็ต้องถูกแบนเช่นเดียวกับผู้ที่ลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทยก็ต้องถูกแบนเช่นกันดังเช่นการลงพื้นที่ตรวจเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งพบว่าทำผิดกฎหมายที่พักและโรงแรมไม่มีใบอนุญาตมีวิลล่าเถื่อนแม้จะบอกว่านำเงินมาลงทุนในประเทศไทยแค่นี้ไม่พอเพราะมีการทำผิดกฎหมาย

0: ายซึ่งก็เหมือนกันหากไปทำงานต่างประเทศแล้วทำผิดกฎหมายบ้านเขาก็มีสิทธิ์แบนเราดังนั้นจึงไม่ต้องทำผิดกฎหมายเมื่อถามว่ารัฐบาลจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรนายอนุทินกล่าวว่าไม่ช่วยไม่ได้เพราะคุณทำผิดกฎหมายเองแต่หากทำถูกกฎหมายแล้วถูกกลั่นแกล้งรัฐบาลจะเข้าไปปกป้องอย่างเต็มที่เมื่อถามว่ากรณีเกาหลีใต้แบนจะส่งผลกระทบต่อคนไทยที่ไปท่องเที่ยวหรือไม่นายอนุทินยกสุภาษิตไทยปลาเน่าตัวเดียวทำให้เหม็นหมดไปทั้งห้องจึงต้องมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบด้วยส่วนกรณีที่มีการระบุว่าคนไทยจะเข้าไปท่องเที่ยวเกาหลีลำบากตนเองคิดว่าเรื่องแรงงานกับเรื่องท่องเที่ยวเป็นคนละเรื่องกันเพราะเกาหลีก็ต้องการรายได้จากการท่องเที่ยวจากคนไทยเพราะคนไทยไปใช้เงินทั้งช้อปปิ้งและเสริมสวยต่างๆซึ่งไทยถือเป็นคู่ค้าสำคัญหากมีปัญหาใดๆตนเองจะไปชี้แจงกับรัฐบาลเกาหลีเพราะรู้จักกันดีกระทรวงแรงงานเร่งเจรจาทูตเกาหลีสร้างความเชื่อมั่นกรณีแรงงานไทยหลบหนีนายจ้างนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีเกาหลีใต้แบนแรงงานไทยจาก4จังหวัดไม่ให้ไปทำงานภาคเกษตรภาคประมงตามฤดูกาลที่มาจาก MOU หรือ E8 เป็นระยะเวลา1ปีเนื่องจากมีแรงงานบางส่วนที่หลบหนีนายจ้างว่ากรณีส่งแรงงานไทยไปในล็อตที่ผ่านมามีจำนวนคนไทยที่หนีจากการจ้างงานมากกว่า 20% ซึ่งต้องตรวจดูว่าเป็นเรื่องของสวัสดิภาพสวัสดิการหรือไม่เมื่อไปแล้วกลายเป็นแรงงานที่อยู่นอกระบบปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากสัญญาจ้างสั้นๆตามฤดูการเกษตรเมื่อมีแรงงานส่วนหนึ่งที่ออกไปทำให้เกิดความเดือดร้อนกับแรงงานกลุ่มอื่นที่กำลังจะเดินทางซึ่งจุดนี้กระทรวงแรงงานได้ประสานไปยังสถานทูตเกาหลีใต้ในประเทศไทยเพื่อเชิญทูตเกาหลีประจำประเทศไทยมาหารือซึ่งยังยืนยันไม่ได้ว่าจะสามารถพูดคุยได้มากน้อยเพียงใดอย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงานต้องสร้างกลไกสร้างหลักประกันเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่ากรณีเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตโดยกระทรวงแรงงานจะหารือกับสถานทูตเกาหลีเพื่อจะสื่อสารไปยังกระทรวงแรงงานของเกาหลีใต้ซึ่งจุดนี้จะต้องมาคุยกันเนื่องจากเป็นการกระทำของแรงงานกลุ่มหนึ่งแต่เกิดผลกระทบกับแรงงานที่กำลังจะเดินทางทั้งจังหวัดคำร้องฝ่ายค้านยื่นขอตีความพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนยื่นคำร้องผ่านนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569หรือพ.ร.ก.กู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่ล่าสุดมีรายงานว่านายโสพลได้ส่งคำร้องดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้ววานนี้และทางสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ลงเลขรับทางธุรการไว้แล้วขณะที่การพิจารณาพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทแม้ว่ารัฐบาลจะส่งเนื้อหาเพื่อให้บรรจุวาระของสภาตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมแต่นายโสพลยังไม่สั่งบรรจุวาระเนื่องจากว่าได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางดำเนินการของสภาว่าหากมีสมาชิกยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความแม้ว่าการพิจารณาบรรจุวาระดังกล่าวจะทำได้แต่เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและความเรียบร้อยนายโสพลจึงยังไม่บรรจุวาระและจะรอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้แล้วเสร็จก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบ

พื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990

0: เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
5: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
6: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Bestที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้องซิสต้า
7: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริด Plusประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
8: MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

บข่าวไปแล้วนะคะตอนนี้เข้าสู่ชั่วโมงที่2กันต่อไปบ่ายวันพุธที่13พฤษภาคมหลักฐานที่บอกว่าสื่อต่างๆโดน disruptตามยุคสมัยจริงๆนะคะ Video Killed the Radio Star นะคะงานเก่าๆของ The Beggars นะคะเพลงนี้วิดีโอมิวสิกวิดีโอหรือว่า MV นะคะได้รับการเปิดออกอากาศเป็นเพลงแรกในรายการเก่า MTV ซึ่งตอนนี้ก็หดเหลือน้อยลงน้อยลงทุกทีอาจจะเหลือเพียงแค่บางช่องทางแต่ก่อนก็เป็นช่องทีวีนะคะเป็นช่องเคเบิลทีวีที่โด่งดังมากๆเลยมีอิทธิพลในวงการเรียกว่าวงการเพลงนะคะโดยตรงเลยทีเดียวเราก็ผ่านยุคนั้นมาเรื่อยๆนะคะถ้าย้อนไปก่อนหน้ายุควิดีโอเนี่ยมันก็เป็นยุคของวิทยุจริงๆนะคะยุคของผู้คนที่ยังคงเฝ้าติดตามรายการวิทยุนะคะจากสถานีวิทยุต่างๆนี่แหละนะคะแล้วก็รอที่จะฟังเพลงที่ผู้จัดรายการเขาเปิดนะคะแล้วก็รอที่จะไปถามถึงเพลงที่ตัวเองอยากฟังอะไรแบบนั้นก็เป็นยุคที่เราไม่เห็นตัวกันได้ฟังแต่เสียงนะคะ Radio Star ต่างๆก็ถูก disrupt โดยวิดีโอไปเรียบร้อยตอนนั้นก็ประมาณสักยุค70ปลายๆนะคะเพลงนี้โด่งดังมากๆเลย The Buggles นะคะแล้วก็เวอร์ชันที่เลือกมาฝากกัน Pink Turtle ค่ะเต่าสีชมพูนะคะกับ Video Kill The Radio Star Disrupt กันมาเรื่อยๆเป็นทอดๆกันไปตามยุคนะคะ

เพลงที่รู้จักแรกๆเลยนะคะสำหรับแจ็คจอห์นสันค่ะประมาณสักปลาย 90s หรือว่าต้น Y2K นะคะ Better Together ค่ะแจ็คจอห์นสันก็เอาเพลงนี้มาให้ทีมของ The Buena Vista Sound นะคะเอามา mix เป็นแบบลาตินกันเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันใส่ขันดอกนะคะบูชาสาวอินทคินวันแรกเลยนะคะเข้าอินทคินกันแล้วก็7วันเต็มๆนะคะที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ตามที่ทราบกันดีมีขบวนแห่พระเจ้าฝนแสนหานะคะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงเห็นว่าก็ใช้เวลาประมาณสักถึงบ่าย4วันนี้นะคะแล้วก็ใส่ขันดอกก็เริ่มวันนี้นะคะ13ถึง19พฤษภาคมจะมีการทำบุญออกอินทคีนวันที่20นะคะ20พฤษภาคมด้วยคึ้มๆแบบนี้มีจังหวะกันหน่อยจะได้กระปรี้กระเปร่ากระฉับกระเฉงกันนิดนึง

Frankie Lovicchio นะคะทีม Perfect และ The Soul Train Orchestra จังหวะสนุกสนุกค่ะ It's gonna be alright พูดถึงเรื่องประเพณีใส่ขันดอกบูชาสาวอินทขินสาวหลักเมืองของเชียงใหม่ที่วัดเจดีย์หลวงนะคะก็เป็นประเพณีทุกปีนะคะที่หลายๆท่านก็ตั้งใจนะคะไปใส่ขันดอกเราก็เรียกกันแบบนี้เพราะว่าก็เหมือนเป็นการตักบาตรด้วยดอกไม้นะคะน่ารักมากเลยทีเดียวนะคะถ้าไม่ได้เตรียมไปรู้สึกว่าจะมีขายด้วยเหมือนกันบางคนก็เก็บดอกไม้ที่บ้านใส่ตะกร้าหิ้วไปนะคะเริ่มตั้งแต่เช้าเลยนะคะ6โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็ที่สำคัญก็คือเหมือนงานวัดที่มันสนุกดีมีของกินด้วยขายกันนะคะนาวัดนะคะดิฉันชอบไม่รู้เดี๋ยวนี้ยังมีขายหรือเปล่าขนมถังแตก

ับ Once in My Life ค่ะผลงานที่ฟังกันมาหลายเวอร์ชันเลยนะคะแห่ง Stevie Wonder และนี่คือ Dion Ferris นะคะคึกคักทีเดียวค่ะตอนนี้ก็มีรายงานจากวิทยุนะคะจราจรเขารายงานเรื่องของพระเจ้าฝนแสนหาที่วันนี้มีขบวนแห่นะคะตอนนี้ก็ผ่านประตูท่าแพเรียบร้อยนะคะก็ยังคงอยู่ในเรียกว่าเส้นทางนะคะที่จะเคลื่อนขบวนผ่านไปนะคะจากวัดเจดีย์หลวงแล้วก็จะวนไปตามเส้นทางนะตอนนี้ผ่านไปถึงประตูท่าแพแล้วก็เดี๋ยวจะวนไปเข้าวัดเจดีย์หลวงเหมือนเดิมก็มีผู้คนนะคะไปเรียกว่าเดินทางไปรับขบวนนะคะเฝ้ารับขบวนพระเจ้าแสนหาด้วยนะคะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองล้านนาค่ะแล้วก็วันนี้ปกติแล้วทุกๆปีก็จะมีฝนตกด้วยเดี๋ยวดูนะคะวันนี้จะเป็นยังไงดูฟ้าก็ครึ่งๆนะคะมีสีเทาด้วยมีสีฟ้ามีเมฆเยอะเหมือนกัน

Smooth Jazz ในยุค 70s เลยนะคะนี่คืออัลบั้มชื่อเดียวกับชื่อเพลง Feel So Good ชักแมนจูเน่นะคะออกขายในปี1977นะคะขายดิบขายดีขึ้นถึงอันดับที่1ของชาร์ต Adult Contemporary ของนิตยสาร Billboard อีกด้วยและก่อนนั้นแทบไม่ต้องบอกเลยนะคะเพลง by Sen Check Attack นั่นเองนิดนึงก็ได้ Night Birds ปิดท้ายกันด้วยอัลบั้มของ Carabio Sager ค่ะ

0: แต่งเองร้องเองค่ะ Caribbean Singer นะคะปกติเราจะเห็นเครดิตของเธอในการเป็นผู้แต่งเพลงให้กับศิลปินเยอะเลยนะคะในยุค 70s 80s นะคะนี่คือ Piece of My Heart อัลบั้ม2นะคะปลายยุค 70s เลยของ Caribbean Singer ก็เป็นยุคประมาณสักยุคที่ดนตรีซิตี้พ็อปนะคะกำลังเฟื่องฟูมากๆนะคะก่อนจะมาถึงยุคนิวเวฟนะคะก็สอดประสานกันไปค่ะก็ปิดท้ายกันเบรกนี้ก่อนเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงต่อค่ะ
1: Mcot Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
2: จะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
3: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
6: สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ชอบมาเนี่ย
7: แซ่บสะใจไส้กรอกคุณตวงหิวกันหรือยังนี่เลยไส้กรอกอีสานคุณตวงบางแคสุดฮิตทำสดใหม่ทุกวันเนื้อแน่นหนังกรอบนุ่มในอร่อยฟินทุกคำแซ่บกลมกล่อมมีทั้งแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวทั้งวุ้นเส้นเด็ดไส้อั่วแหนมหมูแหนมปลากินก็เพลินจะขายต่อก็กำไรดีเวอร์สะอาดได้มาตรฐานสั่งเลยวันนี้โทร062-254-5587ไส้กรอบคุณตวงบางแคกรอบนอกนุ่มในอร่อยถึงใจต้องลอง
8: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นในแอปเดียวบมจ. อสมท.เปิดตัวโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงแอปเดียวที่รวบรวมข่าวสารวาไรตี้และความบันเทิงครบวงจรที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกคอนเทนต์จากทุกสื่อของอสมท.ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีดิจิตอลข่าวสารรอบวันคลื่นวิทยุยอดนิยมกิจกรรมและอีเวนต์สุดอินเทรนด์

0: บริการแล้ววันนี้สำหรับเพื่อนๆชาวอสมทสามารถโหลดและติดตั้งอย่างปลอดภัยทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
4: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

พลงที่ไม่ใช่เพลงรักนะคะค่ายโมชาวเกือบจะไม่อนุญาตให้บันทึกเสียงเพลงนี้ออกมานะคะมาวินเกย์บอกว่าแหมยังไงก็ต้องทำนะคะเพลงนี้ What's Going On ค่ะสมอมานะคะเวอร์ชันนี้ก็สนุกดีก็กลับเข้าสู่ MCOT Radio เชียงใหม่กันต่อไปนะคะก็อย่างที่บอกว่าไม่ใช่เพลงรักเพราะว่าปกติแล้วเพลงที่ขายส่วนใหญ่ฟังเพลินๆสบายหัวสบายอารมณ์ก็จะเป็นเพลงรักนะคะซึ่งค่ายโมทาวก็ทราบกันดีว่าเป็นเพลงที่ขายดีนะคะ What's Going On นี่มันจะดูเนื้อหาหนักเกินไปอะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่าในที่สุดก็ยังไงเราก็ได้ฟังนะคะงานเก่าของมาวินเกย์ปัจจุบันก็ยังฟังกันได้สืบทอดต่อกันมาทุกยุคหลายสิบปีแล้วนะคะวันนี้วันพุธที่13นะคะมีคำเตือนภาพรวมของสถานการณ์เกี่ยวกับลมฝนสภาพอากาศระหว่างวันที่14พรุ่งนี้ถึง18พฤษภาคมเนี่ยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์นะคะว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะตกหนักด้วยนะคะถึงหนักมากด้วยนะคะหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางด้วยภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะรวมถึงต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและใกล้ทางน้ำไหลผ่านด้วยเหมือนกันเอ๊ะนี่เข้าหน้าฝนหรือยังเนี่ยเกือบแล้วนะคะยังเป็นทางการนะคะแต่อาจจะยังไม่ประกาศยังเป็นทางการใช่ไหมคะคิดว่าอีกไม่กี่วันเลยค่ะถ้าฝนชุกแบบนี้Always ผลงานเก่าสตีวีวันเดอร์ค่ะโดยจีนแฮร์ริสนะคะ

ตอนที่ฟังไลฟ์เวอร์ชันนะคะนับตั้งแต่เจ้าของแดงเดิมก็คือ Stevie Wonder Always ใช้อักษรย่อ A ตัวใหญ่แล้วก็ S ตัวเล็กนะคะอาจจะเรียกว่าเพลง S อาจจะเป็นชื่อเล่นของเพลงนี้ก็ได้นะคะนี่คือเวอร์ชันของจินแฮร์ริสค่ะท้ายชั่วโมงกันแล้วคุยถึงมาตรฐานใหม่ของเทคโนโลยีไฮบริดที่บอกเลยนะคะว่าจะมาเปลี่ยนทุกความเชื่อเดิมๆของคุณได้เลยนะคะแนะนำให้รู้จักกับเทคโนโลยีไฮบริด plus นะคะใน MG 3ซึ่งผสานทั้งความแรงและประหยัดไว้ด้วยกันกำลังสูงสุด194แรงม้านะคะขับสนุกนิ่ง

เงียบแล้วก็ให้ฟีลเหมือนขับรถ EV นะคะโดยที่ไม่ต้องกังวลกับเรื่องการไปหาที่ชาร์จไฟนะคะแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรนะคะสบายใจหายห่วงค่ะเพราะว่า MG ให้การรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทางด้วยมั่นใจเต็มร้อยตลอดการใช้งานเลยนะคะสนใจอยากสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับ MG 3 Hybrid Plus ก็เชิญได้นะคะแวะไปได้เลยที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านเดี๋ยวจะร้อนเกินไปบ่ายนี้เล่นเพลงมีจังหวะเยอะเลยเห็นฟ้ามันครึ้มนะคะนานๆจะได้มีโอกาสเล่นเพลงมีจังหวะมีสีสันเครื่องคราวเยอะๆบ้างนะว่าร้อนไปเนี่ยเดี๋ยวมันแหมยิ่งแผดร้อนก็ไปใหญ่คือเผ็ดวันนี้แดดหุบๆลมเบาๆสบายๆว่าเบรกอารมณ์บ้างตอนท้ายชั่วโมงค่ะ

เวลาและหลังเวลาละค่ะ Farid S. Kerov ปิดท้ายด้วย Feelings อยู่กับพี่หนูต่อนะคะมาต่อหลังค่ะตอนข่าวจากสำนักข่าวไทยสักครู่พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ขอบคุณจากดิฉันทัดดาวประทังบุญสวัสดีค่ะ

เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายกบุกภูวิลล่าเกาะพะงันผิดกฎหมายสั่งตรวจสอบเส้นทางการเงินหลังพบชาวอิสราเอลเป็นเจ้าของให้คนไทยเป็นนอมินีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมายังบ้านหลังหนึ่งหมู่ที่7บ้านโฉกหลำบ้านฉลกหลำตำบลเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทเทเลอร์เวลล่าจำกัดโดยได้ล้อมวงพูดคุยกับรัฐมนตรีที่ร่วมคณะและเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่ดูแลในพื้นที่เกาะพะงันบริเวณด้านหน้าภูวิลล่าที่มีการก่อสร้างผิดกฎหมายโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรายงานเรื่องการก่อสร้างภูวิลล่าผิดกฎหมายและมีชาวอิสราเอลเป็นเจ้าของนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้พิสูจน์ว่าผู้ถือหุ้นเป็นต่างชาติหรือไม่เพราะถ้าถือหุ้นถือว่าผิดหลักต่างชาติมาซื้อที่ดินในไทยแต่พฤติกรรมที่กระทำผิดตัวเองทราบดีว่าไม่มีสิทธิ์ถือครองที่ดินจึงใช้ลักษณะนอมินีมาอ้างมาซื้อที่ดินหลอกลวงให้คนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นบริษัทไทยและขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบริษัทดังกล่าวด้วยเมื่อถามต่อว่าเรื่องนอมินีเกาะพะงันได้มีการกำชับหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ลงพื้นที่มาดูเรื่องนอมินีขออย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องของที่ดินว่ารุกล้ำหรือไม่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมที่ดินจะไปจัดการตรงนั้นเองวันนี้มาดูเรื่องของการเปิดบริษัทแล้วเอามาขายต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ไม่เกิน 49% แต่ตอนนี้มีการเปิดหลายบริษัทคว้ากันไปคว้ากันมาทำให้บริษัทนั้นดูเหมือนว่ายังมีสัญชาติไทยแต่ความจริงการครอบครองกำหนดทิศทางเป็นของต่างชาติ 100% ซึ่งผิดเจตนารมณ์กฎหมายเมืองไทยด้านพักมนระบุนายกลงพื้นที่ภูเก็ตอย่าเป็นแค่อีเวนต์ขอรับข้อมูลส.ส.พักประชาชนอย่างจริงใจหลังถูกข่มขู่นางสาวพักมนหนุนอนันต์โฆษกพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตซึ่งปัจจุบันมีปัญหาเรื่องผู้มีอิทธิพลข่มขู่ส.ส.พรรคประชาชนจากการออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าน่าเสียดายเพราะรอบที่แล้วนายอนุทินก็ไปมาแล้วรอบหนึ่งแต่มีการยกเลิกด้วยเหตุอะไรไม่ทราบแต่การไปครั้งนี้อยากให้นายอนุทินรับฟังข้อมูลจากส.ส.พรรคประชาชนที่ไปรอในพื้นที่เพื่อให้ข้อมูลและอยากให้นายกรัฐมนตรีกล้าหาญที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้จริงๆเพราะไม่ใช่เรื่องปกติที่คนธรรมดาจะมาขู่ส.ส.ที่ตรวจสอบอยากให้นายกรัฐมนตรีกล้าเผชิญหน้ากับความเป็นจริงและเปิดรับฟังความคิดเห็นจากส.ส.พรรคประชาชนอย่างจริงใจและปราศจากอคติไม่อยากให้การลงพื้นที่ครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีเป็นแค่การลบข้อครหาว่าไม่กล้าลงพื้นที่จริงหรือเป็นแค่อีเวนต์ของนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเมื่อถามถึงกรณีคณะรัฐมนตรีจะจัดการประชุมครม.สัญจรครั้งแรกที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาต้นเดือนมิถุนายนนี้ในฐานะฝ่ายค้านคาดหวังอะไรหรือไม่นางสาวพักมนกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ดีมากที่กล้าหาญและอยากให้การประชุมครม.สัญจรครั้งนี้ให้พื้นที่กับประชาชนมากๆเพราะขณะนี้ผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่มากว่า6เดือนแล้วประชาชนยังคงรอคอยการเยียวยาต้องทำให้ประชาชนรู้สึกว่าไม่ได้สู้ลำพังและตอนนี้ก็ใกล้ถึงฤดูฝนแล้วประชาชนไม่มั่นใจว่าจะมีชีวิตรอดจากน้ำท่วมอีกหรือไม่ศาลสั่งมอบบันทึกยาตามใบสั่งแพทย์ไทเกอร์วูดให้อัยการศาลมีคำตัดสินว่าบันทึกยาตามใบสั่งแพทย์ของไทเกอร์วูดอดีตนักกอล์ฟหมายเลขหนึ่งของโลกชาวอเมริกันจะถูกส่งมอบให้แก่พนักงานอัยการหลังจากที่เขาถูกจับกุมในฟลอริดาเมื่อเดือนมีนาคมในข้อหาต้องสงสัยว่าขับรถขณะเมาสุราผู้พิพากษาดาเรนสตีลอ่านคำสั่งหลังจากการพิจารณาเพียง4นาทีที่ศาลแขวงมาร์ตินเคานตี้ทางตอนเหนือของปาล์มบีชเคานตี้หลังทนายความฝ่ายจำเลยโต้แย้งว่าวูดมีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญในความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับยาตามใบสั่งของเขาไทเกอร์วูดให้การปฏิเสธข้อหาขณะขับรถ
ขออภัยค่ะให้การปฏิเสธข้อหาขับรถขณะเมาสุราหลังจากขับรถ SUV ชนท้ายรถบรรทุกและพลิกคว่ำโดยวูดยินยอมให้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ซึ่งไม่พบแต่ปฏิเสธการตรวจปัสสาวะ

0: มีรายงานข่าวว่าเขากำลังเข้าร่วมโปรแกรมบำบัดในสถานพยาบาลแห่งหนึ่งที่สวิตเซอร์แลนด
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053 357

0: หอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
0: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
2: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: หุ่นยนต์ฝึกเดินอัจฉริยะนวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นช่วยกระตุ้นระบบประสาทปรับรูปแบบการเดินที่ผิดปกติให้สามารถก้าวเดินได้อย่างถูกต้องแผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมให้บริการฟื้นฟูด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยได้อย่างตรงจุดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอบถามโทร052-004-699ต่อ4000แผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
6: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรรู้กว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
7: ้ MCard Radio MCard Radio 100.75 MHz 100.75

M Cut Radio FM 100.75 เชียงใหม่ The Right Song Right Here Right Feel สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับสำหรับบ่ายวันนี้วันพุธที่13พฤษภาคมนะครับวันนี้ก็เป็นวันพืชมงคลเป็นวันหยุดสำหรับราชการด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีหน่วยงานบางอื่นก็หยุดตามด้วยนะฮะบางแห่งถ้าเอกชนไม่ได้หยุดนะครับวันนี้และเมื่อสักประมาณก่อนเข้ารายการสัก15นาทีขบวนแห่พระเจ้าฝนแสนหาก็อัญเชิญกลับสู่วัดเจดีย์หลวงเรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นสิริมงคลนะฮะเปิดสักการะหน้าฝนเป็นทางการนะฮะแล้วก็ใส่ขันดอกอิฐขินกันวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30พฤษภาคมนะครับฉะนั้นวันนี้ก็ถือเป็นวันดีเป็นวันมงคลนะฮะหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็มีฝนโปรยปรายออกมาอุณหภูมิขณะนี้นะฮะไม่มีแดดด้วย30องศาตามสูตร24มีรายงานมีฝนตกกระจายนะฮะไม่เน้นก็ลมพัดสบายๆไม่มีแดดนะครับตอนนี้นะฮะเป็นละอองหลายคนต้องกางร่มนะครับโรงเรียนปิดหรือเปล่าปิดมั้งนะฮะผมไม่แน่ใจการจราจรสบายๆดูจะไม่คึกคักเท่าไหร่แต่เมื่อกี้นี้แยกสารเด็กที่จะตรงเข้าไปผ่านหน้าปริ้นเนี่ยโอ้โหนะครับรถเยอะเลยทีเดียวมีหนำซ้ำจังหวะเขียวเหลืองแดงจะเอกันรถก็ไปค้างอยู่กลางถนนทั้งขาตรงไปแล้วขาจะตัดเข้าเมืองดูฉุกละหุกดีเหลือเกินนะฮะบ่ายวันนี้ขับมาเจอเมื่อสักครู่เหมือนเดิมครับคุณผู้ฟังเราก็เข้ากับบรรยากาศของอสมทเชียงใหม่เหมือนเดิมบ่ายวันนี้ผมสมเกียรติทั้งนิสัยครับแล้วก็ฟังเพลงกันเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที

ฮื้อนะต้องมีเฮื้อด้วยนะฮะคุณผู้ฟังก็เป็นอารมณ์บ่ายวันนี้ของเรานะครับวันพุธกลางสัปดาห์เด็กงอแงเวนส์เดย์ชายนะครับไม่มีใครตอบว่าวันนี้โรงเรียนหยุดหรือปิดก็ไม่รู้นะฮะอันนี้นะเยอะแยะไปหมดเลยคุณผู้ฟังอากาศก็ดูจะกิ๊บเก๋นิดนึงนะฮะถึงแม้จะ30แต่ว่าก็เป็น30ที่มีแนวโน้มจะลดลงนะบ่ายวันนี้ก็บลูมูนนะฮะไม่ทันได้เห็นพระจันทร์ล่ะครับคุณผู้ฟังพอดี2วัน3วันเนี่ยผมไปนั่งดูบรรยากาศของงานไทยเฟสที่ญี่ปุ่นน่ะเขาจัดในสวนสาธารณะที่โตเกียวนะฮะเมื่อช่วงวันที่10ที่ผ่านมาใช่ไหมมันเป็นวันสุดสัปดาห์พอดีขอดูนิดวันที่10ที่ผ่านมาเป็นวันอะไรวันที่10นั่นไงฮะเป็นวันอาทิตย์จริงๆด้วยก็คืออาจจะมีช่วงวันที่9 10อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็มีบรรยากาศขายอาหารมีขนมของกินอันดับหนึ่งที่คนเข้าคิวกินเลยก็คือผัดกะเพราแล้วก็ผัดไทยนะฮะซื้อผลไม้แล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่คนญี่ปุ่นเขาติดอกติดใจมากๆเลยนะฮะแล้วก็กินขนมซื้อผลไม้ไทยที่บ้านเขาไม่มีหรือแล้วก็ราคาไม่แพงมากเหมือนกับว่าเราไปโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทุกๆบูธที่เป็นอาหารเนี่ยคนเต็มเข้าคิวกันแบบหมดนะฮะเราดูอยู่แล้วก็รู้สึกสนุกสนานดีด้วยแล้วก็ดูเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าทุกวัยเลยนะฮะสำหรับงานไทยเฟสที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่โตเกียวแล้วก็มีการแสดงด้วยเห็นละผมดูก็คือมีบันทึกภาพมาใน YouTube บ้างอะไรเงี้ยนั่งดูไปแล้วก็ไปสะดุดอยู่งานหนึ่งเวทีหนึ่งนะเวทีการแสดงนะฮะจริงๆแล้วก็มี BNK48 ก็ไปด้วยนะอันไปร้องคู่กับนักร้องญี่ปุ่นด้วยนะฮะอันนี้ก็คนเยอะอยู่แล้วก็มีเวทีของThe Paradise Bangkok หมอลำอินเตอร์นะฮะเวทีแน่นมาก คุณฟังรู้จักไหม The Paradise หมอลำอินเตอร์เนี่ยวงนี้อยู่มาหลายปีแล้วถ้าผมดูก็เป็น10ปีแล้วได้ความนิยมมากในยุโรปในยุโรปมีฮิตมากนะฮะแล้วก็หลายๆเกิดกระแสหมอลำอะไรขึ้นมากันเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับนั่นจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของ The Paradise Bangkok เนี่ยก็มาจากดีเจคนหนึ่งนะที่ได้ว่าถ้ามาเชียงใหม่จะเชิญมาคุยในรายการซะหน่อยนะฮะถ้าเจอหรือว่าถ้ามาแล้วใครเจอแนะนำนิดนึงผมอยากสัมภาษณ์ในรายการเหลือเกินนะฮะดีเจมัฟสายคนนี้นะฮะเป็นคนรุ่นใหม่มีความรู้เรื่องเพลงสนใจดนตรีแนวแอฟริกันผมเนี่ยไปรู้จักเพลงของมาลีก็จากคุณท่านคนนี้นั่นแหละนะฮะไปค้นดูตามอย่างเพลงเอ๊ะที่จริงผมมีอยู่ด้วยนะเฟลากุติเงี้ยผมไปฟังเฟลากุติศิลปินที่แบบแนวเขาเรียกอะไรขบถหน่อยนึงก็คือเวลาเขาเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยเขาจะใช้โซ่คล้องคอเสื้อไม่ใส่นะเป่าแซกได้ร้องเพลงได้แล้วทำดนตรีแปลกมากออกเป็นเวอร์ชันที่ผมชอบอยู่ทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะเพลง Teacher Don't Teach Me Nonsense เนี่ยเป็นอะไรที่แบบเหมือนตบหน้าสังคมแบบเก๋ๆเลยทีเดียวแล้วก็ปัจจุบันก็เสียชีวิตไปแล้วนะฮะฟิลากุติตั้งแต่ยุค80แล้วคือผมก็มาฟังเพราะว่าไปอ่านจากบทสัมภาษณ์

าติของมัฟไซเขาละดีเจคนนี้นะฮะแล้วเขาก็ทำวงนี้ได้รับความนิยมมากเลยทีเดียวคุณผู้ฟังรู้จักหรืออาจจะรู้จักบ้างแล้วบางท่านก็อาจจะไม่รู้จักนะเดอะพาราไดซ์หมอลำอินเตอร์เนี่ยดังมากทีเดียวถ้าคุณไม่รู้จักมาผมจะเซิร์ฟให้ฟังสักเพลงหนึ่งแล้วกัน

นี่แหละครับไตเติ้ลให้ฟังงานของ The Paradise Bangkok หมอลำอินเตอร์คนญี่ปุ่นที่ดูในงานนี่แบบเต้นกันเฉิบเฉิบเฉิบปรบไม้ปรบมือกันด้วยความสุขสนุกสนานทีเดียววงดนตรีเล่นจบนี่เขาก็ยืนปรบมือให้นานทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของไทยเฟสที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะอันนี้ก็เลยเลือกมาให้ฟังนิดๆจะได้รู้เผื่อบางท่านไม่เคยได้ฟังแต่ท่านที่ฟังแล้วก็คงรู้จักอยู่แล้วนะฮะนี่ก็เป็นดนตรีในสไตล์อีสานหมอลำซึ่งพัฒนาขึ้น

ไปนะฮะสงสัยต้องไปทำรีมิกน่าจะสนุกอยู่

นี่คือสไตล์แบบอเมริกาใต้อย่างโคลอมเบียดังอยู่นะครับคอร์โลจีเนี่ยเพลงนี้ก็คือ Tropical Queta นะฮะผมไปเห็นที่งานโคเชล่าคนเยอะมากแล้วเพลงของเธอนี่จัดเต็มเพิ่งรู้ว่าโคเชล่าเนี่ยที่เพิ่งจัดไปที่อเมริกาล่าสุดเนี่ยสมมุติว่ากรณีถ้าศิลปินคนนี้ค่าตัวถ่ายสมมุติว่าโอเค10ล้านเหรียญนะฮะจ่ายเลยจบปุ๊บส่วนการแสดงคุณจัดเตรียมเองทั้งหมดนะฮะจะเป็นเวทีแดนเซอร์อะไรเป็นของคุณเราจ่ายคุณแล้วคุณจัดการมันเลยมีคดีของจัสตินบีเบอร์ล่าสุดเนี่ยเพราะตัวของเขาได้ประมาณ100ล้านเหรียญแต่ดูแล้วแบบไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยเขาดูรู้สึกแบบจัสตินไม่ค่อยลงทุนเลยประมาณนั้นเขามีการพูดถึงในโซเชียลอยู่เหมือนกันคนอื่นก็จัดเต็มกันเต็มที่ทีเดียวแม้แต่ดีเจที่เอาลิซ่าไปแจมนี่ก็โอ้โหนะฮะกราฟิกหลังเวทีมหึมายิ่งใหญ่ตระการตาเลยนะฮะลิซ่าก็เลิศสแมนแตนเลยทีเดียวนะครับหรืออย่างศิลปินคนอื่นๆอย่างเจ้าของเพลงเอสเปรสโซ่คาร์เพนเตอร์นี่โอ้โหมีมาโดน่ามาแจมด้วยอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังเขาลงทุนขนาดไหนอะคือเราดูแล้วแบบนั่นก็คือลักษณะของการทำคอนเสิร์ตสนุกเวทีใหญ่นะฮะก็คือจ่ายค่าตัวแล้วที่เหลือคุณเป็นคนจัดการเองนะครับว่าจะโชว์แบบไหนอะไรยังไงเป็นแบบนี้นะฮะมันไม่เหมือนอย่างอื่นคือทำให้นู่นนี่นั่นหมายความว่าต้องเซตมาแล้วก็มาใส่เป็นเวทีเขาท่านเองนั้นยิ่งใหญ่ใส่กันเต็มที่ทีเดียวนะฮะให้เล่นฟรียังยอมเลยคุณฟังเหมือนช่วงพักครึ่งของอเมริกันเนี่ย NFL เนี่ยคือใครๆก็อยากไปเพราะคนดูเยอะหลายร้อยล้านนะฮะไม่จ่ายตังค์ยังไปเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราดูในข่าวคราวทั่วไปนะฮะประมาณนั้นเลยทีเดียวเธอคนนี้ก็จัดเต็มเหมือนกันครับและนี่ก็คือ Mcot Radio FM 100.75 ครับ Penso con sueño para

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114

0: 90สนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: MCOT RadioMCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังแปลกๆหูไหมล่ะ คือวันนี้มาเห็นว่าเป็นวันที่เป็นวันเกี่ยวกับมงคลอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เลยนึกถึงศิลปินอยู่คนหนึ่งนะฮะจริงๆแล้วผมน่ะได้ฟังเครื่องดนตรีชิ้นนี้มาจริงๆเราก็ดูหนังอินเดียมาตั้งแต่เด็กๆนะเราเคยสงสัยเจ้าเสียงนี่มันคืออะไรนะฮะค้นดูแล้วมันก็คือเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งคล้ายๆกีตาร์คล้ายๆแจ็คเก้แต่เล่นเหมือนกีตาร์นะยกขึ้นสูงทีเดียวตัวใหญ่มากสายเยอะยุ่ยเยอะไปหมดเลยผมไม่รู้มีกี่สายนะฮะเขาเรียกกันว่าซีตานะฮะซีตาแล้วก็เป็นเครื่องดนตรีที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของดนตรีในฝั่งอินเดียเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผู้เล่นนี่ก็มีความสามารถมากไม่ต้องเล่นเยอะมันละเอียดอ่อนมากนะฮะเพอร์คัชชั่นเปาะถึงเปาะหลากหลายทีเดียวแล้วก็คนที่ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือว่าดังที่สุดในอินเดียเจ้าซีตาตัวนี้ก็คือลาวีชังการาวีชังการก็อยู่ในยุค60-70นั่นนะฮะครั้งหนึ่งเนี่ยเดอะบีเทิลต้องยกขยโยกกันไปเพื่อไปมี2เคสนะเคสแรกเลยก็คือไปหามหาลิชิมเหตโยคีนะฮะที่ฝึกถ้าผมจำไม่ผิดนะนะคนนี้สอน TM นะเคยเรียนอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ไปคล้ายๆไปฝึก

มาธิอะไรอย่างเงี้ยฮะสไตล์นั้นคนที่อินที่สุดเลยก็คือจอร์จแฮร์ริสันนะครับสำหรับมหาลิชีคนนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือได้ฟังดนตรีของลาวีชังกาเขาหลงไหลมากทีเดียวนะจำได้ว่าตอนในงานของเขาหลายงานก็ไปแจมตัวเนี้ยนะฮะสำหรับลาวีชังกาก็ได้ไปเล่นในอังกฤษไปหลายๆที่ทีเดียวนะครับถือว่าเป็นการเปิดอีกมุมหนึ่งของดนตรีในฝั่งประเทศอินเดียเลยทีเดียวนะฮะสำหรับซีตากับลาวีชังกาเนี่ยแล้วก็มีลูกสาวนะฮะลูกสาวคนที่เล่นเมื่อกี้ที่จบไปเนี่ยนะฮะก็คืออนุชิก้าที่ผมชอบดูงานของเขาว่าตอนที่งานศพของจอร์จเฮริสันนี่เธอก็ไปเล่นด้วยนะฮะแบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ทที่1เนี่ยเป็นแบบนี้หมดเลยส่วนพาร์ทที่2เราถึงได้ฟัง My Sweet Lord นะเดี๋ยวค่อยเปิดให้ฟังที่เป็นอีกแนวนึงนะที่มีทั้งอีริคแคลปตันนะฮะมีทั้งศิลปินหลายๆคนไปร่วมงานกันนะครับเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกเป็นแบบนี้หมดเลยเป็นซีต้าหมดเลยโดยอนุชิก้าเนี่ยแหละฮะไปบรรเลงในงานนี้นะครับวันนี้ก็เลยเลือกเพลงมาฝากคุณวังที่ชื่อว่า Liverpool นะฮะดูฟังแล้วทำนองมันสนุกสนานดีไม่แบบไม่ดูเงียบเหงาไปก็เลยเอามาฝากคุณผู้ฟังนะฮะมีคุณเอารถติดแยกสารเด็กตอนนี้ระบายละฉะนั้นก็เป็นเรื่องของดนตรีนะเป็นเรื่องของดนตรีที่หลากหลายวันนี้ก็เลยถือโอกาสเอามาฝากคุณผู้ฟังที่จังหวะมันจะเหลื่อมจะเกื่อมหยุดก็หยุดไม่หยุดก็ไม่หยุดนะฮะ บางคนก็ได้หยุดบางคนก็ไม่ได้หยุดอะไรเงี้ยฉะนั้นก็เลยมันเป็นวันพุธกลางสัปดาห์ด้วยก็เลยถือโอกาสเอามาฝากคุณผู้ฟังให้ได้ฟังดนตรีในแนวนี้บ้างพอสมควรนะฮะไม่เยอะเกินไปแล้วก็มีบางคุณฟังจะได้เปลี่ยนอารมณ์หลากหลายคล้ายๆ World Music แต่ผมยังไม่เก่งขนาดนั้นเอาไปว่าฟังกันด้วยความสุขสนุกสนานสำหรับบ่ายวันพุธวันนี้กับ M-Cord Radio FM 100.75 นะครับและนี่ก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งของตีในสไตล์ Percussion

มีคุณผู้ฟังรายงานว่าถนนแก้วนวรัตน์ขาเข้าแทบจะอัมพาตเลยนะรถไม่ขยับตั้งแต่แยกกลางแยกสารเด็กเลยนะฮะจนท้ายถึงกาดสามแยกน่าจะเกิดจากขบวนแห่พระฝนแสนหาซึ่งตอนนี้เข้าวัดเจดีย์

Besame mucho นะฮะ Kiss me a lot คุณผู้ฟังใครที่มองหารถ EV รู้สึกว่า EV ทั่วไปมันยังสปอตไม่พอยังไม่สะใจมาทางนี้เลยครับคุณเคยได้ยินแล้วนะครับว่า MG4 รุ่นเดิมว่าขับสนุกแล้วนะฮะแต่ว่าคันใหม่รุ่นใหม่นี่ลืมไปได้เลยว่าไกลกว่าเดิมสุดๆเลยทีเดียวนะครับ MG4 รุ่น2026อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณในความเร้าใจด้วยความแรงของมอเตอร์ใหม่ให้กำลังสูงสุด245แรงม้าที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่เจเนอเรชันใหม่ที่ชาร์จไวกว่าเดิมและวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง540กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งเลยทีเดียวนะครับเรื่องความเท่นั้นดีไซน์รอบคันก็เท่ดุดันสะดุดตาด้วยสีตู้ถังใหม่นะครับตัดกับคาลิเปอร์เบรกสีส้มสไตล์รถสปอร์ตเลยทีเดียวหรูหรากับห้องดีไซน์ขออภัยครับหรูหรากับดีไซน์ของห้องโดยสารใหม่ทั้งหมดเลยทีเดียวนะฮะนั่งกระชับรับสื่อและได้เบาะสปอร์ตซีทมีระบบเป่าลมระบายอากาศมาให้ด้วยนะครับขับไกลแค่ไหนหลังก็ไม่เปียกนะครับจัดเต็มขนาดนี้ MG4 รุ่นปี2026ราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 599,900 บาทนะครับและยังให้ความมั่นใจสุดๆด้วยไลฟ์ไทม์วารันตีประกันรับประกันทั้งแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมให้ตลอดอายุการใช้งานไปเลยนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการถึง31พฤษภาคมนี้ครับคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นบ่ายวันนี้ของเรากับ M-Cord Radio

นี่ถือเป็นเพลงแห่งความทรงจำเลยทีเดียวนะคุณฟังในยุค90เนี่ยประมาณสัก93 94มันมีเพลงนี้ออกมานะฮะตอนนั้นยังเป็น Channel V ถ้าผมจำไม่ผิด MTV นี่เรายังไม่ได้ดูกันบ้านเราดูแค่ Channel V เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของภาพที่รีเวิร์สถอยหลังเช่นผลไม้ซึ่งตกแล้วก็เน่าอยู่กับพื้นเนี่ยแต่สภาพกลับเป็นผลไม้สดและลอยขึ้นไปติดบนขั้วบนขั้วแล้วก็กลายเป็นดอกอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างย้อนหลังกลับไปเหมือนว่าเราสามารถย้อนเวลากลับไปได้คิดอะไรได้เกิดอะไรได้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นอะไรที่น่าประทับใจมากทีเดียวสำหรับ Return to Innocence เราก็เลยรู้ว่าอ๋อนี่คือ World Music ของกลุ่มศิลปินที่ชื่อว่า Enigma

แล้วเสียงอายานี่ก็เป็นเสียงของการเต้นรำของเลดอินเดียนในอเมริกานะฮะผมไม่แน่ใจว่าเผ่าไหน

0: เวลา 17:00 นเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายกพบชาวเกาะพะงันประกาศจัดระเบียบชายหาดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปที่โรงเรียนเกาะพะงันศึกษาพบปะประชาชนและมอบนโยบายส่วนราชการในพื้นที่โดยระบุว่าเดินทางมาแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างจริงจังเพราะเริ่มหนักข้อขึ้นเข้าใจดีว่านักท่องเที่ยวคนต่างชาติที่มาประเทศไทยเอาเงินเอาทองมาแต่เราก็ต้องการได้เงินได้ทองที่ถูกต้องมาจับจ่ายใช้สอยซื้อความสะดวกสบายพักผ่อนหย่อนใจไม่ใช่มาแล้วจะขายด้วยอย่างนี้ยอมไม่ได้บนชายหาดเป็นของทุกคนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการลงพื้นที่เกาะพะงันครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพื่อติดตามและจัดการกับการกระทำผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเกาะพะงันพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเป็นธรรมและทำให้เกาะพะงันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าอยู่น่าเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้จ่ายและสร้างรายได้แก่ชุมชนรัฐบาลรับทราบถึงปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนและพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังชายหาดถือเป็นสมบัติสาธารณะของประชาชนทุกคนโดยรัฐบาลพร้อมดำเนินการจัดระเบียบและดูแลพื้นที่อย่างเต็มที่ขอความร่วมมือให้ช่วยกันสอดส่องดูแลหากเกาะพะงันยังไม่มีความสงบเรียบร้อยถือเป็นความล้มเหลวในการทำงานรัฐบาลต้องการให้ประชาชนมีโอกาสสร้างรายได้ประกอบอาชีพและใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพกองทัพภาคที่2สยบข่าวเสียดินแดนลั่นกองทัพยืนหยัดปกป้องอธิปไตยไม่เสียแม้แต่ตารางนิ้วเดียวแหล่งข่าวระดับสูงกองทัพภาคที่2ระบุถึงกรณีมีทหารกัมพูชาเข้ามาพูดคุยกับหลวงตาเยื้อนบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยชี้แจงว่าพื้นที่ดังกล่าวมีแนวเขตแดนที่ชัดเจนรับรู้กันทั้ง2ฝ่ายและประเทศไทยไม่ได้สูญเสียดินแดนแต่อย่างใดพร้อมระบุว่าฝั่งตรงข้ามเป็นฐานทหารกัมพูชา

0: ึ่งตั้งอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยประมาณ100เมตรขณะที่ฝั่งไทยใช้การลาดตระเวนตามเส้นทางเลียบแนวชายแดนเพื่อดูแลรักษาพื้นที่ทั้งนี้ทหารกัมพูชาที่ประจำอยู่บริเวณดังกล่าวไม่ได้มีท่าทีห้ามปรามการดำเนินงานก่อสร้างถนนเลียบชายแดนฝั่งไทยโดยกองกำลังสุรนารีได้ประสานงานและพูดคุยผ่านชุดประสานงานชายแดนมาอย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำหลักการให้แต่ละฝ่ายปฏิบัติอยู่ในพื้นที่อธิปไตยของตนเองอย่างชัดเจนสำหรับกรณีที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าการก่อสร้างถนนเลียบชายแดนอาจเข้าข่ายการเสียดินแดนกองทัพภาคที่2ขอยืนยันหนักแน่นว่าประเทศไทยไม่สูญเสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวและการพัฒนาเส้นทางคมนาคมบริเวณชายแดนยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้กรอบอธิปไตยของไทยอย่างครบถ้วนกริเพนทอเข้าสู่สายการผลิตบริษัททรัพย์สวีเดนเรียบร้อยแล้วพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศประธานกรรมการบริหารโครงการร่วมไทยสวีเดนในระดับรัฐบาลพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนระยะที่1หรือ Gripen EF เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการณเมืองสต็อกโฮล์มราชอาณาจักรสวีเดนในฐานะตัวแทนรัฐบาลไทยตามสัญญาการจัดซื้อและได้ร่วมหารือเพื่อความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในอนาคตผู้สื่อข่าวรายงานว่ากองทัพอากาศไทยได้ลงนามทำสัญญาจัดหาเครื่องบินรบ Gripen EF ระยะที่1รวม4ลำภายใต้โครงการชื่อว่าบูรพาสันติ1เมื่อเดือนสิงหาคม2568มูลค่า 19,500 ล้านบาทโดยลงนามร่วมกับองค์การบริหารจัดการยุทธภัณฑ์ทางทหารสวีเดนและบริษัททรัพย์สวีเดนสำหรับโครงการระยะที่1ดำเนินการในงบประมาณปี2568ถึง2572โดยมีกำหนดทยอยส่งมอบปี2572ส่วนแผนระยะที่2กำหนดไว้ในปีงบประมาณ2571เพิ่มอีก4ลำตามแผนทั้งโครงการ1ฝูงรวม12ลำเพื่อทดแทนฝูงบิน F-16AB ประจำการที่กองบิน1จังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้เครื่องบิน Gripen EF ลำแรกที่กองทัพอากาศไทยจัดหาเข้าสู่สายการผลิตบริษัทแซบเมืองลินเชอร์ปิงเรียบร้อยแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม
10: ่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
11: แซ่บสะใจ

ไส้กรอกคุณตวงหิวกันหรือยังนี่เลยไส้กรอกอีสานคุณตวงบางแคสุดฮิตทำสดใหม่ทุกวันเนื้อแน่นหนังกรอบนุ่มในอร่อยฟินทุกคำแซ่บกลมกล่อมมีทั้งแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวทั้งวุ้นเส้นเด็ดไส้อั่วแหนมหมูแหนมปลา

0: ไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
1: ้สัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราโรงพยาบาลสัตว์ NJ เราดูแลใส่ใจน้องหมาน้องแมวของคุณดุจคนในครอบครัวด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือทันสมัยบริการครบวงจรนึกถึงสุขภาพสัตว์เลี้ยงนึกถึงโรงพยาบาลสัตว์ NJ เพราะทุกชีวิตมีความหมายสำหรับเราโทร086-999-7766
2: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี Hybrid Plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
3: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

0: sabido que esa era la última vez.
1: M Quad Chiang Mai, The Right Song, Right Here, Right Feel, 100.75 FM 17 นาฬิกา 14 นาทีครับคุณผู้ฟังตอนนี้อุณหภูมิขยับลงมาเหลือ29องศานะฮะลมเอื่อยๆนะครับแล้วก็คุณฟังบอกว่าฝนลำพูนน่าจะมาเชียงใหม่แล้วกำลังเดินทางมาเดี๋ยวคงถึงส่งโลเคชั่นไปแล้วยังใครอยากเจอฝนก็เดี๋ยวได้เจอนะฮะยังไงก็ต้องตกแล้ววันนี้เพราะว่ามันทุกอย่างมันครบมันพร้อมองค์ประกอบแล้วนะฮะตามนั้นทีเดียวก็เผื่อไว้ด้วยติดร่มใส่รถไปบ้างนะฮะเวลาไปไหนออกมาเอาไว้กันแดดกันฝนตอนนี้คงไม่ได้กันแดดน่าจะเป็นกันฝนจะมากกว่านะครับคุณผู้ฟังนี่ก็คือ 100.75 อยู่ที่คุณผู้ฟังในเย็นวันพุธวันนี้ครับ

ลาลาพอชินี่ครับเพลงนี้น่องเซน่องแชนะฮะความหมายก็คือ without you นะฮะเหมือนกันเลยเหมือนเพลง Without You ของ Mariah Carey นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังเรื่องราวของความรักที่พูดหาคนรักของตัวเองซึ่งไม่ได้อยู่ณตอนนี้ก็เป็นความอาลัยอาวรณ์อย่างน้องเซ

ุริยาสุมินะครับงานของมากิฮาร่านั่นเองนะครับคุณผู้ฟังทีนี้วันนี้ผมก็มานั่งอ่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของพระโคกินอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะหลายคนก็มีแบบแหมมีงอนนะฮะพระโคกินอย่างเดียวมา4ปีแล้วสงสัยจะติดแล้วก็ขำๆกันไปนะฮะเรื่องของพระโคเสียงไทยอันนั้นเป็นประเพณีแล้วก็ปฏิบัติกันมาตามนั้นแล้วก็มันก็เป็นเรื่องราวของสิ่งมงคลในเรื่องของงานด้านการเกษตรของบ้านเราที่เป็นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วคือหวานพืชมงคลนะฮะก็มีทีนี้มานั่งอ่านอีกมุมหนึ่งก็คือมามุมที่ผมอ่านแล้วผมก็อดยิ้มไม่ได้ทีเดียวคุณผู้ฟังในเรื่องของการคัดเลือกนะฮะสำหรับเทพีคู่หาบเงินหาบทองสำหรับการเดินเพื่อให้พญาแรกนาเนี่ยหวานข้าวนะฮะฉะนั้นก็จะมีคู่หาบเงินหาบทองนะฮะโดยจะมีสุภาพสตรีนะฮะใส่ชุดที่เราเห็นนั่นแหละครับโดยพิธีการนะฮะเทพีคู่หาบเงินหาบทองเนี่ยเขาจะมีการพิจารณาคัดเลือกนะฮะจากข้าราชการสตรีในสังกัดกระทรวงเกษตรและก็สหกรณ์นะฮะที่ยังไม่ได้ทำการสมรสนะฮะมีตำแหน่งตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการขึ้นไปและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้วนะครับซึ่งปีนี้ก็มีด้วยกัน2คู่นะฮะคู่หน้าคู่หลังนะครับหาบเงินหาบทองนั่นก็คือที่เราเห็นในทีวีไปนั่นแหละฮะคือทุกฝั่งส่วนเขาก็จะมีกฎมีกติกาในการเลือกของเขาเช่นจะต้องยังไม่สมรสนะฮะประมาณนั้นแล้วใครที่พ้นแล้วก็คือพูดง่ายคือถ้าหาปีนี้ยังแต่งงานไม่ได้นะต้องรอพ้นแล้วคนที่เป็นหาบเงินปีนี้นะฮะก็จะขึ้นเป็นหาบทองปีหน้าส่วนใครที่เป็นหาบทองปีนี้ก็คือปลดไปใช่ไหมครับแล้วให้เงินขึ้นมาแทนแล้วก็ต้องหาคู่เงินใหม่ฉะนั้นคู่ทองในปีนี้ปีหน้าแต่งงานได้ละอะไรประมาณนี้นะทีนี้เนี่ยผมก็มานั่งอ่านมันก็มีความเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆมันก็อดและอมยิ้มไม่ได้ก็บอกว่าเคยมีนะฮะเข้าไปสัมภาษณ์ผู้ที่ทำหน้าที่หาบทองนะฮะเขาบอกตามธรรมเนียมรุ่นพี่ที่จะทำการสืบต่อกันไปก็คือตอนจะคืนไม้คานหาบเนี่ยเขาให้พูดว่าขอคืนคานนะเจ้าคะ นะฮะถามว่าทำไมล่ะเพราะว่าเทพีคู่หาบทองและหาบเงินคือหญิงที่จะต้องยังไม่สมรสนะฮะเขาบอกว่าถ้าหากว่าไม่คืนไม่บอกว่าขอคืนขอคืนคานนะเจ้าคะอาจจะได้ขึ้นคานไม่ได้แต่งงานอะไรประมาณนั้นน่ะขำๆนะคุณผู้ฟัง

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: อย่างใบเฟิร์นถ้าไม่มั่นใจก็ต้องเปลี่ยนเบอร์ไม่ถูกโฉลกก็ต้องเปลี่ยนออกจากบ้านแล้วชุดไม่สวยก็ต้องเปลี่ยน
3: ทรงผมไม่เข้ากับหน้า
2: ก็ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเป็น Kicks E-Power ใบเฟิร์นมั่นใจไม่เคยเปลี่ยนเพราะเขารับประกันระบบ E-Power ให้นาน5ปีและประกันแบตเตอรี่นาน10ปีดูแลดีแบบเนี้ยไม่เปลี่ยนแน่นอน Nissan Kicks E-Power คันเดียวที่ใช่ขับสนุกไร้กังวลYes, Nissan
4: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจ่ายสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักพักผ่อนน้อยชอบท่องเที่ยวหรือเดินทางบ่อยประกันภัยอุบัติเหตุประกันภัยสุขภาพประกันภัยโรคร้ายแรงประกันชดเชยรายได้เป็นทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินให้คุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
8: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความเร้าใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
9: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

เสียงของเกลนฟรายไม่ใช่ครับเสียงของดอนเฮลลี่มือกลอง Best of My Love The Best of My Love ของคณะ The Eagles นะครับคุณผู้ฟังยังคงอยู่ในความทรงจำเสมอนะถึงแม้ว่าอยู่ก็ไม่ครบแล้วนะแต่เพลงของเขายังคลาสสิกเสมอทีเดียวเย็นวันนี้ของเราดูสลึมสลือเหลือเกินลมนี่ก็อ้อยอิ่งมากเลยนะฝนนี่ก็เล่นตัวเหลือเกิน

0: เย่เย่เย่เย่เย่คุณฟังก็มาเป่าบอกท้ายๆขอหน่อยขอหน่อย
1: วาอิลดาเอาสนาฮาดาOh man, this is our last stop in Europe. Let's do it right, all right?

Rocking All Over The World ของ Status Quo นะฮะแต่นี่เป็น Bruce Springsteen The Boss นั่นเองครับคุณผู้ฟังเวลาก็อึกทึกคลึกโครมของผมเหลือนิดเดียวเองนะนิดเดียวพาไปดูนกคีริบูนในเหมืองแรกกันวันหลังจะเอาสำนวนนี้มาคุยกันคานารีในโคมาย

มัยก่อนนี่กระโดดอย่างเดียวกระโดดขาเดียวนี่แหละ The Police เวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังลาเลยนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับวันนี้ขอบคุณ

0: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: สวัสดีค่ะดิฉันองวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning ASEAN ค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
3: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวและยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไหวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEANทุก5 โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์17:00 น.ถึง 18:00 น.

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลครับ
1: ครับวันนี้หุ้นไทยพุ่งแรงเลยนะคุณอัญ
2: เป็นยังไง
1: บวกไป 33.70 จุดนะ
2: ปิดที่ 1,500 หรือ 1,600
1: 1,500 1,517.26 จุดมูลค่าการซื้อขายก็สูงนะ 67,660 ก็ถือว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ฟื้นแรงกลับมายืนเหนือ 1,500 จุดได้อีกครั้งเป็นการรีบาวแรงกว่าภูมิภาคและมูลค่าการซื้อขายค่อนข้างหนาแน่นปัจจัยก็คือหุ้นเดลต้าครับดีขึ้นร้อนแรงวันนี้ถึง 10% หลังคลายความกังวล MSCI Rebalance ในประเด็น Free Float และยังได้รับแรงหนุนจากโบรกปรับเพิ่มคำแนะนำขึ้นมาด้วยส่วนตลาดภูมิภาคเคลื่อนไหวผสมผสานนะฮะโดยหลายตลาดยังถูกกดดันจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐ
2: หมายถึงว่าเดลต้าตัวเดียวเนี่ยทำให้ตลาดไปถึงแบบอะไรอย่างนี้ได้เลย
1: ใช่ใช่เขาพอร์ตเขาใหญ่มากคือถ้าเขาลงเนี่ยแม้ว่าหุ้นตัวอื่นๆจะขึ้นบวกๆเลยนะบางทีก็ดัชนีถ้าจะยังติดลบอยู
2: ่
1: เพราะว่าตัวเขาตัวเดียวเนี่ยฉุดตลาดก็ตลาดเขาก็พยายามจะแก้ปัญหาอะไรอยู่แต่ว่ามันยังแก้ไม่ได้นะก็ยังเป็นหุ้นตัวใหญ่ที่เวลาขึ้นลงแล้วมันจะมีผลต่อดัชนีมากอย
2: ่
1: างเที่ยวนี้วันนี้ขึ้นตั้ง 10%
2: ค่ะ
1: คือก่อนหน้านี้ก็ลงมาเพราะว่ามันมีข่าวลือว่าเขาอาจจะถูกลดน้ำหนักจาก MSCI นะเพราะว่าประเด็นไอ้เรื่อง Free Float ก็คือหุ้นที่อยู่ในมือของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่สามารถจะซื้อขายได้ในตลาดเนี่ยอิทธิพลมันน้อยในขณะที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ๆเนี่ยเป็นผู้เล่นหลักเพราะฉะนั้นทาง MSCI เนี่ยก็คือ Morgan Stanley Capital International นะเขาเป็นบริษัทที่เขาจะทำวิจัยแล้วก็จะไปดู
2: ให้น้ำหนัก
1: ทั่วโลกเลยเขาจะให้น้ำหนักว่าควรจะลงทุนไม่ควรลงทุนอะไรยังไงนะแต่คราวนี้พอถึงจังหวะหนึ่งเนี่ยถึงจังหวะหนึ่งเขาจะเกิดการเขาเรียกว่ารีบาลานซ์ก็คือเพิ่มน้ำหนักหรือลดน้ำหนัก
2: ถ้าเพิ่มก็ต้องตื่นเต้นนอนไม่หลับเลยสิฮะ
1: โอ้ยตลาด
2: ลดน้ำหนักนี่เราแบบโอ้ยเราแย่เลย
1: พร้อมเลยนะ
2: ไม่ได้ซื้อเขาสักหน่อยนึง
1: ไม่อันนี้มันมีผลต่อตลาดเราไม่เกี่ยวหรอกเราก็ดูทิศทางไปนะเพราะว่าไอ้ตัวดัชนีเนี่ยมันก็ในแง่ของจิตวิทยามันก็กระทบไปถึงส่วนการลงทุนส่วนอื่นๆบรรยากาศความรู้สึกนึกคิดทางด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆคือถ้าตลาดหุ้นมันคึกครับทองมันคึกคักอย่างเงี้ยถึงเราจะไม่มีตังค์ในกระเป๋าเลยเราก็มีความรู้สึกว่า
2: ออกไปก็กล้าซื้อโอเลี้ยงกิน
1: เศรษฐกิจมันก็ดีอยู่นะข้างหน้าเราคงไม่มีปัญหาได้หรอกเศรษฐกิจมันยังคนยังมีตังค์จับจ่ายกันขนาดนี
2: ้ปกติก็ดื่มน้ำเปล่าพอกดออกไปก็กล้าซื้อกาแฟเย็นเพิ่ม
1: ครับ
2: ค่ะกล้าจ่ายเงินรู้สึกมันคงมีโอกาสในการหาได้อ่ะค
1: ่ะเราคงเป็นปัญหาเราคนเดียวละมั้งคนอื่นเขายังหุ้นเฮิร์นเขายังบูมอยู่เลยอะไรเงี้ยมันก็มีผลจริงๆวิทยาอยู่ครับ
2: เข้าใจผิดเลยคิดว่าที่หุ้นขึ้นนี่เป็นเพราะว่าคุณเอกนิติพูดว่าประเทศไทยอ่ะมันจะเป็นเซฟเฮเว่นของการลงทุนซะอีก
1: เอาวันนี้คุณเอกนิติให้สัมภาษณ์นี้ใช่ไหมฮะ
2: เอาใช่ค่ะ
1: โอ้เดี๋ยวผม
2: คุณเอกนิติชูว่าไทยเป็นหลุมหลบภัยดันลงทุนไตรมาสหนึ่งพุ่งไปถึง 2.6 แสนล้านแล้วก็ลุ้น GDP จะโต 3% ค่ะคุณเอกนิติในฐานะรัฐมนตรีคลังนะคะวันนี้ก็ไปพูด

ที่งานหนึ่งนี่แหละก็ปรากฏว่าประเด็นสำคัญก็คือบอกว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาโลกไม่เคยเผชิญกับแรงกระแทกและการเปลี่ยนผ่านที่รุนแรงเท่านี้มาก่อนทั้งจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ลุกลามสู่เศรษฐกิจตลอดจนวิกฤตพลัง

0: 20% คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 1.8 ล้านล้านบาทคิดดูแค่ไตรมาสแรกของปีนี้นะขอรับการส่งเสริมการลงทุนถึง1ล้านล้านบาทโธ่แล้วการลงทุนเนี่ยแหละจะเป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปไตรมาส1ของปีนี้ข้อมูลลงทุนจริงนะไอ้ขอเนี่ยขอส่งเสริมล้านล้านนะแต่ลงทุนจริงพบว่าลงทุนเติบโตถึง 18% มูลค่า 260,000 อ่ะคุณตัวเลขการลงทุนผ่าน BOI นั้นคิดเป็นสัดส่วนแค่ 25-30% ของการลงทุนทั้งหมดได้ซ้ำนี่ฮะเราคือ safe haven คือไม่ใช่แค่ฉันสั่นเท่านั้นนะที่บอกว่าไทยเป็น safe haven ถึงมาซุกอยู่ที่นี่ก่อนไปก่อการร้ายไปสั่งฆ่าคนที่กัมพูชานักลงทุนก็เหมือนกันมองเราเป็น safe haven เพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยสนับสนุนให้เติบโตในเรื่องการลงทุนมาจากที่ไทยสามารถคว้าโอกาสไว้ได้ประกอบกับนโยบาย BOI Fast Pass ที่เริ่มเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็สถานการณ์โลกที่มันกำลังป่วนเนี่ยไทยก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยลุ่มหลบภัยหรือ Safe Haven ที่ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนและ Supply Chain ใหม่ๆเข้ามาอีกทั้งยังเห็นสัญญาณที่ดีจากการที่ธุรกิจไทยสามารถก้าวข้ามสู่ธุรกิจใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือพวก data center อะไรพวกนี้ค่ะพี่เลสานไม่ใช่เหรอคะ
1: ไม่ใช่เหมือนก
0: ัน ถึงขนาดจามเลยทีเดียวนอกจากนี้โครงสร้างอุตสาหกรรมไทยยังส่งเสริมยังส่งสัญญาณการปรับตัวเชิงบวกโดยภาคธุรกิจสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตซึ่งเป็นแม่เหล็กสำคัญในการดึงดูดซัพพลายเชนใหม่ๆให้เคลื่อนย้ายฐานผลิตเข้ามาในประเทศก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตมันก่อนเห็นเนี่ยไปไล่จับไอ้พวกสินอะไรอะของรีไซเคิลมาเข้าโรงงานคนจีนในไทยอยู่เลยพี่ไพศาลช่องว่างตรงนี้มันเยอะนะ
1: ก็ดูดีอย่างนี้ก็ตรงกับที่คุณอภิสิทธิ์วันนี้เขาก็พูดไงแถลง
0: ก็ไม่วิกฤตนะแล้วไปกู้ไง
1: ก็อย่างนี้มันก็ไม่วิกฤตไม่แล้วจะต้องไปกู้พลกร
0: มันไม่วิกฤตอะไรก็ดี
1: อะไรก็ดีทุกอย่างใช่ไหมเออนี่ผมก็พยายามดูนะว่านักวิเคราะห์เขาเอาประเด็นเรื่องของคุณเองที่บางคนจะไม่เจออาจจะมีก็ได้อาจจะเป็นปัจจัยก็ได้แต่ว่าเผอิญว่าเท่าที่อ่านนักวิเคราะห์ที่เขาวิเคราะห์วันนี้เขาไม่ได้พูดถึง
0: เดลต้า
1: เขาไม่ให้น้ำหนักว่าหุ้นเดลต้าวันนี้คนมาลุ้มซื้อกันเยอะวันนี้เข้าใจว่าจะเป็นวันที่มันมีการประกาศไอ้รีบาลานซ์หุ้นในภูมิภาคของเราเนี่ยไหลตลาดนะเพราะว่าตลาดหุ้นอินโดวันนี้ร่วงไป 2% หลังจาก MSCI ถอดรีบาลานซ์ก็คือลดน้ำหนักหุ้นอินโดไปตั้งเท่าไหร่ถึงมา18ตัวเลย
0: 18ตัว
1: เนี่ยเป็นหุ้นใหญ่6ใช่ไหมแล้วก็หุ้นขนาดกลางๆเล็กๆสุดที่เหลือ12 18 ตัว
0: นะฮะถอดหุ้นอินโดนีเซีย18ตัวพ้นดัชนี MSCI ปมสภาพคล่องค่ะก็เลยสะเทือนตลาดครั้งใหญ่เลยทำตลาดเสี่ยงแล้วก็พร้อมขยายเวลาทบทวนนะแต่เขาก็ขยายเวลาทบทวนให้ค่ะเป็นปลายเดือนมิถุนายนก่อนจะหล่นสู่ตลาดหุ้นชายขอบไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับอินโดนีเซียนะฮะ
1: เขาเจอปัญหาเรื่องเงินเฟ้อเจอปัญหาเรื่อง
0: ความสามารถของผู้นำ
1: ไอ้เรื่องของเนี่ยฮะทุนสำรองระหว่างประเทศ
0: มันสะท้อนถึงความสามารถของผู้นำไหมฮะพี่นิสานมันสะท้อนถึงความสามารถของผู้นำไหมฮะ
1: มันคงจะมีการเร่งลงทุนกันมาก่อนหน้านี้ในสมัยรัฐบาลที่แล้วนะผมคิดว่า
0: ที่ไปสร้างเมืองใหม
1: ่มันมีการลงทุนอะไรที่น่าจะเกินตัวอยู่แล้วปัญหาคือโลกมันเกิดวิกฤตแล้วมันเกิดไอ้ระเบียบโลกใหม่โดยยุคของทรัมป์เนี่ยมีเรื่องการที่จะไปทำสงครามการค้าอะไรต่างๆตั้งกำแพงภาษีเนี่ยมันกระทบอินโดนีเซียเยอะจริงๆกระทบทั้งโลกนั่นแหละครับแต่อินโดนีเซียเนี่ยจังหวะเขาคงอ่านเกมพลาดเขาไปลงทุนเกินตัวแล้วก็คิดว่าในการส่งออกของเขาหรือว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของเขามันจะ cover ได้ปรากฏไม่ได้มันถอยพอถอยปั๊บค่าเงินก็ร่วงนะค่าเงินก็ร่วงทุนสำรองระหว่างประเทศของเขาอยู่ในภาวะถูกจับตามอง

0: มันก็มีผลเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของสภาพคล่องของภาคเอกชนอะไรต่างๆมากมายหมดนะแล้วเงินเฟ้อก็สูงเป็นปัญหาที่กำลังหนักหน่วงอยู่ในอินโดนีเซียนะครับ
1: ตรงนี้เนี่ยที่เขามีความต่างกับไทยไทยเราถึงได้รับการยกย่องยอมรับชื่นชมว่าเป็นประเทศที่รับแรงกระแทกภาวะวิกฤตพวกนี้ได้ดี
0: คือของเราผู้ว่าแบงค์ชาติคุณก็ทำได้แค่นั้นซึ่งมันมีวาระกูไม่สามารถทำได้แบบเดี๋ยวเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อะไรตอนเขาก็สามารถที่จะดำเนินนโยบายได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นแบบมืออาชีพผมคิดว่าจุดแข็งเราอยู่ตรงนี้การที่ทำให้แบงค์ชาติเขาเป็นอิสระไม่ให้ทางฝ่ายบริหารหรือฝ่ายการเมืองเนี่ยเข้าไปมีอิทธิพลเหนือเขา
1: เพราะว่าเรามีบทเรียนกันมาแล้วตอนต้มยำกุ้งผู้ว่าแบงค์ชาติกี่คนแล้วก็โดนคดีด้วยถูกไหมคะแล้วก็ธนาคารสถาบันการเงินเราก็ปรับตัวแข็งแกร่งในช่วงนั้นแล้วค่ะถึงได้รอดมาสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้ที่คุยกันก็คือว่าถามว่าหุ้นขึ้นเนี่ยเป็นผลจากอะไรแต่สิ่งที่คุณเอกนิติพูดเนี่ยนะคะพี่นายสารคะในความเป็นจริงเราก็คิดว่ามันก็แนวนี้อยู่แล้วนะคะตั้งแต่ตอนที่ไม่มีตัวลงตัวเลขอะไรออกมาเนี่ยก็บอกว่ามันก็มีการวิเคราะห์ออกมาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางเนี่ยอยู่กันไม่ได้หรอกจากที่เคยเป็นเมืองสวรรค์ไปลงทุนไปใช้ชีวิตกินอยู่อะไรกันแบบนั้นเนี่ยอยู่ๆเดี๋ยวก็ยิงกันไปยิงกันมามันไม่มีความปลอดภัยจากนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นที่จะเป็นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดก็คือประเทศไทยนั่นแหละที่เราเห็นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าอพยพมากัน
0: แล้วไทยแล้วก็หลายประเทศในอาเซียนเขาจะได้ประโยชน์ด้วยอย่าไปคิดว่าไทยประเทศเดียว
1: ค่ะ
0: เวียดนามสิงคโปร์มาเลเขาได้คร
1: ับ ได้คือมาแถบนี้หมดแต่เราก็ได้แล้วก็ที่เรียนเห็นกับตาก็คือที่เรียนเห็นการขยายของนิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัดระยองที่ใหญ่มากตกลงตัวเลข 7,600 ไร่ค่ะไม่ใช่ 2-3,000 ไร่แล้วนะคะนิคมอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่ระยองเนี่ย 7,600 ไร่พี่สารคิดดูว่าใหญ่ขนาดไหน
0: เฉพาะระยองจังหวัดเดียว
1: เฉพาะ WHA 5ค่ะ
0: ของว่าเขาเนี่ยนะ
1: แล้วมีตั้งกี่นิคมล่ะที่อาจารย์ลองคิดดูWHA 5นี่คือที่ใหม่สุดที่เป็นที่ฮือฮามากที่ระยอง
0: ยังมีของคุณวิกรมมีของอะไรก็อีกนะ
1: เฉพาะที่ระยองที่บ้านค่ายปวกแดงเนี่ย 7,600 ไร่พี่อาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนแบบนี้แสดงว่ามีคนมาถ้าคนไม่มานิคมอุตสาหกรรมจะยอมซื้อที่เกือบหมื่นไร่แบบนี้หรออันนี้ที่เดียวนะคะ 7,600 อ่ะแล้วอย่างที่อื่นๆอีกแล้วรอบๆนั้นค่ะ
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คงมีการย้ายฐานการลงทุนอะไรมาแต่เพียงอยากจะดูคุณภาพของไอ้บรรดาธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มาลงว่ามันเป็นระดับไหนมันจะมีความยั่งยืนแล้วมันจะทำให้เกิดการไอ้เจเนเรตในเรื่องของเศรษฐกิจไทยเรายังไง
1: วันก่อนได้มีโอกาสคุยกับคนที่เขาเป็นคนคุมงานก่อสร้างในนิคมอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่ระยองเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยงานที่เขากำลังคุมอยู่เนี่ยมันเป็นหมื่นหมื่นล้านเลยนะคะเป็นหมื่นหมื่นล้านทีนี้ก็เลยถามว่างานก่อสร้างจริงๆมันเท่าไหร่สมมุติว่า 25,000 ล้านก็แล้วกันก่อสร้างจริงๆ 5,000 ล้านครับแล้วที่เหลือเครื่องจักรหมดเลยค่ะพี่ไพศาลนั่นคือนำเข้าทั้งหมดค่ะเงินไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเลยค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้อันนี้ต้องไปดูในรายละเอียดด้วยอย่าไปหลงติดเฉพาะรูปแบบหรือตัวเลข
1: เวลาที่เราบอกว่าการก่อสร้าง 25,000 ล้านเนี่ยการก่อสร้าง 5,000 ล้านค่ะ 20,000 ล้านคือซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ทั้งหมดเข้ามาติดตั้งและ 5,000 ล้านนั่นน่ะ
0: ก็ไม่รู้บริษัทไทยป่ะนะ
1: ไม่ใช่อยู่แล้วค่ะไม่ใช่ในระดับถึงคนงานด้วยค่ะในระดับเลเบอร์เลยค่ะพี่ไพศาลไม่ใช่คนไทยมาจากจีนเลยเนื่องมาจากอะไรรู้ไหมคะไม่มีกัมพูชาแรงงานก่อสร้างต้องกัมพูชาแถวนั้นกัมพูชาเข้ามาไม่ได
0: ้ทางผู้รับเหมาเขาก็ต้องเอาเข้านำเข้ามาจาก ประเทศแม่เขาเลยนะ
1: ทุกระดับค่ะแม้กระทั่งระดับเทปูนด้วยค่ะระดับนั้นเลย
0: ครับ
1: นั่นก็คือสิ่งที่แฝงคือถ้าเรากำลังจะไปถอนรากถอนโคนกันที่สมุย

0: ที่พังงันดีคิดว่าอะไรที่เรากำลังภูมิใจกันอยู่เนี่ยถ้าเปลือยมาให้หมดจริงๆอ่ะเราไม่ได้อะไรเท่าไหร่หรอกค่ะพี่ไพศาลเราไม่ได้อะไรเท่าไหร่เลยเท่ค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานะครับ
2: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: แปดนาฬิกา21นาทีครับเอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอานครับ
0: ค่ะพี่สารคะเราพูดถึงข่าวเมื่อกี้นี้ไปแต่ข่าวที่เป็นข่าวแล้วที่ฉันไม่อยากอ่านและไม่อยากจะพูดถึงก็คือข่าวครอบครัวคุณสายสกอตค่ะพี่สาร
1: เขาเห็นว่าทางเขาจะฟ้องร้องอะไรก็อุตลุดเลยนะ
0: เป็นข่าวที่ไม่อยากอ่านอะแต่ว่าถึงไม่อ่านก็ต้องรู้ด้วยโพสต์ของคนนั้นผู้รู้ด้วยโพสต์ของคนนี้เขารู้ด้วยการสรุปความไม่ได้อ่านข่าวเลยครับพี่สารแต่รู้หมดละตอนเนี้ยว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ไม่อยากรู้เลยมันเศร้าๆมันสะเทือนใจมันหดหูลึกๆหดหูทั้งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหดหูทั้งนึกว่าแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปหดหูทั้งที่คิดว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงด้วยพี่ไพศาลหลายอย่างเป็นความเจ็บปวดที่คำโบราณที่ว่าสาวไส้ให้กากินความในอย่าเอาออกความนอกอย่าเอาเข้าเนี่ยพอมันมาถึงยุคนี้แล้วเนี่ยมันหมดเลยค่ะพี่แล้วมันก็อยู่กันยากต่อไปนะคะไม่ว่าใครเหอะไม่ว่าใครทั้งนั้นนะคะ
1: นี่ในขณะนี้ก็เราก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะแต่ว่าเรื่องมันออกมามันก็
0: เป็นเรื่องใหญ่มากอะ
1: เป็นเรื่องมือฉา
0: เป็นเรื่องจะใช้ชีวิตกันยังไงต่อ
1: ซึ่งก็ครอบครัวเขาก็เป็นครอบครัวใหญ่มีหน้ามีตาคงได้รับผลกระทบกันไปโดยทั่วหน้านะเห็นใจผมโดยส่วนตัวรู้ความรู้สึกเห็นใจโดยเฉพาะคนที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ว่าก็คงจะได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายไปด้วยก็ผมคิดว่าผู้ใหญ่ในครอบครัวเขาคงจะถ้าประเมินในขณะนี้คงคุมสายไม่ได้แต่ว่าพี่ชายสายเนี่ยล่าสุดเนี่ยลบไอ้คลิปที่เขาชี้แจงล่าสุดออกไปนะผมก็คิดว่าคงจะมีผู้ใหญ่ขอว่าอย่าไปอธิบายต่อปากต่อคำเนี่ยถอนออกไปให้หมดอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวผมจะดูอีกทีนึงก็คือสะใภ้ภรรยาของพี่ชาย
0: ไม่ใช่ไม
1: ่คุณไม่คุณอะไรนะสุนิช
0: มาผู้ชายเนี่ยสะใภ้สุนิชผู้หญิงชื่อไม่อะไรแล้ว
1: พัน
0: ล
1: ักอะไรนะที่
0: เขาพัชสลันค่ะรับพัชสลัน
1: เป็นดาราใช่ไหมคนที่เป็นดารา
0: แล้วพัชสลัน
1: อันนี้เขาออกมารู้สึกเขาจะโพสต์ค่อนข้างแรง

0: ว่าใครที่วิพากษ์วิจารณ์เขานะไม่รับกระเช้านะรับเป็นเงินอย่างเดียวเขาจะฟ้องร้องอะไรนะเดี๋ยวผมก็คิดว่าเดี๋ยวก็ผู้ใหญ่ก็อาจจะขออย่าไปแรงกลับอะไรงั้นเลยคือนาทีนี้มันก็คงจะต้องโดนกระแสอะไรหนักหน่วงไปก็ทำได้อย่างเดียวคืออดทนแล้วก็ต้องปล่อยให้เวลามันผ่านพ้นไปเพราะว่ายิ่งไปตอบโต้ยิ่งไปอะไรเงี้ยนะผมว่าดูอย่างก่อนของทรายเนี่ยเขาไม่หยุดแน่นอนนะเอาคลิปครับอะไรมาเปิดวุ่นวายไปหมดซึ่งเราก็ไม่รู้อีกจริงๆว่ามันอะไรยังไงกันใช่ไหมแต่ว่าพอมันออกมาแล้วมันก็หนักหน่วงไม่ทราบจะวิพากษ์วิจารณ์ยังไง
1: คือไม่อ่านข่าวก็ยังต้องรู้เลยค่ะพอไถไปหน้าฟีดมีแต่คนแบบสรุปความว่าจัดต่อสรุปว่าฟังนั่นดูคลิปนี่มีโต้ตอบอย่างนี้สรุปได้ว่าก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยค่ะที่ไปศาลถึงจะไม่ดูคลิปถึงจะไม่ดูไลฟ์สดอะไรก็ตามก็รับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เศร้าใจแล้วก็หนักใจว่าจะไปยังไงต่อมันก็ล้างออกไปไม่ได้นะเวลาที่มันรู้ไปแล้วอ่ะถึงไม่อยากรู้แต่มันรู้ไปแล้วก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อเป็นเรื่องใหญ่พอสมควร
0: ครับ
1: ครอบครัวที่เป็นที่รู้จักดีในสังคมไทยมาเกิดมาเองก็รู้จักอ่ะกินเบียร์อยู่ยี่ห้อเดียวนะสังคมไทยแต่ไหนแต่ไรอ่ะ
0: คร
1: ับ แล้วเขาก็สนับสนุนเรื่องกีฬาสนับสนุนเรื่องเป็นสปอนเซอร์อะไรต่อไม่ได้เยอะแยะมากมายก็สปอตไลท์ก็ส่องมาตลอดนะฮะ
0: คร
1: ับ พอมันมาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นการรับรู้ของเรามันก็เลยคิดไปกว้างพอสมควรว่าชีวิตมันก็มีหลายแง่หลายมุมที่เราก็ต้องมารับรู้กันเนื่องมาจากว่าสมัยก่อนมันก็ไม่มีโซเชียลอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะพอมันมีขึ้นมามันก็เลยเปิดกว้างทางสังคมทำให้ได้เห็นได้คิดอะค่ะแต่เห็นแล้วคิดอะไรก็ขอไม่พูดก็แล้วกันรู้แต่มันหดหู
0: ่ครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้นายกก็ไปลงพื้นที่ที่มีข่าวร้องเรียนมากนะว่าต่างชาติเข้ามาหว่านซื้อที่ดินแล้วก็มาทำธุรกิจอะไรกันแบบมากมายแล้วก็ยังแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเป็นมีอิทธิพลบริเวณหน้าหาดตัวเองก็ไม่ยอมให้ประชาชนทั่วไปได้ไปใช้ประโยชน์เอาบางทีเขาทำวิลล่าสวยๆเขาใช่ไหมวิลล่าเขาติดอยู่หน้าหาดเนี่ยเขาก็ต้องการให้หน้าหาดเขาแบบเอาไว้เฉพาะต้อนรับลูกค้าในวิลล่าเดียวไงมันก็มีเอกขัดยงขัดแย้งกันก็มีที่พังงานแล้วก็ที่ภูเก็ตวันนี้นายกก็ลงพื้นที่ที่พังงานกับที่ภูเก็ตแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นอีเวนต์อย่างไรที่คนทุกคนนะมันมีความรู้สึกว่ามันยังไม่เห็นอะไรที่มันเป็นเชิงนโยบายหรือว่าสิ่งที่รัฐบาลจะต้องตัดสินใจเพื่อที่จะมันเป็นตัดไฟแต่ต้นลมอะไรเงี้ยมันก็เป็นงานคล้ายๆก็เป็นงานที่ตำรวจเขาต้องทำอยู่แล้ว
1: เหมือนงานแถลงข่าวจับยาเสพติดนั่นแหละเหมือนกันนั่นแหละค่ะแล้วแถลงกันมากี่ปีกี่ชาติแล้วนะคะจับได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนั่นแหละค่ะเหมือนกันนั่นแหละค่ะเรียนดูแล้วไม่ต่างกันเอาไปจับรีสอร์ทหนึ่งมีอิสราเอลอยู่สองคนมีคนไทยอยู่คนหนึ่งทั้งหมดเนี่ยมีตั้งแบบว่าตั้ง 3,000 ชนะจริงๆแล้วอ่ะออกหมายจับไปแล้วคนหนึ่งต่างชาติหนีได้มีคนไทยอยู่สองคนอยู่ระหว่างหมายจับไอ้คนหนึ่งนะรับจด200อีกคนหนึ่งก็200-300เหมือนกันอ้าวแล้วยังไงแล้วช่วยบอกต่อได้ไหมว่าหลังจากจับแล้วคุณจะไปลื้อไปถอนไปยึดเขายังไง
0: มันเอาไปฟ้องร้องเป็นคดีกันไป
1: โถ
0: ฟ้องร้องเป็นคดีเขาเป็นนิติบุคคลเขาไปจดนิติบุคคลเนี่ยคุณต้องไปพิสูจน์อีกว่ามันเป็นนอมินีตรงไหนอะไรยังไงซึ่งในทางปฏิบัติแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายดายนะการที่จะพิสูจน์อะไรเงี้ยนะเขาจับตั้งบริษัทแล้วก็เข้ามาถือหุ้นถืออะไรถือไปถือมาแล้วมันก็สามารถที่จะครอบครองเป็นเจ้าของที่แท้จริงได้แต่ในทางเทคนิคแล้วคุณจะไปไล่อะไรกันฟ้องอะไรมันโอกาสที่ว่าจะไปทำให้เกิด

0: การเปลี่ยนแปลงอะไรมันไม่ง่ายอ่ะมันต้องเป็นคดีไปขึ้นสู้ศาลแล้วคุณจะจับเป็นคดีทุกเคสไหมล่ะหรือว่าโชว์เฉพาะบางเคสที่มันโจ๋งครึ่มมากก็โชว์ให้ดูหน่อย
1: เป็นแบบนี้ทุกอย่างค่ะพี่ไพศาลเรื่องที่ไปจับครอบครัวพ่อแม่จีนจ้างผู้ชายไทยมารับสมอ้างเป็นลูกเป็นพ่อแล้วก็จับอยู่แค่นั้นแหละจับอยู่แค่นั้นแหละทั้งโรงพยาบาลน่ะแค่โรงพยาบาลเดียวทำคลอดกรณีแบบนี้ส่งชื่อแบบสวมอ่ะเกือบร้อยอ่ะจับอยู่เจ้าเดียวอ่ะพี่ไพศาลจนดิฉันคิดว่าเอ๋หมอนิ่มไปทำอะไรพิเศษป่ะเนี่ยเขาถึงเล่นครอบครัวนี้ครอบครัวเดียวมันมีแบบนี้ต้องเป็นร้อยไอ้หมอนี่โดนอยู่ครอบครัวเดียวยังอดคิดไม่ได้เลยนะฮะไปส่งน้ำแข็งทับเส้นเขาป่ะ
0: เนี่ยวันนี้มันมีข่าวต่างประเทศนะผมเห็น
1: ค่ะ
0: ผมก็คิดว่ามันคงมีความต่างกันอยู่นะวิธีจัดการแบบของประเทศนี้กับของไทยมีรายงานข่าวว่าอินโดนีเซียเตรียมทบทวนนโยบายยกเว้นวีซ่าหรือว่าวีซ่าฟรีเอนทรีสำหรับพลเมืองจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่แหละแถบอาเซียนเรานี่แหละหลังเกิดเหตุจับกุมชาวต่างชาติหลายรายที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการพนันออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของอินโดนีเซียเปิดเผยในวันนี้ว่าทางการได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยมากกว่า500คนจากปฏิบัติการกวาดล้าง2จุดทั้งเครือข่ายพนันออนไลน์ในกรุงจาการ์ตาและขบวนการหลอกลวงในเมืองบาตัมจังหวัดหมู่เกาะเลียวรายงานระบุว่าผู้ถูกจับกุมประกอบด้วยชาวเวียดนามกัมพูชามาเลเซียลาวและเมียนมาซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับสิทธิพำนักแบบยกเว้นวีซ่า30วันรวมถึงชาวจีนซึ่งไม่ได้อยู่ในโครงการดังกล่าวเฮนดาซัมมาลันโตโกหัวหน้าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอินโดนีเซียระบุในแถลงการว่ากิจกรรมผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องน่ากังวลอย่างยิ่งพร้อมเสริมว่ากรณีที่ชาวต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายรวมถึงจากประเทศที่ได้รับสิทธิยกเว้นวีซ่าทำให้เกิดความจำเป็นต้องประเมินนโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้รายงานระบุว่าจากการสอบสวนพบว่าผู้ต้องสงสัยจำนวนมากในเครือข่ายพนันออนไลน์ในจาการ์ตาเดินทางเข้าอินโดนีเซียโดยใช้สิทธิยกเว้นวีซ่าหรือใช้วีซ่าแบบออกให้เมื่อเดินทางถึงประเทศด้วยวีซ่าออนอะไรรอบนะคือของเขาดูเลยว่ามันมีเงื่อนไขในปัจจัยนี้จะไปเอื้อจะต้องปรับเปลี่ยนนโยบายตรงนั้นแต่ของเรายังไม่มีนะยังเรายังไม่มีการอะไรไม่มีเรื่องที่รัฐบาลหยิบยกอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ดูแล้วเอ๊ะมันน่าจะมาจากนโยบายหรือเงื่อนไขตรงนี้นะเราต้องพิจารณาทบทวนไหมแต่วันนี้นายกก็ดูจะใช้วิธีแบบไปร่วมให้กำลังใจตำรวจไปร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ไปเป็นหลักชัยให้เจ้าหน้าที่ให้มีการกวดขันเอาจริงเอาจังกันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่ารูปแบบไหนมันจะแก้ปัญหากันได้อย่างแท้จริงนะ
1: ถ้าเราไปตำรวจเราก็คงเหนื่อยนะพี่ไพศาลเพราะแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยก็คุณปล่อยให้เขาเข้ามาแล้วก็มาสร้างปัญหาทำไมโดยไม่แก้ที่ต้นเหตุโดยการจัดการสกรีนคนที่เข้ามา
0: ครับ
1: ก็ตำรวจก็มีอยู่แค่นั้นจับไว้เหรอคะ
0: ก็วันนี้ผมเห็นนะนายกจะบินไปที่บางงานคุณสมชาคุณอะไรนะสำราญนวลมาเขาก็บินไปก่อนล่วงหน้า
1: โอ้ยนั่นอีกอะคนตำรวจโทร
0: อธิบดีกรมที่ดินอะไรไปกันเรื่อง
1: อะไร
0: น
1: ่ะ
0: น
1: กประสิทธิ์ปูนสวัสดิ์ก็ไป
0: ใช่
1: ก็นี่แหละที่ไปที่ว่าไปตรวจรีสอร์ทอันนี้มีอยู่หกหลังมีอิสราเอลอยู่คนหนึ่งคนอะไรสองคนแค่นั้นนะคะ
0: แล้วก็ไปที่ไอรีสอร์ทที่ว่าเนี้ยก็มีฝรั่ง
1: ผู้หญิงเดิน
0: ของ ผู้หญิงเดินนะเขาคงจะเป็นเจ้าของสถานที
1: ่ค่ะ
0: นั่งอีกมุมตำรวจก็แล้วก็มีตำรวจหนุ่มๆคนผมเข้าใจว่าจะเป็นผู้กำกับพนันก็จะมาทำหน้าที่บรีฟคุณสำราญนวลมาก็จด จบจบจบจบ

0: บิ๊กนวลบิ๊กนวล
1: ขอจดจดจดจดเข้าใจว่า
0: เอาไว้พูดพวกนี้
1: ไม่ใช่พอนายกมาแกก็ข่าววันนั้นอะรายงานนายกแล้วก
0: ็นั่นแหละที่ว่าเอาไว้พูดพวกนี้ไงให้นายกฟัง
1: พูดกับคนนั้นก็คอยยืนประกบแค่แล้วคอยไปยักหน้าตาเออใช่ใช่ใช่อย่างที่ผมได้บอกท่านรองไปเนี่ยมันก็เป็นอย่างเนี้ยดูแล้วเราก็รู้ว่าโอเคมันก็เป็นอีเวนท์ที่จัดกันมา
0: ถ้าเห็นเป็น
1: นายกก็จะต้องไปฟังรายงานว่าตำรวจไปยังไงตกลงไอ้รีสอร์ทนี้มันยังไงเราสงสัยว่ามันจะเป็นนอมินีอะไรก็ตามที่ผู้กำกับเขาบรีฟนั่นแหละ
0: ค่ะที่มีความสงสัยก็คือมันเป็นนอมินีกันได้ยังไงแล้วทำไมต้องไปจับเจ๊คนนี้คนเดียวด้วยอ่ะนี่ในศาลแล้วเห็นแกผอมแห้งเดินสะเงาะสะแงะคนนี้แหละเหมาะมือ
1: ผมคิดว่าแกเนี่ยคงจะเส้นอ่อนที่สุดถ้าประเภทเส้นแข็งแข็งก็คงจะหลุดรอดไปในพื้นที่เนี่ยนี่คงจะแบบว่าอยู่ในฐานะที่พอเล่นได้
0: แล้วก็มีแค่เจ็ดหลังเสียหายน้อยหน่อย
1: แล้วก็ไปหาตัวอะไปหาทางรอดก็เอาในศาลก็แล้วคงจะเป็นคดีคงจะต้องดำเนินคดีเป็นตัวอย่างส่วนมันจะตัวจริงไม่ตัวจริงอะไรเราไม่รู้เพราะตำรวจเขาอยู่ในพื้นที่เขารู้กันอยู่ทนายที่เป็นคนทำไอ้บางคนไอ้ตั้งบริษัทให้300-400มันก็คือสำนักงานทนายก็คือทนายนั่นแหละ
0: พี่ศาลหรือว่าก่อนที่เราจะไปเป็นตำรวจที่นั่นเราก็ต้องเป็นพวกเดียวกับเขาก่อนไหมฮะ
1: มันพวกเดียวกันทั้งเกาะแล้วครับ
0: ใช่ไหม
1: ไอ้คนที่จดทะเบียน
0: ถ้าเราไม่ใช่พวกเขาเขาจะเอาเราไปไว้ที่นั่นไหมคะพี่วิสารถ้าเราไม่ใช่พวกเขาเขาจะเอาเราไปไว้ที่นั่นไหมคะเขาต้องดูก่อนใช่ไหมว่าเราพวกเขาหรือเปล่าเขาถึงเอาเราไปไว้อะ
1: คือฝรั่งพวกนี้มันไม่ได้มาตัวเปล่านะมันขนเงินมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วมันก็จะมีคนไทยที่ไปรวบรวมที่ดินเอามาขายแล้วมันก็จะมีพวกบรรดาที่จะทำหน้าที่ด้านจดทะเบียนนิติบุคคลให้
0: เขาเรียกว่าวันสต็อปเซอร์วิสฮะ
1: เอาไปอะไรนะทำไอ้นิติกรรมไอ้เรื่องของ
0: สินค้าให้ทุกอย่าง
1: คือดูแลเรื่องอะไรต่างๆมันได้เงินได้ทองกันทั้งหมดแหละครับคนขายที่ก็ขายที่ได้ตังค์ใช่ไหมไอ้คนทำธุรกิจก็ได้สตุ้งสตางค์มาไม่มีใครไปคิดถึงว่ามันขายเป็นดงเป็นดินเลยคงไม่มีใครไปคิดอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นคงไม่ทำหรอกครับไอ้ขายแผ่นดินมาเนี่ยคือคนที่เขารู้สึกว่าเขาเสียประโยชน์แล้วเขารู้สึกได้รับผลกระทบเนี่ยนี่เขาวิจารณ์เขาบอกทำแบบนี้มันขายแผ่นดินให้กับพวกต่างชาติไอ้เนี่ยมันแรงนายกถึงต้องลงไปเองเพราะข้อหาเหล่านี้มันแรงแล้วรัฐบาลไม่ดูดำดูดีกับไอ้เรื่องว่าให้ต่างชาติมายึดครองแผ่นดินไทยได้ง่ายๆอย่างนี้มันก็ไม่ได้ก็ต้องไปก็ต้องทำให้มันเป็นอะไรที่เป็นข่าวที่ไปกลบไปสู้ไอ้ข่าวที่มันออกมาโจมตีอยู
0: ่แล้วคนอื่นเขารู้ทันพวกนักการเมืองหรือว่าพวกข้าราชการกันไหมคะว่าแบบไม่ได้เอาจริงหรอกก็แค่แบบจับนิดหน้าอะไรอย่างเงี้ยจับนิดจับหน่อย
1: เขาก็ทำอย่างนี้กันมาหลายยุคหลายสมัยละเวลามันมีข่าวแรงมันมีความขัดแย้งภายในพื้นที่มาก
0: ก็เอาซะหน่อย
1: แล้วเที่ยวนี้ผมเข้าใจว่ามันเป็นเพราะว่ากลุ่มทุนที่มันเริ่มมาซื้อนู่นซื้อนี่กันเยอะเนี่ยคืออิสราเอลเนี่ยผมดูสไตล์มันค่อนข้างโฉงฉางนะเวลาไปทำธุรกิจหรือไปใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยในบ้านเราเนี่ยมันค่อนข้างโฉงฉาง
0: เขามีลักษณะบางอย่างที่มันฟังจากเนี่ยที่ไปเที่ยวภูเก็ตครั้งนี้แล้วมีหลายคนมาเล่าให้ฟังไอ้ที่ดีก็ดีนะพี่ไพศาลแต่มากกว่าครึ่งนี่คือใช้ไม่ได้จริงๆไปนอนโรงแรมไหนนะคะพี่โรงแรม5 ดาวหรูๆเนี่ยที่ตกเย็นเราจะเห็นว่ามีฝรั่งมาทานดินเนอร์ที่นู่นที่นี่ไม่มีพวกเขาเลยค่ะให้พวกเขามากี่สิบคนก็ตามไม่มีพวกเขาเลยเรียกแท็กซี่ออกไปกินข้างนอกโรงแรมไม่ได้เลยจากเขาเลยนอกจากเขาใช้ฟาซิลิตี้ทุกอย่างเป็นที่ของเขา
1: ทุกมื
0: ้อชาจะมาดื่มเบียร์มากินพิซซ่ามาจองห้องอาหารนู่นไหนตอนเย็นไม่มีวันได้จากเขาแถมอะไรรู้ไหมคะ3 ทุ่มห้องอาหารปิดแล้วหิ้วพิซซ่าเข้ามา
1: ก็นั่งใช้โต๊ะ
0: ใช้ฟา
1: ซิลิตี
0: ้และพร้อมทะเลาะและถ้าไม่ชนะจะรีวิวให้เสียหายนี่คือนิสัยค่ะเขาถึงได้เกียรติกัน
1: นั่นเนี่ยเหมือนกับที่เกิดที่ปายนะ
0: แบบนั้นเลยค่ะ
1: ปายอะไรเงี้ยจนกระทั่ง
0: แบบนั้น
1: คุณต้องชินเที่ยวนั้นก็ต้องขึ้นไปเอาท้องทูดไปพังงานนี่ก็ผมว่าลักษณะก็คล้ายๆกันนะเอาเดี๋ยวเราพักกัน
0: เรื่องนี้

0: วิวเนี่ยสำคัญมากจะรีวิวให้เขาเสียหาย
1: พักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา41นาทีครับคุยกันต่อครับ
0: จริงๆนายกไปมาแล้วนะคะวันนี้ไปที่วิลล่าที่ว่านั่นแหละ
1: ก็ไปเนี่ยก็คุณสำราญนวลมาเขาไปปักหลักเลยแล้วอย่างที่ผมเรียนอ่ะภูมิกับเขาก็มาบรีฟให้ฟัง
0: เทลเลอร์
1: ว
0: ่
1: าการตรวจสอบการสอบสวนของทางฝ่ายตำรวจนี่มันมีรายละเอียดยังไงแล้วคุณสำราญนายกมาก็นายกก็มานั่นแหละตรงเวทตรงจุดที่คุณสำราญเขานั่งมันเป็นโต๊ะรับแขกอยู่ด้านหน้าของไอ้วิลล่าเนี่ยมองไปก็เป็นทะเลชายหาดแล้วทะเลนายกก็ไปฟังบรีฟที่นั่นแหละผู้สื่อข่าวก็ไปเข้าใจว่าเจ้าของก็คงนั่งอยู่ในมุมใกล้ๆมองตามไปยังไงใช่ไหมนายกมาเองเลยแสดงว่าเรื่องคงจะอีกเหนื่อย
0: คือเห็นแล้วเนี่ยมันมีตั้งเยอะมันทำไมเป็นไอด้วยข้างๆไม่ไปบ้างอ่ะ
1: ก็คงคิดอย่าง
0: นั้น
1: ก็คงคิดอย่างนั้นนะคงคิดอย่างน
0: ั้
1: น
0: ข้างหน้าก็เหมือนกันที่ไหนก็เหมือนกันแล้วไม่เป็นชั้นเขาจะสงสัยไหมคะ
1: คงคิดอยู่
0: วันนี้นายกเนี่ยต้องมาพูดขอโทษที่เมื่อวานนี้โฆษกคนใหม่แถลงแล้วเนี่ยนะ
1: รองโฆษกใช
0: ่ไหมใช่ค่ะรองโฆษกคนใหม่
1: เห็นบอกว่านายกบอกแล้วเผอิญว่าเป็นตัวแทนจากพรรคร่วมรัฐบาล
0: ฟังได้เหรอ
1: ฮะ
0: ฟังได้เหรอคะว่ารองโฆษกเป็นตัวแทนจากพรรคร่วมรัฐบาล
1: นายกพูดนี้เลยก็จะบอกว่าถ้าเป็นของภูมิใจไทยไม่มีหลุดหรอกนี่เบอร์ว่าเป็นของพรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องขอโทษด้วยนะ
0: เป็นมาจากพรรคอะไรอะคะ
1: ก็พรรคร่วมรัฐบาลก็มีอยู่2พรรคนะครับ
0: อาจารย์พรรคภูมิใจพรรคเพื่อไทย
1: เพื่อไทยกับภูมิใจไทยนั่นแหละที่มันมีตำแหน่งแห่งหนได้อย่างอื่นยังไม่ได้มีใครได้รับการจัดสรรบ้างอ่ะไม่ได้จัดสรรอะไรเลย
0: ร้อยเอกหญิงด็อกเตอร์พัฒดารัตน์ทองสลวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงเมื่อวานนี้บอกว่าครม.ไฟเขียวแก้กฎหมายปลดล็อกธุรกิจให้ต่างชาติทำได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาตโอ้โหปรากฏว่ามีทั้งธุรกิจบริการธุรกิจนาคมศูนย์ธุรกิจศูนย์บริหารเงินธุรกิจการบริหารจัดการด้านงานธุรการทรัพยากรบุคคลธุรกิจบริการรับค้ำประกันหนี้เฉพาะภายในให้ชาวพื้นที่บางส่วนเพื่อติดตั้งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทางการเงินขุดเจาะปิโตเรเลียมกฎหมายว่าได้หลักทรัพย์โอ้โหปรากฏว่าเสียหายเลยจริงๆเป็นสิ่งที่ยังต้องขออนุญาตอยู่นะคะพี่ไพศาล
1: นายกบอกว่าก็ยังต้องขออนุญาตอยู่
0: ต้องขออนุญาต
1: ว่าจะเป็น one stop service ก็คือมาขอนัดจุดเดียวให้เรียบร้อยไม่ต้องไปตะเวนขอหลายหน่วยงานนะที่มันจะทำให้ทุกคนก็รู้สึกว่ามันยุ่งยากมันทำให้ขาดแรงจูงใจที่จะเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจนายกบอกว่าจริงๆมติก็คือว่าเป็น one stop service ไม่ใช่ว่าไม่มีไม่ต้องขออนุญาตนะแต่ว่าที่แถลงรู้สึกจะพูดว่า
0: มาไม่ต้องอนุญาต
1: ไม่ต้องขออนุญาตเลยซึ่งผมฟังแล้วผมก็ทำแม่งทำแม่งอยู่นะ
0: ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหม
1: เออมันจะเป็นไปได้ไงยิ่งมาขุดเจาะขุดเจาะน้ำไอ้ปิโตรเลียมอย่างเงี้ยโอ้โหยิ่งจะขออนุญาตหนักเลยนะ
0: จบปริญญาตรีนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ปริญญาโทด้านพลังงานที่จุฬา
1: ใช
0: ่แล้วก็
1: โฆษกเนี่ยรองโฆษกเนี่ย
0: ร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์ชื่ออะไรนะฮะชื่อเรียกยากมากร้อยตำรวจเอกหญิงร้อยเอกหญิงไม่ใช่ร้อยตำรวจเอกร้อยเอกหญิงด็อกเตอร์พัชดารันทองสลวยก่อนจบปริญญาตรีนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ปริญญาโทด้านพลังงานจากจุฬาแล้วก็ปริญญาเอกนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เช่นเดียวกันค่ะ
1: ด็อกเตอร์ด้วยนี
0: ่ก็เป็นด็อกเตอร์จบปริญญาเอกที่ธรรมศาสตร์แต่ก็มีความรู้เรื่องกฎหมายไปดูประวัติแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ก็คือเรียนจริงจบจริงนะคะพี่ไพศาลเรียนจริงจบจริงแล้วก็มีความรู้บรรยายเรื่องความรู้ทางนิติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าในเรื่องนี้มันไม่ได้เฉลียวหรือยังไงก็ไม่แน่ใจบางอย่างเนี่ยเราเป็นคนอ่านข่าวเราเห็นแล้วมันไม่น่าจะใช่นะเราจะถามนี่ความรู้มีแต่ไม่ได้เฉลียวเวลาที่แถลงออกไปว่ามันใช่อ่ะมันขนาดนั้นหรอรัฐบาลจะถึงขนาดที่ว่าให้คนต่างชาติประกอบธุรกิจโดยไม่ต้องขออนุญาตมันเป็นเรื่องความเฉลียวนะคะพี่ไพศาลมันไม่ใช่เรื่องวิชาการมันไม่ใช่ใช้ความรู้ระดับด็อกเตอร์นะคะมันใช้ความเฉลียวนิดเดียวไม่ต้องใช้ความฉลาดเลยไม่เฉลียวใจสักนิดหนึ่งหรอ
1: คุณอันก็ติงแบบสุภาพเลยนะแต่เจ็บปวดเหลือเกินเจ็บปวดแทน
0: ประสบการณ์สำคัญค่ะพี่ไพศาลเวลาที่เราอ่านข่าวเนี่ยสมัยก่อนข่าวเรานั่งอ่านข่าวเลยมีคนยื่นกระดาษมาให้เลยต้องแข่งกันข่าวด่วนใช่ไหมคะมาเร็วมากต้องอ่านเร็วมันใช่ไม่ใช่อ่ะบางทีบางอย่างเราก็ไม่กล้าอ่านมันจะขนาดนั้นเลยหรอถูกไหมคะถามแล้วถามอีกจริงจริงต้องรับผิดชอบ
1: รับน้องเลยนะ
0: เออนี่น่าสงสัยมากความรู้สูงมีความรู้แต่มันไม่ใช่ความรู้วิชาการมันเป็นเรื่องความเฉลียวว่ามันจะขนาดนั้นเหรอประเทศไทยที่ให้คนต่างชาติทำธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาตค่ะ
1: ครับครับ
0: เดี๋ยวคงมีเบื้องหลังพอสมควรแหละ
1: เดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา48นาทีครับ
3: ค่ะ
2: วันนี้เนี่ยมีเวทีสัมมนาในงาน Money Expo 2026ที่เมืองทองธานีนะงานของคุณลมเปลี่ยนทิศกัน
3: คือบริษัทการเงินธนาคาร
2: ครับก็คุณชยาวดีชัยนันท์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ไปขึ้นเวทีพูดถึงเรื่องภาวะหนี้ของคนไทยนะภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันนะคุณชยาวดีเนี่ยบอกว่าตั้งแต่ปี2556จนกระทั่ง

0: ตั้งปีที่แล้วก็คือ2568 56ถึง68นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ว่าช่วงไหนรายจ่ายของคนไทยมากกว่ารายได้โดยเฉลี่ยโดยเสม
1: อ
0: หมายความว่ามี
1: เงินออกน้อย
0: จำนวนมากเนี่ยต้องเป็นหนี้นะโดยคุณชยาวดีบอกว่าเมื่อลงในรายละเอียดเนี่ยจะพบว่า1ปัญหาของไทยคือเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยคือ 50% ของคนอายุต่ำกว่า30ปีเริ่มเป็นหนี้แล้วและในอายุประมาณ29ปีนั้น1ใน5เป็นหนี้เสีย NPL ผมบอกได้เลยส่วนใหญ่นะบัตรเครดิต
1: ใช่ค่ะ
0: เริ่มได้บัตรเครดิตมาก็เริ่มเป็นหนี้เสีย1ใน5
1: เนื้อหาแบบนี้เราได้ยินมา10ปีแล้วนะคะพี่ไพศาลจนทำให้บริษัทบางบริษัทเนี่ยต้องแก้ปัญหานี้ให้กับพนักงานจัดโครงการอบรมเพราะว่าพนักงานเนี่ยมีปัญหาเรื่องหนี้เสียแล้วมันลามมาถึงการทำงานด้วยค่ะใช่ค่ะคำเนี้ยท็อปเนี้ยท็อปติกเนี้ยเริ่มมีหนี้กันเร็วและเริ่มล้มละลายเร็วเนี่ยเราพูดกันมา10ปีแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นค่ะ
0: สองคนไทยมีหนี้มากขึ้น21ล้านคนไทยที่เป็นหนี้มี3ล้านคนเป็นหนี้เสียและ3เกษียณไปแล้วก็ยังเป็นหนี้อยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: โดยคนไทยอายุ60ถึง69เป็นหนี้400,000บาทโดยเฉลี่ยสูงกว่านั้นขณะที่อายุ70ถึง79ปีในวัยผมเนี่ยนะยังเป็นหนี้เกือบ300,000บาทนอกจากจะไม่รวยแล้วยังเป็นหนี้ในที่สุดแล้วหนี้ก็จะตกสู่ลูกหลานเป็นจุดที่เรามองว่าสำคัญเอาแล้วไม่ตกไม่ตายตกไปตามกันเหรอหนี้กลายเป็นว่าหนี้ต้องตกไปถึงลูกหลานนะแสดงว่าอาจจะเป็นหนี้บ้านหนี้อะไรพวกนี้ใช่ไหมถ้าไม่ผ่อนต่อไม่อะไรต่อก็
1: โดนไม่มีบ้านอยู
0: ่เพราะว่าถ้าเป็นหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลนี่เข้าใจว่าไม่ส่งทอดนะ
1: อ๋อหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลถ้า70คงไม่มีโอกาสกู้ก่อน60เขาก็ไม่ปล่อยแล้วอ่ะพวกไม่มีอะไรค้ำประกันรับ6วันรับ600รายวัน
0: แล้วคุณชยาวดีบอกว่าเมื่อมองไปในภาพรวมดูว่าประเทศอื่นมีอาการเดียวกับไทยไหม
1: ค่ะ
0: ก็พบว่าหนี้ของคนไทยเป็นหนี้บ้าน 35% เมื่อเทียบกับประเทศอื่นเขาสูงกว่าเราเกือบทั้งหมดหนี้บ้าน 35% เนี่ยประเทศอื่นๆเขาสูงกว่านะเขาเป็นหนี้บ้านมากกว่าเราแต่หนี้ที่เรากังวลคือหนี้ที่เป็นแล้วไม่สร้างรายได้เป็นหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคซึ่งมีสัดส่วนเยอะมากในขณะที่ประเทศอื่นไม่เยอะเท่าเราเป็นหนี้ที่แก้ยากกว่าประเทศอื่นทั้งหลายเพราะเป็นหนี้เพื่อการบริโภคเป็นมากกว่าเป็นหนี้ไอ้เนี่ยหนี้ซื้อบ้านเงี้ยนะคุณชยาวดีบอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ให้ความสำคัญกับการแก้หนี้โดยทำได้หลายระดับ

0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning ASEAN ค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวรรณวรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning ASEAN เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.แล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไว Good Morning ASEAN ก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: อิสรีศรีวิชานกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
0: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา MCOT News FM 100.5กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
5: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก5โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์17นาฬิกาถึง18นาฬิกา 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีแล้วครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับ
7: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแฟนๆรายการที่ยังติดตามเราอยู
6: ่เมื่อสักครู่นี้ไม่ทราบว่าแฟนๆรายการเราเป็นยังไงสะดุดตรงไหนยังไงไห
7: ม
6: การรับฟัง
7: น่าจะต้องสะดุดนะคะเพราะว่าที่ฉันดูตอนนี้นี่เหมือนกับว่าในเน็ตไม่มีอะค่ะปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวนะคะแล้วก็เมื่อกี้คุณหมอธนาการคุณหมอฟุกบอกว่าภูมิใจมากไม่ผิดหวังเลยที่ดูพี่ไพศาลกับดิฉันแล้วก็เลือกพูดกรณีข่าวของคุณซายสกอตเนี่ยได้อย่างพอดีพองามอะค่ะพี่ไพศาลทั้งที่วันนี้เรื่องนี้ข้อมูลอะไรต่อมีอะไรมีคนเอาไปพูดกันเป็นเรื่องสนุกปากเรียนก็

0: ติดต่อไปใน
1: มันไม่น่าจะเป็นเรื่องสนุกได้เลยนะผมคิดว่าหัวคิดถึงอกเขาอกเรานะเป็นเรื่องที่คือถ้าเราคิดว่าทำในครอบครัวเรามันมีเรื่องราวอย่างนี้เราก็คงจะไม่สบายใจกัดกุ้มอย่างยิ่งอ่ะถ้าอกเขาอกเราเรื่องนี้ผมต้องให้ความเห็นใจทุกคนในครอบครัวในตระกูลเขานะ
0: ค่ะ
1: ผมเห็นใจเขามาก
0: เรียนอย่างที่พูดไป
1: ไม่เกี่ยวกับยากไม่เกี่ยวกับยากดีมีจนเลยจริงๆเราจนอย่างนี้เราไม่ควรเห็นใจที่คนที่เขาร่ำรวยแต่ว่าเรื่องอย่างเนี้ยในฐานะเพื่อนมนุษย์ให้ความเห็นใจอย่างยิ่ง
0: ค่ะเรียนก็บอกว่าเป็นเรื่องที่เรียนไม่อยากที่จะได้ยินไม่อ่านด้วยเพราะว่ามันติดอะแล้วมันหดหู่แต่ก็อดที่จะรู้ไปทั้งหมดไม่ได้เลยเพราะว่าเต็มหน้าฟีดไปหมดไม่ว่าส่วนตัวของใครก็จะแสดงความคิดความเห็นหรือว่าสรุปเรื่องพวกนี้แปะๆเต็มไปหมดเลยจนสุดท้ายก็รู้แล้วมันก็เป็นเรื่องหดหู่ที่มันติดอยู่ในใจไม่อยากที่จะมีความเห็นเรื่องนี
1: ้
0: มันน่าเศร้าอะค่ะเศร้าว่ามันไม่รู้จะไปยังไงต่อทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตมันหดหู่มันเศร้าก็เลยเลือกที่จะพูดแค่นั้นนะคะนะคะมีความเห็นใจอย่างที่พี่ไพศาลว่านั่นแหละเพราะว่าในตระกูลหนึ่งไม่ว่าจะคนรวยคนจนอะไรก็แล้วแต่ก็มีคนที่ดีแล้วเขาก็เคยยิ่งตระกูลที่เขาดังๆเนี่ยเขาก็มีบทบาทในสังคมเขาเคยทำอะไรที่เป็นประโยชน์นะคะพี่ไพศาลมันก็มีความรู้สึกตรงนั้นด้วยแหละค่ะ
1: ครับ
0: โอเคก็คงว่าประชาธิปัตย์เนี่ยน่าจะส่งดร.พิเชษฐ์ฤกษ์ปรีชานะคะ
1: ชื่อมาจากไลน์แมน
0: ที่มาจากไลน์แมนค่ะ
1: ไม่ใช่คุณอนุชา
0: ค่ะ
1: คุณอนุชาบุรพชัยศรีนะ
0: AI Demo Day เมื่อวานนี้พอเรียนดูคนที่เขาทำประชาสัมพันธ์ให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็พูดถึงคนนี้ดร.พิเชษฐ์ฤกษ์ปรีชาปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาฝ่ายบริหารอยู่Line Plus ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Line Thailand ค่ะซึ่งเดิมเคยเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Line ประเทศไทยและผู้บริหาร Google ประเทศไทยด้วยแล้วก็เป็นอดีตเลขาของคุณอภิรักษ์โกษโยธินอดีตผู้ว่ากทม.พรรคประชาธิปัตย์นะฮะแล้วก็แหล่งข่าวระดับสูงจากประชาธิปัตย์หลายคนให้ความเห็นว่าดร.พิเชษฐ์มีศักยภาพและมีน้ำหนักรวมทั้งเป็นคนหน้าใหม่ทางการเมืองแต่ก็มีประสบการณ์เข้าใจกลไกการทำงานของกทม.น่าจะสู้กับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้แล้วก็ดร.พิเชษฐ์จะมีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายบริหารของ Line Plus ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Line Thailand ก็น่าจะเจาะกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ได้ค่ะคุณสกลทีนี่นั่งรถมากับคุณพิเชษฐ์เลยนะเมื่อวานเนี่ยค่ะคุณสกลทีพัทยกุลนะคะก็บอกว่าสเปคคนที่จะมาเป็นผู้ว่ากทม.ของประชาธิปัตย์ก็คือคุณอภิสิทธิ์ทับทามก็ตอบรับทันทีซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองเคยบริหารธุรกิจเอกชนมีบุคลิกในการประสานงานหากได้รับการเลือกตั้งมั่นใจว่าสามารถประสานงานกับรัฐบาลได้อย่างไร้รอยต่ออย่างแน่นอนนะคะมีผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงในสังคมเผอิญว่ารู้จักกันก็บอกว่าท่านไม่เลือกประชาธิปัตย์มาหลายสิบปีมาเป็นแฟนเก่าประชาธิปัตย์นั่นแหละแล้วก็น้อยใจไปรักลุงตู่มั้งบอกว่าถ้าส่งคนนี้เป็นผู้ว่าท่านจะกลับมาค่ะเพราะว่ารู้ว่ามีศักยภาพมีความสามารถค่ะค่ะว่ากันว่าอย่างนั้นเลย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: มีเรื่องวันนี้มีเป็นวันพืชมงคลนะ
0: ใช่ค่ะพ่อโคเสียงทายได้ผ้า6คืบเท่ากับน้ำจะน้อยเพราะฉะนั้นในณนาในที่ลุ่มจะบริบูรณ์ค่ะ
1: ผ้า6คืบนี่ก็เป็นผ้ายาวลงไป
0: ใช่ไหมคะ
1: ยาวลงไปก็แสดงว่าน้ำน้อยถ้าผ้าสั้นนี่ก็จะน้ำเยอะ
0: ค่ะ

0: าร์ดเอ็กซ์คลูซีฟก็โครท่านแหละทำไมท่านท่านต้องกินเหล้าทุกปี
1: อย่าหาว่าพูดอย่างนี้เลยนะคะวันนี้เองก็นั่งดูอยู่เจ๊ทีก็ชอบชอบอ้าวทำไมไฟดับเดี๋ยวแป๊บพูดไปก่อนก็ได้ค่ะแล้วเจ๊ก็ชอบมากคือการตกแต่งพระโคก็สวยค่ะท่านก็มีผู้พระโคมีผู้ที่หูด้วยนะคะหูผู้สีขาวที่หูแล้วก็สวมเป็นสีทองเนี่ยค่ะพันๆที่เขาแล้วทีก็พยายามดูพี่ที่ดูแลพระโคอยู่ 3-4 คนเนี่ยทั้งคนถือถาดทั้งคนที่คอยถือเชือกที่หูของพระโคอ่ะว่าแบบพยายามจะดึงให้พระโคอันนี้นี่กินนี่ดีกว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะค่ะ
0: เอาไม่ได้หมุนให้ทั่วถึงอะ
1: คือหมุนก็หมุนอะแต่ว่าการดึงเชือกก็มีผลนะฮะ
0: ดึงให้กลมก็มา
1: ดึงไปตรงที่เล่าหรือเปล่าเพราะผมกินเหล้าทุกปีเลยค่ะนะฮะ
0: แต่ว่าพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนี่ยผมว่าน่าจะนายกอนุทินแล้วก็คณะรัฐมนตรีเนี่ยชุดนี้น่าจะเป็นชุดแรกนะ
1: ที่ลงไปเก็บใช่ไหมฮะ
0: ที่พอเสด็จพระราชดำเนินกลับแล้วเนี่ยทั้งนายกแล้วก็คณะรัฐมนตรีเนี่ยได้เดินลงไปยังแปลงนาสาธิตที่ได้ทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานก็ได้ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ถูกหว่านลงในแปลงนาสาธิตพร้อมกับประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาร่วมในพิธีนะแล้วก็มีการเข้ามาเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งปลูกใส่ถุงที่จัดเตรียมมาโดยนายกตีเปิดเผยว่าเป็นครั้งแรกซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยได้มาเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและได้เห็นประชาชนมาร่วมในพิธีนี
1: ้ผ
0: ู้สื่อข่าวสอบถามว่าเก็บแล้วจะเอาไปทำอะไรต่อหรือไม่นายกบอกว่าไม่นายกไม่ได้ตอบคำถามและเดินก้มเก็บเมล็ดข้าวอีกสักครู่หนึ่งผู้สื่อข่าวจึงสอบถามอีกว่านายกมีแปลงตัวเองหรือไม่นายกบอกว่ามีสิส่วนจะเอาไปปลูกแปลงไหนเพราะขึ้นแล้วจะบอก
1: จะไปปลูกข้าว
0: ก็จะ
1: มีนาของตัวเองเหมือนกันนะ
0: มีเข้าใจว่าคงมีนะ
1: เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์สิคะระดับนายกเนี่ย
0: ผมว่าก็อยู่ที่นาก็น่าจะอยู่ที่บุรีรัมย์นั่นแหละเพราะว่าทะเบียนบ้านอยู่บุรีรัมย์จะไปทำที่เขาใหญ่ ผมว่ามันก็ผิดกาละเทศะนะ
1: ไปปลูกได
0: ้ที่เขาใหญ่ได้ทำนาข้าวได้ไหม
1: โอ้ยที่เยอะแยะไปหมดเลยค่ะพ
0: ี่ประ สาน
1: เคยไปนอนไหมคะที่รันโชค่ะ
0: เคยไปเล่นกอล์ฟ
1: สนามกอล์ฟ
0: สองสามครั้งแต่ว่าไม่เคยไปนอน
1: เคยไปอยู่เคยไปอยู่
0: มันมีที่พักเหรอมีที่พักไหม
1: มีรีสอร์ทมีที่พักค่ะ
0: อ๋ออยู่บริเวณใกล้ๆนั้นใช่ไหม
1: นั่นแหละค่ะพอที่พักตอนเช้าเราก็เดินไปก็เป็นสนามกอล์ฟ
0: อ๋อโอเคแต่ว่าตัวสนามกอล์ฟเขามีแต่คลับเฮาส์กับที่จอดรถนึกไม่ออกเหมือนกันว่าที่พักเขาอยู่ตรงไหนแต่ว่าเข้าไปในสนามเนี่ยระหว่างหลุมต่อหลุมเนี่ยมันมีบ้านของคุณอนุทินกับบ้านคุณพ่อเขาอยู่นะเขาปลูกอยู่ในสนามเลย
1: ค่ะ
0: มีแคดดี้เขาบอกอันนี้บ้านของคุณพ่อค่ะอันนี้บ้านของคุณอนุทินกับภรรยา
1: อนุลงเก็บเครื่องบินค่ะ
0: ผมไปตั้งแต่ยังนู่นเลยภรรยาคนแรกเลย
1: คุณได้ยิน
0: แ
1: ล้วได้ยินกับนี้มาก
0: นานแล้วแสดงว่านานมากแล้วไปเล่นมานานมากแล้วคร
1: ับ ก็ไม่อยากจะแลกเปลี่ยนเลยว่าไปตอนภรรยาคนที่เท่าไหร
0: ่โอเคเข้าใจได้ครับ
1: เราไม่ควรจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องนี้กันโอเคไปดูเรื่องอื่นกันบ้างนะคร
0: ับพักกันก่อนอีกสักครู่หนึ่งครับ
1: คงจะมีใครวิพากษ์วิจารณ์เรา
0: คุณดันเดี๋ยวพักกันก่อนอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมา
1: ค่ะ
0: ครับพักสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว

0: อัปเดตช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา14นาทีครับ
2: ค่ะ
1: คุยกันต่อครับ
2: ค่ะเราคุยกันอยู่นี่น่าจะออกอากาศทางวิทยุอย่างเดียวนะคะ
1: ครับทาง Facebook ยังไม่ได้ใช่ไหม
2: เข้าใจว่าFacebook ไม่มีนะคะ
1: ครับ
2: น่าจะขึ้นสะดุด
1: วันนี้เรื่องของนายหมิงเฉินซันหรือว่าบางก็เรียกว่าตีซีโฟบ้างเฉินซีโฟบ้างเนี่ยนะทางพลตรวจโทไตรลงผิวพันธ์นะครับแถลงก็ยืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยเกี่ยวข้องกับพวกแก๊งสแกมเมอร์แน่นอน แล้วก็การสะสมอาวุธอะไรต่างๆนั้นเนี่ยเป็นการเตรียมการเพื่อที่จะไปถล่มไอ้แก๊งสแกมเมอร์ที่เป็นอริกันเป
2: ็นแก๊งที่ไหนคะ
1: อยู่ในกัมพูชาแล้วเป็นการมาจัดหาอาวุธในประเทศไทยซึ่งจัดหาได้สะดวกกว่าในกัมพูชาแล้วก็จะรวบรวมแล้วจะขนไปเปิดศึกกับทางแก๊งสแกมเมอร์ที่เป็นคู่อริในกัมพูชากันตำรวจเขาสืบทราบมาเบื้องต้นเนี่ยเขายืนยันว่าอย่างนั้นก็เท่ากับตัดประเด็นเรื่องที่ว่าจะมาก่อเหตุอะไรในประเทศไทยหรือเปล่านะครับ
2: แล้วตำรวจเขาอธิบายยังไงอะคะไอ้พวกนี้มืออาชีพระดับที่ประกอบระเบิด C4 เอาข้ามประเทศเลยมันไม่อันตรายสำหรับคนที่จะต้องขนย้ายหรอคะ
1: ตำรวจบอกว่าเรายังมีจุดอ่อนในส่วนของภาคตะวันออกซึ่งไม่ใช่เป็นเขตสู้รบเห็นที่ทางตำรวจก็แถลงนะม
2: ัน
1: มีการเข้าออกกันผ่านไอ้ด่านธรรมชาติอยู่ในพื้นที่ชายแดนด้านภาคตะวันออกซึ่งไม่มีสถานการณ์สู้รบก็ต้องไปดูว่าจุดไหนที่ไม่ได้มีการสู้รบซึ่งก็พอรู้กันอยู่นะ
2: ก็คือยังสามารถที่จะข้ามไปได้แต่ประเด็นคือทำไมตำรวจเชื่อว่าจะไปถล่มที่เขมรแล้วจะประกอบระเบิดตั้งแต่ประเทศไทย
1: อันนี้ไม่ทราบได้เลยแต่ว่าตำรวจเขายืนยันว่าอย่างนั้น
2: แต่ทำไมตำรวจเชื่อเรียนไม่เชื่อพี่ไพศาลใครจะมาประกอบระเบิด C4 ที่ประเทศไทยแล้วขนย้ายไปเขมรก็ระเบิดก็เอาไปประกอบที่มันไม่ง่ายกว่าเหรอคะ
1: เห็นตำรวจบอกว่ามันประจวบเหมาะกับในขณะนี้เนี่ยทางในกัมพูชากำลังมีการกวาดล้างพวกแก๊งสแกมเมอร์กันอยู่ไม่สะดวกต่อการที่จะไปรวบรวมพวกอาวุธสงครามนี่เขาอธิบายเป็นฉากๆอยู่เหมือนกันนะเราก็ฟังเขาไปแต่ผมคิดว่าเจตนาจริงๆที่เขาต้องการจะบอกก็คือตัดประเด็นเรื่องที่ว่าหน่วยงานข่าวกรองหน่วยงานความมั่นคงของเรานี่อ่อนแอจนกระทั่งมันมาสะสมอาวุธแล้วจะมาก่อเหตุในประเทศไทยหรือเปล่าเนี่ยเขาพยายามตัดประเด็นว่าไม่ได้มีการดูแล้วไม่มีเป้าประสงค์ที่จะก่อเหตุอะไรในประเทศไทย
2: การ
1: โยนไปว่าเป็นเรื่องที่ว่าเขาจะเตรียมไปถล่มอะไรกันในกัมพูชาจุดที่เสียหายของเราก็คือว่ามันมีการมารวบรวมอาวุธกันในประเทศไทยเนี่ยอันนี้จุดเนี้ยที่จะต้องหาทางเปิดเผยออกมาให้ได้ว่าขบวนการเกี่ยวข้องอะไรกับใครอย่างไรบ้าง
2: การที่ตำรวจสรุปประเด็นแบบนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงครับพี่ไพศาล
1: ก็คนไทย
2: สำหรับคนไม่เชื่อนะสำหรับคนไม่เชื่อ
1: คนไทยก็คงจะในตอนนี้ก็กังวลเรื่องความละหลวมขาดประสิทธิภาพในการตรวจตราคนที่เข้ามาแล้วก็มามีพฤติกรรมที่อุกอาจขนาดนี้นะแล้วก็ขณะเดียวกันก็หวาดวิตกว่ามันอาจจะมาก่อเหตุร้ายในประเทศเราเนี่ยถึงขั้นพูดเลยว่ามันจะมาถล่มพวกเพื่อแก้แค้นไอ้เรื่องไอ้คาสิโนธมอน
2: ดา
1: ก็มีการพูดสนิทใช่ไหมอันนี้ข่าวเนี่ยมีน้ำหนักมากไอ้ตรงเนี้ยผมเลยคิดว่าทางเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะตำรวจเขาคงพยายามที่จะตัดไอ้ประเด็นที่คนวิตกกังวลในเรื่องว่ามันจะเอามาถล่มคน
2: ระเบิดในประเทศไทย
1: แต่พยายามจะตัดประเด็นนี้ออกไปแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่สามารถจะตัดได้ก็คือว่าความละหลวมในการที่ยังมีการจัดหาอาวุธได้แล้วเข้าใจว่าอาวุธเนี่ยจะเป็นอาวุธของทางราชการทั้งหมดเลยนะ
2: ทั้งหมดเลยค่ะ
1: อาวุธปืนเนี่ยของตำรวจไอ้ปืนกล็อกเนี่ยรู้แล้วมันขายมา4 มือแต่เรื่องปืน M4 ปืน M16 เนี่ย

0: ถึงจะลบทะเบียนไงนะอย่างก็หนึ่งก็บอกได้ยืนยันชัดเจนแล้วว่าเป็นปืนของกองทัพเรือ
1: และกระสุนนี่คะ
0: กระสุนก็เป็นกระสุนจากในกองทัพทั้งสิ้นทั้งที่มันก็มีเรื่องของไอ้เรื่องของไอ้การกำกับควบคุมนะในเรื่องยุทโธปกรณ์เหล่านี้ทั้งอาวุธปืนทั้งกระสุนเนี่ยมันมีระเบียบในการควบคุมแต่แสดงว่ามันต้องมีไอ้ช่องโหว่อะไรที่ทำให้มันสามารถเอาออกมาได
1: ้เรื่องของเฉินซันเนี่ยดิฉันเข้าใจว่ามันเงียบและมันเล็กกว่าที่มันควรจะเป็นเพราะว่าถ้าหากว่าพูดทั้งหมดเนี่ยมันสะเทือนไปหมดเลยค่ะพี่ตั้งแต่มีบัตรสีชมพูถูกไหมคะตั้งแต่จดทะเบียนปลอมกับผู้หญิงไทยเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านได้ตั้งแต่เข้ามาแล้วสามารถเข้าออกประเทศไทยได้โดยวีซ่าพิเศษ Thailand Privilegeจับตรงไหนก็เปื่อยติดมือหมดเลยค่ะเรื่องนี้มีการพูดถึงน้อยมากนี่คือหนึ่งแล้วนะคะสองอาวุธต่างๆก็แค่ไปจับเรียกจ่านั่นมาจ่านี่มาก็แค่นั้นเองแต่ไม่มีการสาวไปว่าอาวุธพวกนี้ของทหารมันออกมาได้กราดเกินแบบนี้มันมีขบวนการลึกซึ้งขนาดไหนยังไงใครให้การดูแลเฉินซันตอนอยู่เมืองไทยแล้วก็กวนเขาหัวหน้ากวนเขาลูกน้องเขาในเมืองไทยเขาไม่ได้อยู่คนเดียวมันต้องมีคนอื่นด้วยไม่มีการสาวค่ะพี
0: ่
1: นี่โดนคนเดียวโดดๆเลยนะคะเก่งมากเลยนะคะอยู่เมืองไทยหาอาวุธได้โดยไม่มีลูกพี่และลูกน้องอันเนี้ยแปลกมาก 3. การที่บอกว่าไประเบิดที่คู่อริในกัมพูชาดีค่ะเราสบายใจมากเลยแต่มันใช่หรือเปล่าแต่ก็ดีมันก็ทำให้ภาพพจน์ประเทศไทยไม่เลวเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าบอกว่าเต็มจะระเบิดในเมืองไทยเนี่ยคนที่อย่าว่าแต่คนไทยเลยคนที่เป็นนักท่องเที่ยวก็รู้สึกว่าประเทศไทยมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงในถ้าเกิดว่าไอ้นี่หมอนี่ไม่ไปขับรถคว่ำและตำรวจไม่มีสัญชาตญาณตามถึงที่พักเนี่ยมันจะสกัดได้ไหมป่านี่ไม่รู้ไปวางระเบิดที่ไหนเรื่องบัตรสีชมพูเรื่องสมรสเทียมไม่มีการพูดต่อเรื่องลูกพี่ลูกน้องที่ดูแลในประเทศไทยไม่มีการสาวถึงเรื่องอาวุธจับได้เท่าที่เห็นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ
0: เห็นก็บอกว่าถามนักข่าวถามคุณโฆษกนะคุณไตรรงค์ว่าดูแล้วมีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงมาถึงนักการเมืองไทยอะไรไหมทำไมไปถามนักการเมืองไม่รู้ได้ก็คุณไตรรงค์ก็บอกไม่มีเท่าที่ตรวจสอบนะ
1: คุณไมค์ก็บอกว่าสองท่านไปดูคลิปอาจารย์ทรงฤทธิ์หรือเปล่าอาจารย์ทรงฤทธิ์บอกอยู่เราพูดว่าสองคนนี้อยู่แก๊ง 14K ไหนเมื่อเช้าวันจันทร์แล้วใช่ไหมพี่เมษาและไอ้เรื่องที่บอกว่าจะมาแก้แค้นที่ธรรมดาเราพูดก่อนเพื่อนเลยที่โอสเมดเนี่ยเราพูดตั้งแต่8 โมงเช้าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าใครพูดก่อนนะฮะแต่เราเนี่ยในรายการเราพูดตั้งแต่รายการเจาะข่าวเช้าตอน8 โมงเช้าเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาค่ะนะฮะแล้วก็พวกแต่เรื่องอยู่ในแก๊ง 14K อะไรไม่ใช่เรื่องแปลกพวกเทาทั้งหมดพวกนี้อยู่ในแก๊ง 14K หมดค่ะพวกนี้มีสมาชิกเป็นหมื่นๆคนไม่อยู่สิแปลกอยู่อยู่แล้วค่ะค่ะ
0: พลตรีโทไตรรงค์บอกว่าการขยายผลคดีเดิมมีผู้ต้องหาเพียงในหมิงเฉินซันล่าสุดมีผู้ต้องหาเพิ่มอีก5 รายรวมเป็น6เข้าใจว่า5คนนี้คือพวกทหารและอดีตทหารที่รวมทั้งคนที่เป็นในบัญชีให้นะบัญชีม้าให้และคาดว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในระยะต่อไปก็เตรียมนำคดีดังกล่าวมาทบทวนและยกระดับมาตรการคัดกรองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศโดยผบ.ตร.ได้สั่งการให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มความเข้มข้นในการติดตามตรวจสอบชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไทยเป็นเวลานานผิดปกติ

0: รวมถึงประสานตำรวจในพื้นที่เข้าตรวจสอบที่พักอาศัยและพฤติกรรมในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆโดยภายใน3เดือนนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจะเร่งตรวจสอบข้อมูลนักท่องเที่ยวในฐานข้อมูลพร้อมบูรณาการร่วมกับศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้ง Joint Task Force เพื่อตรวจสอบชาวต่างชาติที่เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายรวมถึงเตรียมรวบรวมข้อมูลอาชญากรเข้าสู่ระบบ One Police เพื่อให้ตำรวจทั่วประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลและติดตามผู้กระทำผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้แม้หมิงเฉินซันจะไม่อยู่ในบัญชีเฝ้าระวังของประเทศใดแต่หลังตำรวจไทยทราบข้อมูลก็ได้เร่งขยายผลและดำเนินการอย่างเต็มที่พร้อมย้ำว่าหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดไม่ว่าจะมีอิทธิพลหรือมีความสำคัญเพียงใดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นแต่ว่าถ้าข้อมูลต่างๆที่ตำรวจแถลงเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดเลยนะก็แสดงว่าแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยมันต้องจัดหาคนที่ประวัติต้องเกลี้ยงมาประวัติต้องเกลี้ยงเกลามากเลยนะไม่มีทั้งคดีในจีนไม่มีทั้งคดีคือเขาถ้าดูตามวีซ่าเนี่ยเขาอยู่ในไทยได้ยาวอยู่ในไอ้เขามีไอ้
1: เป็นไทยแลนด์พิเวเลชค่ะวีซ่า
0: ใช่
1: การที่จะได้วีซ่านี้ประวัติต้องมีด้วย
0: แล้วมีเกาหลีด้วยเกาหลีก็อยู่ได้
1: จีนด้วยค่ะ
0: ก็แสดงว่าทั้ง
1: เกาหลี
0: ทั้ง3จุดเนี้ยทั้ง3ประเทศไม่มีประวัติเขาเลย
1: บัตรประชาชนไทยก็มีแต่เป็นเลขทะเบียนของผู้ที่เป็นคนจากไม่มีสัญชาตินะคะ
0: ก็ลูกหลานไอ้กองพล93ทั้งหลายนั่นแหละ
1: มาจากเชียงดาวค่ะ
0: เชียงดาวชัยประการเนี่ยดอยแม่สลองเชียงรายพวกนี้กองพล93ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่ว่าด้วยเรื่องของ
1: ว่าด้วยเรื่องเฉินซัน
0: เฉินซัน
1: หมิงเฉินซันใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ค่ะก็ตามนั้นนะคะไม่สามารถได้อะไรมากไปกว่านี
0: ้
1: ไปตามนั้น
0: ส่วนเรื่องนอมินีเกาะพังงานสมุยอะไรต่างๆเนี่ยนะวันนี้อธิบดี DSI ก็แถลงนะครับเดี๋ยวผมดูนิดนึงอธิบดี DSI ก็คุณยุทธนาแพรดำบอกว่าทาง DSI ก็ได้ตรวจสอบการประกอบธุรกิจอำพรางคนต่างด้าวหรือนอมินีในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยเบื้องต้นเริ่มจากเกาะสมุยและเกาะพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยนำข้อมูลบริษัทกว่า 11,426 บริษัทมาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงก่อนขยายผลครอบคลุมพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นเช่นภูเก็ตกระบี่พังงาพัทยาและหัวหินโดย DSI มีการมอบหมายให้กองคดีความมั่นคงตั้งเรื่องสืบสวนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่มีบริษัทหรือนิติบุคคลเข้าข่ายใช้คนไทยเป็นนอมินีบังหน้าหรือถือหุ้นแทนชาวต่างชาติซึ่งทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รายงานข้อมูลจำนวนบริษัท34แห่งที่มีสินทรัพย์รวมมูลค่าทั้งหมดตั้งแต่100ล้านบาทมาให้ DSI ดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกซึ่งล่าสุดก็พบว่ามีบริษัทจำนวนประมาณ20แห่งจากทั้งหมด34แห่งที่ส่งมาที่มีมูลค่าสินทรัพย์รวม100ล้านบาทนะพบว่ามีพิรุธดังนั้น DSI ก็จะขยายผลดูรายละเอียดในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัททั้ง20แห่งดังกล่าวโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลใดบ้างและแต่ละรายถือหุ้นในสัดส่วนเท่าไหร่หรือถือหุ้นจริงหรือไม่เพราะว่าพนักงานสืบสวน DSI จะต้องไปนำไปเปรียบเทียบกับผู้ถือหุ้นรายนั้นสมฐานานุรูปหรือว่าระหว่างที่ดำเนินกิจการนั้นเนี่ยบริษัทได้มีการเปลี่ยนผ่านมือผู้ถือหุ้นจากรายใดไปสู่รายใดบ้างหรือไม่กล่าวโดยรวมคือการพิสูจน์ว่าบุคคลถือหุ้นด้วยตัวเองจริงหรือแค่ไปถือหุ้นแทนคนต่างด้าวซึ่งวิธีพิสูจน์ก็จะ

0: มีขั้นตอนของพนักงานสืบสวนอยู่แล้วและก็ต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงครบถ้วนที่สุด
1: ค่ะพี่กระจายคะบูรักกลับมาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของตึกของกสทช.ที่อยู่ตรงหน้าศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Networkต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์19:30 น.นะครับอยู่กับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์นะครับแล้วก็ดีเจน้องโด่งจามอนกิจโสภาคคุณผู้ฟังไอ้น้องโด่งตะกี้เหมือนสัญญาณโทรศัพท์จะมีปัญหาไหมลองทีมงานลองดูเคลียร์สายของน้องโด่งก่อนนะฮะเดี๋ยวสัญญาณจะหลุดไปโด่งมาหรือยังนะสวัสดีครับโด่งคุณผู้ฟังน้องโด่งยังไม่มาอยู่กับบอยก่อนแล้วกันช่วงที่แล้วเรานำเสนอนะฮะไปหลายข่าวแต่ว่าวันนี้เหมือนข่าวสารจะค่อนข้างน้อยนะคุณผู้ฟังเนื่องจากราชการหยุดดูข่าวเนี่ยในออนไลน์ในสื่อออนไลน์ก็จะไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่แต่ก็พอมีมานำเสนอให้คุณผู้ฟังไม่เหงาเนี่ยคุณผู้ฟังนะฮะโอ้เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
4: ข่าวเลขนี่นะข่าวเลขเอาข่าวเลขมาเลย ขอเลขพี่บอยมาเลย
2: โอ้คุณผู้ฟังครับก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรช่วงนี้มันจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง
4: น่าหวั่นใจ
2: คุณฟังครับไปที่เวียดนามกันดีกว่ามีรายงานจากสื่อต่างประเทศหลายครอบครัวในเวียดนามนิยมปลูกผลไม้ไว้บริเวณหน้าบ้านหรือว่าสนามเพื่อให้ร่มเงาให้ความสวยงามและที่สำคัญใช้พื้นที่เป็นประโยชน์คือไม่ได้ปลูกแค่ไม้ที่เป็นไม้แฟนซีแต่ว่าปลูกไม้ผลไปเลยก็เหมือนคนไทยนี่แหละที่จะปลูกมะม่วงขนุนน้อยหน่าอะไรก็ตามเอาไว้ริมรั้วบ้านไว้คุณฟังแต่คนเวียดนามเขาเลือกปลูกอะไรรู้ไหมในพอตอนนี้ทุเรียนฮะอันดับหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าปลูกทุเรียน
4: แต่ว่าจะปลูกให้กินเองเงี้ยเหรอ
2: ใช
4: ่โอ้ปลูกไปฝรั่งเลยเน
2: า
4: ะ
2: เขาแนะนำว่าไม่ให้ปลูกเวียดนามแนะนำไม่ให้ปลูกทุเรียนแต่เหตุผลนี้ไม่ต้องอ่านต่อแล้วก็รู้ไหมว่ามันอันตรายเพราะมีหนามหรือเปล่าเขาบอกว่ามันเป็นความลำบากในการดูแลและอาจให้ก่อเกิดอันตรายได้แล้วที่สำคัญตามหลักความเชื่อฮวงจุ้ยเนี่ยพื้นที่หน้าบ้านเนี่ยควรปลูกร่มเพื่อรับแสงและพลังงานที่ดีจึงมองว่าต้นไม้ขนาดใหญ่เป็นสิ่งกีดขวางพลังงานเข้าสู่บ้าน
4: แล้วมันดูเป็นแบบถ้าเชื่อเรื่องนี้นะพี่มันดูเป็นแบบมันดูเป็นหนามอ่ะมันแบบขวากหนามอ่ะ
2: ใช่
4: อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแบบ
2: ทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีน้ำหนักมากและมีหนามแหลมคมหากปลูกใกล้ทางเดินโรงรถหรือพื้นที่เล่นของเด็กมาจะร่วงลงมาแล้วก็ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้นี่นะฮะห้ามปลูกนะสองห้ามอะไรรู้ไหม
4: ครับ
2: มะเฟือง
4: เพราะอะไรมะเฟือง
2: มะเฟืองไหม
4: รู้จักสิพี่
2: เป็นยังไง
4: มันก็จะแบบมันจะไม่โกงมันจะเป็นแง่งๆช่องๆอ่ะ
2: เขาเรียกว่าเป็นกีบ
4: เป็นกีบอ่ะทำไมห้ามปลูกอ่ะ
2: เขาบอกว่าต้นมะเฟืองเนี่ยมันออกผลทั้งปีพอผลมันสุกแล้วร่วงลงพื้นจะเกิดมันเขาบอกว่ามันจะเกิดการหมักอย่างเร็วส่งกลิ่นเปรี้ยวเหม็นคือมันส่งกลิ่นเปรี้ยวเปรี้ยวหวานนะมันเปรี้ยวหวานดึงดูดแมลงวันทองมดผึ้งค่ะเจ้าของบ้านดูแลความสะอาดเนี่ยมันก็จะทำให้สกปรกชื้นแฉะแล้วก็ลื่นได้โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนต้นมะเฟืองมันเติบโตเป็นพุ่มหนาทึบด้วยถ้าไม่ตัดติ่งแต่งกิ่งเนี่ยมันก็จะบดบังแสงแดดหน้าบ้านเออ

0: ซึ่งตามความเชื่อพื้นบ้านเนี่ยพื้นที่หน้าบ้านมันควรสว่างโปร่งอากาศถ่ายเทสะดวกเพื่อความว่าสร้างบรรยากาศที่ดีโอ้นี่ก็ห้ามปลูกนะฮะอันดับ3 อะไรรู้ไหมที่ห้ามปลูกไว้หน้าบ้านขนุนนะฮะเอ๊ะเขาเข้าคนไทยเราไหมคนไทยบอกให้ปลูกขนุน
1: เออขนุนเออทำไมเนาะ
0: เขาบอกว่าขนุนเนี่ยมันให้ร่มเงาและมีผลใหญ่แต่กลับไม่เหมาะกับการปลูกไว้หน้าบ้านในเขตเมืองหรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัดเพราะว่าอะไรเพราะว่าลำต้นมันเป็นลำต้นใหญ่ระบบรากแข็งแรงแล้วก็ทรงพุ่มเติบโตเร็วถ้าปลูกใกล้ตัวบ้านเกินไปรากของขนุนเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นบ้านและกำแพงในระยะยาวผลสุกก็มีกลิ่นแรงดึงดูดแมลงวันมดแล้วพึ่งเข้ามาบ้านอีกทั้งขนุนเนี่ยยังเหนียวติดพื้นง่ายคือยางของมันเนี่ยฮะก็เลยไม่เหมาะใบก็ร่วงค่อนข้างมากอุก็จริงบ้านที่ปลูกแดงสุริยาเนี่ยใบเต็มต้นแล้วก็โตไวมากด้งปลูกมะม่วงปลูกขนุนนี่ขนุนโตเร็วกว่ามะม่วง2เท่าอ่ะ
1: โอ้ครับ
0: สี่คืออะไรที่คนเวียดนามไม่นิยมแนะนำให้ปลูกหน้าบ้านคือมะเดื่อมะเดื่อมีความหมายในเชิงมงคลเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์และความพูนผลจึงมีหลายคนนิยมปลูกไว้ในสวนต้นไม้ชนิดนี้มักเหมาะสำหรับปลูกบริเวณมุมสวนหรือว่าด้านข้างบ้านมากกว่าปลูกตรงหน้าบ้านที่เป็นประตูหลักเนื่องจากมะเดื่อเป็นพืชในตระกูลไซมีระบบรากที่แข็งแรงมากเหมือนกันแล้วก็แผ่ขยายได้มากหากปลูกใกล้ตัวบ้านเกินไปก็ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของอาคารบ้านเมื่อสุกมะเดื่อเนี่ยก็ดึงดูดแมลงเหมือนกันไม่ว่าจะแมลงวันหรือว่ามดทำความสะอาดยากก็ไม่แนะนำสุดท้ายถ้าปลูกอะไรที่คนไทยคงไม่ปลูกไว้หน้าบ้านจริงๆต้นหม่อนในบางวัฒนธรรมมีเสียงท้องหรือเชื่อมโยงกับความหมายด้านความทุกข์และงานอวะเขาเรียกว่างานอวะมงคลจึงเชื่อกันว่าไม่เหมาะสมสำหรับปลูกในตำแหน่งรับพลังงานเช่นหน้าบ้านผลหม่อนเมื่อสุกจะนิ่มมากและก็ร่วงง่ายทำให้เกิดคราบสีม่วงบนพื้นบ้านก็ดูไม่สะอาดโอ้ที่สำคัญในช่วงฤดูออกผลเนี่ยโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ร้อนชื้นต้นหม่อนยังดึงดูดยุงแมลงมดแมลงวันโอ้เนี่ยโด่งที่บ้านปลูกอะไรฮะหน้าบ้าน
1: ไม่หน้าบ้านไม่ได้ปลูกไม่มีอะไรเลยพี่มันเป็นหมู่บ้านเนี่ยมันก็เป็นรั้วมันก็ไม่ได้ไปปลูกอะไรเลยอ่ะ
0: หรอปลูกต้นรักเนาะ
1: กำนันจิ๋วนะครับกำนันตำบลดอนยายหอมที่ไปก่อเหตุยิงจ่อยิงเสียเจ้าของโรงหมูเสียชีวิตนะครับตั้งแต่กลางดึกของเมื่อคืนวันที่12นะครับพฤษภานะฮะก็ล่าสุดอธิบดีกรมการปกครองนะครับสั่งนายอำเภอเมืองนครปฐมสั่งพักหน้าที่กำนันจิ๋วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้ไล่ตรวจประวัติด้วยนะตอนนี้ในโลกโซเชียลเขากำลังแฉกันนะพี่ว่าที่กำนันเนี่ยเหมือนจะมีประวัติในคดีค้างเก่าแล้วถูกเสนอให้เป็นกำนันได้ยังไงนะมีคดีทั้งข่มขืนคดีเกี่ยวกับทะเลาะวิวาทอะไรพวกนี้นะครับก็อธิบดีกรมการปกครองมอบหมายนะครับอย่างที่บอกท่านนายอำเภอนะฮะให้ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงก็ถึงขนาดฆ่ากันนี่ก็เดี๋ยวรอดูผลนะว่าจะออกมาอย่างไรนะครับปมเหตุเนี่ยมาจากทะเลาะกันในผับมีปากเสียงกันนะฮะแล้วก็ออกมาด้านนอกก็เอาปืนจ่อยิงนะครับคือพูดถึงนครปฐมนะพี่บอยเราเห็นกำนันที่นู่นนะคนหนึ่งที่มีข่าวไปก่อนหน้านี้นะกำนันนกนะมันนกเนี่ยเวลาจัดเลี้ยงงานวันเกิดเห็นไหมดูยิ่งใหญ
0: ่
1: ดูยิ่งใหญ่มากนะกำนันจิ๋วเขาก็บอกว่าก็มีอิทธิพลอยู่ในท้องถิ่นระดับท้องถิ่นเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ให้เจ้าตัวเนี่ยสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งได้ภายใน5วันแต่เชื่อว่าคงไม่ยื่นหรอกเพราะว่าคดีมันเห็นชัดเนาะมันเป็นคดีที่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงเป็นคดีเหมือนกับสะเทือนขวัญน่ะนะครับแล้วก็ประชาชนจับตาอยู่ด้วยนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ

0: คุณฟังฮะอันดับ8วันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเกาหลีใต้ประกาศขึ้นบัญชีดำแรงงานไทยจาก4จังหวัดในภาคอีสานได้แก่อุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามโดยห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลตลอดทั้งปีคือปีนี้เลยต้องทำความเข้าใจก่อนท่านนายกบอกเขายังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้หากเข้าไปทำงานแบบผิดกฎหมายก็ต้องถูกแบนเช่นเดียวกับผู้ที่ลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทยท่านนายกบอกก็ต้องถูกแบนเช่นกันอย่างการลงพื้นที่ตรวจสอบพังงานเนี่ยที่โดนลายฝั่งช่วงต้นที่เพราะว่ามีการทำผิดกฎหมายที่พักโรงแรมไม่มีใบอนุญาตมีวิลล่าเถื่อนแม้จะบอกว่านำเงินมาลงทุนในประเทศไทยแต่แค่นี้ไม่พอเพราะมีการทำผิดกฎหมายซึ่งก็เหมือนกันท่านนายกยกตัวอย่างหากเราไปทำงานต่างประเทศแล้วทำผิดกฎหมายบ้านเมืองเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแบนเราจึงต้องไม่ทำผิดกฎหมายผู้สื่อข่าวถามว่ารัฐบาลจะช่วยแก้ปัญหานี้อย่างไรเรื่องของกรณีเกาหลีใต้แบนแรงงานไทย4จังหวัดเนี่ยนะครับท่านนายกก็บอกว่าไม่ช่วยครับช่วยไม่ได้ครับเพราะคุณทำผิดกฎหมายเองแต่ถ้าคุณทำถูกกฎหมายแล้วถูกกันแกล้งเนี่ยรัฐบาลก็จะปกป้องอย่างเต็มที่เมื่อถามว่าการที่เกาหลีแบนจะส่งผลกระทบต่อคนไทยที่ไปท่องเที่ยวหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าปลาเน่าตัวเดียวทำให้เหม็นหมดทั้งห้องดังนั้นเราต้องมีสำนึกในความรับผิดชอบก็คิดว่าเรื่องแรงงานกับเรื่องท่องเที่ยวเป็นคนละเรื่องกันท่านนายกบอกนี่คือมุมมองท่านนายกนะแต่ร่วมเกาหลีเขามองยังไงดงก็อย่าไปฟังคนนั้นคนนี้พูดท่านว่าแต่นี้คนไทยจะเข้าไปท่องเที่ยวเกาหลีลำบากเพราะเกาหลีเองเขาก็ต้องการรายได้จากการท่องเที่ยวจากคนไทยเพราะคนไทยใช้เงินทั้งช้อปปิ้งแล้วก็เสริมสวยหมายถึงว่าไปศัลยกรรมนะผมว่าเสริมสวยท่านนายกว่าซึ่งเราก็ถือเป็นคู่ค้าสำคัญของเขาหากมีปัญหาใดๆก็จะไปชี้แจงกับทางรัฐบาลเกาหลีรู้จักกันดีมีท่านนายกว่าอย่างนั้นนะฮะ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: เอามาดูเรื่องราวในผับกันบ้างใครยุคนี้ใครยังชอบไปเที่ยวผับอยู่บ้างคุณผู้ฟังพี่ๆคนไหนยังชอบไปนั่งฟังเพลงนะครับในสถานบันเทิงนะครับก็ดูเรื่องราวนี่นะฮะคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นลูกชายอดีตนายกเทศบาลนครบุรีรัมย
3: ์ครับ
1: นะก็เขาว่ามาขอความเป็นธรรมนะครับเขาบอกว่าคืนวันที่12เมื่อคืนนะเมื่อคืนตอน2ทุ่มเขาไปนั่งดื่มนั่งกินคนเดียวในผับในร้านอาหารแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับในผับแห่งหนึ่งตัวเมืองบุรีรัมย์ก็เห็นมีนักดนตรีสดมาเล่นเพลงนะเขาก็เรียกเด็กเสิร์ฟมาน้องๆขอเพลงหนึ่งให้นักดนตรีร้องให้พี่หน่อยแล้วก็แนบแบงค์ร้อยไปใบหนึ่ง
3: ครับ
1: แล้วดนตรีก็เล่นให้ไม่มีอะไรผ่านไปทีนี้แกบอกก็ติดใจเฮ้ยนักดนตรีนี่มันเล่นดีเว้ยก็เรียกเด็กเสิร์ฟมารอบสองน้องๆจดชื่อเพลงเอาเพลงนี้อีกเพลงหนึ่งแล้วก็แนบแบงค์ร้อยไปอีกใบหนึ่งปรากฏว่ารอบนี้แหละที่เป็นรอบที่มันเกิดเรื่องครับนะ
3: ทำไมล่ะ
1: จู่ๆนักดนตรีประกาศออกไมค์ครับว่าไอ้นักท่องเที่ยวคนนี้ก็แปลกเนาะขอแต่ละเพลงขอแบบนักดนตรีเล่นไม่ได้อ่ะออกใบแบบนี้ว่าลูกค้าคนนี้แปลกแกบอกตอนนั้นขึ้นเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องพูดออกใบด้วย
0: หมายถึงว่าขึ้นไปร้องเองเลยเหรอ
1: ไม่หมายว่าอารมณ์ขึ้นเลยอารมณ์ขึ้น
0: ตกใจนึกว่าตอนนั้นก็เลยขึ้นไปร้องเองซะเลย
1: อารมณ์ขึ้นตอนนั้นอารมณ์ขึ้นเลยว่าเฮ้ยทำไมต้องมาต่อว่ากันออกใบด้วยก็เลยลุกขึ้นนะฮะเถียงกลับไปว่าถ้าไม่ร้องก็เอาทิปคืนมา
3: อ่าน
1: ะครับก็เลยเกิดการโต้เถียงกันทีนี้นะฮะแขกคนอื่นๆเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มจะมีเรื่องมีราวเจ้าของร้านครับเดินออกมาจากมุมมืดเขาบอกว่าบีบคอเขาดันคอเขาไปติดกำแพงแล้วก็ลากตัวเขาออกไปนอกสถานออกไปนอกร้านน่ะนะฮะแล้วก็บอกว่าให้ออกไปอย่ามารบกวนลูกค้าคนอื่นอย่ามาทำลายบรรยากาศนะฮะเขาบอกเฮ้ยนะไม่ฟังอะไรเลยเหรอทำไมอยู่ๆมาไล่เขาออกจากร้านพอตำรวจมาตำรวจก็ดูเข้าข้างกับทางร้านอีกไล่ให้เขากลับบ้านบอกว่าอย่ามาหาเรื่อง

0: โดยที่ไม่ฟังข้อเท็จจริงใด
1: ๆครับ
0: เออนะนี่เขาก็เป็นถึงลูกนักการเมืองท้องถิ่นเหมือนกันนะครับเนี่ยเขาก็เลยไปแจ้งความแล้วว่าเหมือนกับโดนทางเจ้าของร้านเนี่ยทำร้ายร่างกายนะล
1: ่
0: าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อเจ้าของร้านไปแต่ว่าเจ้าของร้านยังไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลนะครับมีแต่เพจของทางร้านเนี่ยบอกว่าขออภัยลูกค้าทุกท่านสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรณีมีบุคคลเข้ามาก่อความวุ่นวายและรบกวนบรรยากาศการรับประทานอาหาร
1: น
0: ะทางร้านขออภัยในความไม่สะดวก
1: แต่ว่าทำไม
0: ว่า
1: น้อง
0: ครับ
1: ไม่รู้ว่าเขาขอเพลงอะไรแล้วเขาได้เล่าไหมอยากจะรู้ว่าน้องทำไมแบบไม่เอนเตอร์เทนเลยอะไรอย่างเงี้ยหรอกวะ
0: เนาะเขาบอกว่าเขาขอเพลงในเหมือนกับแนวเดียวกับที่นักดนตรีเล่นเนี่ยเขาใช้คำนี้แต่เขาไม่ได้เจาะมาว่าเป็นเพลงอะไรคือถ้าได้ติดได้ไม่ได้ก็อาจจะแบบว่าเพลงอื่นได้ไหมครับคุณลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะขอร้อง
1: นะถ้าเป็นพี่นี่อยากจะร้องให้ฟังเองทนฟังที่ได้ไหมก็ไม่รู้นะ
0: คนอื่นอาจจะจ่ายพี่ร้อยหนึ่งแทนแล้วก็บอกว่าพี่หยุดเถอะ
1: แรงต้องแรงคุณลูกวันต
0: ้
1: องมาทำร้าย
0: ก่อนนะพี่บอยเห็นนักท่องเที่ยวนี่คนไทยด้วยนะทีนี้เขาขอให้นักดนตรีเล่นเพลงนี้รอบสองเล่นซ้ำแล้วคุณตีบอกโอ้ยพี่ไม่ได้เกรงใจลูกค้าคนอื่นเขาบอกเขาให้ 3,000 เล่นไหมแล้วคุณตีหันไปขออนุญาตคนอื่นว่าในยุคภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ก็ขอแล้วกันนะครับฟังอีกสักรอบนะครับเออมันก็สร้างบรรยากาศให้มันเป็นเรื่องตลกไปสิใช่ไหมมันอยู่ที่การแก้ไขสถานการ
1: การพูดคุยการยึดโยงเรื่องราวเหตุการณ์ใช่ไหมให้มันดู
0: ส
1: น
0: ุ
1: ก
0: ไปเขาเล่นเพลงซ้ำแต่ว่าเขาขอแบบขอลูกค้าคนอื่นอะแบบน่ารักอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: คือคนก็มาร้านเหล้าเนี่ยคนมันกินมาดื่มเดี๋ยวมาฟังเพลงเขาก็หวังว่ามีความสุขเนาะไม่ใช่มาแบบว่ามาบึ้งตรึงมามีปัญหาอะไรกับใครนึกออกป่ะเขาเครียดมาทั้งวันก็อยากจะมาผ่อนคลาย
0: เออ
1: เราก็ต้องเอนเตอร์เทนเขาว่าไม่ใช่มาจิต
0: ใช่ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: วันนี้ก็เมื่อช่วงที่แล้วคุณผู้ฟังด้งเล่าในมุมของตัวเจ้าของค่ายมือถือใช่ไหมที่ไปถูกข้อหาว่าเมาแล้วชนท้ายเอาไว้นั้นเถอะแต่ตัวเขาบอกเขาไม่ได้เมาสุดท้ายตัวเขาบอกว่าไม่มีหลักฐานด้วยใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็วันนี้มีความคืบหน้าในส่วนของตัวผู้กรณีคือนายเอกรักษ์พ่อค้าออนไลน์เนี่ยนะเป็นการเปิดเผยจากพันตำรวจโทนุสรกิตติยะโชตนะฮะรองผู้กำกับสอบสวนในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนสน.ลาดพร้าวบอกว่าวันนี้มีการเชิญฝ่ายคนชนหรือว่าอดีตผู้บริหารค่ายมือถือมารับทราบข้อหาแล้วในความผิดฐานขับรถประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสียหายและข้อหาชนแล้วหนีเมื่อตัวนี้ต้องยังไม่ได้บอกจุดนี้ถูกไหม
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นการเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาหลังจากที่ผ่านมาได้นัดหมายคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยไกลเกลี่ยหลายครั้งโดยเรียกเจรจาครั้งแรกในวันที่27มีนาคมแต่ก็ยังไม่สำเร็จเพราะต่างฝ่ายต่างผิดนัดรวมทั้งบางนัดก็คุยกันไม่รู้เรื่องทำให้คดีเนี่ยมันล่าช้าส่วนที่มีการเชิญมาให้มาแจ้งข้อกล่าวหาในวันนี้นั้นเนี่ยเป็นการนัดหมายเอาไว้นานแล้วเพียงแต่ว่าบังเอิญมาเป็นประเด็นข่าวเมื่อวานนี้หลังจากที่ผู้เสียหายได้ไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอดอ๋อตำรวจนัดไว้แล้วแต่เผอิญมันมีประเด็นแทรกซ้อนเข้ามาสำหรับประเด็นที่คนชนอ้างว่าไปผิดโรงพักถึง3วันก่อนค่อยมาที่สน.ลาดพร้าว3วันดูเมื่อต้นฝ่ายคนชนอ้างว่าไม่มีเจตนาจะหลบหนีเพียงแต่ว่าเช้าวันรุ่งขึ้นหลังเกิดเหตุได้เดินทางไปที่สน.โคครามซึ่งเป็นการเข้าใจผิดและไปผิดท้องที่แล้วหลังจากนั้นอีก3วันต่อมาถึงค่อยมารายงานตัวกับพนักงานสอบสวนสน.ลาดพร้าวพอมารู้ทีหลังว่าเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุ3วันผ่านไปอย่างไรก็ตามในประเด็นที่ปรากฏในคลิปต้องสงสัยว่าคนชนนั้นเมาแล้วขับหรือไม่ยอมรับว่าผ่านมาแล้วหลายเดือนไม่สามารถที่จะตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายได้แล้วซึ่งการแจ้งข้อหาเมาแล้วขับนั้นต้องมีพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์คือปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดประกอบสำนวนซึ่งไม่มีหลักฐานส่วนนี้ก็ไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้โอ้โหต้องได้ดูคลิปอย่างที่พี่ส่งให้
0: ยังเลยพี่

0: เอาเหรอยังไม่ดูใช่ไหมแต่กับการที่ชนแล้วหนีซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 2,000 ถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็สามารถเอาผิดกับคนชนได้เช่นกันทั้งนี้แหมเอาผิดได้ก็จริงแต่ว่ามันคนละเรื่องไงเมาแล้วขับกับแค่ชนท้ายนึกออกไปโด่ง
1: ครับใช่คดีอุบัติเหตุ
0: ทั้งนี้อาจไม่ทราบเจตนาในของฝั่งคนชนได้ว่าที่หายไป3วันเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในร่างกายหรือไม่แต่ผิดในข้อหาชนแล้วหนีอยู่แล้วโอ้แหมหายไป3วันท่านผู้กับท่านหัวหน้าพนักงานสอบสวนไม่ทราบไม่รู้ว่าเจตนาอะไรโดนคิดได้ไหม
1: ไม่รู้ตอนรอไม่เจอ
0: ส่วนคดีทำร้ายร่างกายนั้นเป็นคดีที่ฝั่งคนชนได้แจ้งความกับถูกฝั่งส่วนคดีทำร้ายร่างกายนั้นเป็นคดีที่ฝั่งคนชนเนี่ยได้แจ้งความกลับฝั่งผู้ถูกชนว่ามีการทำร้ายร่างกายก็คือโดนต่อยหน้าจนหงายท้องอ่ะผมก็ตกใจนะดูในคลิปของหงายท้องไปดีหัวไม่ฟาดซึ่งฝั่งคนชนอ้างว่ามีพยานหลักฐานกล้องหน้ารถของตัวเองและคลิปวิดีโอของคนถูกชนรวมทั้งนำพยานหลักฐานเป็นใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลที่ตรวจร่างกายหลังเกิดเหตุมายืนยันกับพนักงานสอบสวนแต่ถึงอย่างไรก็ตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้วเนี่ยใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเป็นเพียงแค่ประกอบการรักษาเพื่อลาหยุดงานก็เดี๋ยวจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากนิติทางสถาบันนิติเวชของตำรวจด้วยฉะนั้นฝ่ายคนชนจะต้องไปตรวจร่างกายกับแพทย์นิติเวชอีกครั้งเพื่อได้ใบรับรองมาเป็นพยานหลักฐานแม้ผ่านไปแล้วหลายเดือนเนี่ยแต่ว่าแพทย์ยังตรวจได้นะสำหรับประเด็นผู้ถูกชนเรียกค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 170,000 บาทที่ดวงเล่าไปช่วงที่แล้วส่วนตรงนี้เป็นประเด็นทางแพ่งขึ้นอยู่กับผู้กรณีจะเรียกค่าเสียหายและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเจรจาไม่เป็นผลก็ค่อยดำเนินการทางแพ่งต่อไปแต่สุดท้ายเนี่ยฝั่งคนถูกชนเนี่ยคือตัวพ่อหนุ่มพ่อค้าออนไลน์เนี่ยติดใจการทำงานของเจ้าพนักงานตำรวจที่พูดชี้นำการเจรจานั้นว่าในการเจรจาไม่เคยมีการชี้ช่องแต่อย่างใดเพียงแค่อธิบายให้คนถูกชนเข้าใจว่าถ้าฝั่งคนถูกชนได้มาพบกับตำรวจในคืนนั้นหรือมาแจ้งว่าขับรถชนคนอื่นมาก็จะไม่ผิดเรื่องชนแล้วหนีออกแต่เมื่อไม่มาพบตำรวจในคืนนั้นก็มีความผิดฐานชนแล้วหนีก็สุดท้ายเนี่ยก็คงต้องทั้งสองฝ่ายคุณผู้ฟังถ้าฟังความจากตำรวจแบบนี้แล้วก็ต้องพิจารณาพยานหลักฐานนะครับเพราะต่างคนต่างไม่ยอมกัน
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจเสวภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ริงโอ้ยปวดท้อง
1: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
0: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
1: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิ์ภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: จริงร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้าย

0: รับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
4: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
5: อาจจะได้อีกสักข่าวหนึ่งแล้วกันนะพี่บอยนะวันนี
6: ้
5: มีดราม่าเกิดขึ้นนะครับที่ชุมพรนะมีงานศพนะครับงานชาปนกิจก็จัดที่บ้านเนาะคนต่างจังหวัดจัดที่บ้านคนนี้มนต์พระมาจาก2วัดเพราะว่าต้องการพระ25รูปมาสวดให้ก็นิมนต์นะครับจากวัดถ้ำพรุตะเคียน15รูปจากวัดเขาเจดีอีก10รูปปรากฏถึงเวลาพิธีนะฮะเจ้าอาวาสวัดถ้ำพรุตะเคียนนะฮะอยู่ๆสั่งเลยไม่ให้พระจากวัดเขาเจดีขึ้นมานั่งบนอาสนะสงฆ
6: ์
5: ขอเป็นแค่ชุดของวัดของอาตมา
6: อ
5: ันนี้มันจะเริ่มมีเรื่องเกี่ยวกับซองมาเกี่ยวไหมพี่
6: ไม่แน่ใจ
5: เราก็ไม่รู้ว่าเวลานิมนต์พระมาเนี่ยเราต้องทำบุญใช่ไหมล่ะเราต้องทำบุญทีนี้เจ้าภาพเนี่ยดันเอามาจากสองวัดนะครับก็เลยเกิดเรื่องเกิดราวกันขึ้นนะฮะเขาบอกเจ้าภาพก็เลยจำใจให้พระจากวัดเขาเจดีย์เนี่ยนะฮะลงมานั่งที่โต๊ะรับแขกด้านล่างอาสนะแทนนะฮะเพื่อไม่ให้เผชิญหน้ากันให้งานมันเดินต่อไปได้ล่าสุดรักษาการเจ้าคณะจังหวัดชุมพรสั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วครับเพราะว่ามีการแชร์เรื่องราวเนี่ยไปทั่วเลยนะสร้างความเสียหายเขาบอกจริงๆเนี่ยพระทั้งสองวัดเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอดีตพระเกจิหลวงพ่อโปร่งโชติโกนะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็เลยมองว่าเฮ้ยจริงๆคุณก็มาจากสายเดียวกันนะแต่ทำไมไม่มีความสามัคคีกันเลยนะครับก็ตอนนี้โดนตั้งกรรมการสอบไปแล้วเพราะว่าการห้ามพระอีกวัดหนึ่งขึ้นอาสนะเนี่ยถือเป็นเรื่องที่เกินไปไม่เหมาะสมกับธรรมเนียมปฏิบัติสงฆ์ครับนะเห็นพระอาจารย์พยอมก็ออกมาตำหนิด้วยนะออกมาตำหนิเรื่องนี้ว่าให้ลดอีโก
6: ้วัดนึงเขาตอบโต้ไหมดู
5: เขาก็ยอมเขาลงไปนั่งเขาก็ไม่ขึ้นทางนู้นก็ไม่ขึ้นเขาก็ไม่ขึ้นเพื่อให้งานมันเดินต่อไปได้ไม่งั้นก็ถ้าไม่ยอมกันก็ทีนี้ก็ไม่ต้องสวดนะฮะตกก็นอนรอไปไม่ต้องสวดคงดูไม่จืดนะพี่บอยนะ
6: บางทีเป็นพระก็ต้องสำรวมไม่ใช่ว่าพูดออกไมค์ให้ญาติโยมเขาได้รู้สึกเขาเรียกว่าใช่ไหม
5: ใช่
6: แต่ยังไงก็ต้องเก็บอาการอ่ะแล้วคราวหน้าคราวหลังก็ไปบอกญาติโยมว่าถ้านิมนต์มาแบบนี้คราวหน้าก็ฝั่งอาตมาไม่ต้องนิมนต์แล้วก็อะไรอย่างนี
5: ้โ
6: อ้ไม่ควรจะแบบประกาศศึกอ่ะ
5: ครับผมเนาะเป็นเรื่องดราม่าในวงการสงฆ์นะครับ
6: ครับ
5: วันนี้อาจจะไม่ครบถ้วนแต่ว่าเชื่อว่าเราไม่ตกหล่นประเด็นไหนนะพี่บอยนะนะครับ
6: ครับ
5: วันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับครับผมพรุ่งนี้เจอกันครับ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
9: ท้องเสียปวดท้อง
10: แน่นท้อง
9: มองหาย
11: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
12: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ

0: เสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่วันนี้เวลา 19:00 น.ที่วัดเกษามคมหมู่ที่4ตำบลโพชัยอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของ10เอกอดิศรขบุญช่วยกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4057สายโกลกแว้งพื้นที่หมู่ที่8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของ11อดิศรอย่างหาที่สุดมิได้หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.จังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดราชาธิวาสวิหารกรุงเทพมหานครวัดราชประคองธรรมจังหวัดนนทบุรีและวัดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชได้แก่วัดมุมป้อมวัดไม้เรียงวัดสามัคคยารามวัดธาราวดีวัดทุ่งแย้วัดสวนป่านวัดมนาหวานและวัดวังตะวันออกที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น. กองทัพภาคที่3บริษัท SCL นิชิมูระแอนด์อาซาฮีจำกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและบริษัทเจเนอรอนแอร์คอนดิชันนิ่งแมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามบริษัทเทพดุงพรมะพร้าวจำกัดบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนและมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในพื้นที่จังหวัดตากสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนสมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งบริษัทโฮมเอ็กซ์เพิร์ทเอเชียจำกัดบริษัททิ้งเน็ตจำกัดและบริษัทจัดหางานจ๊อบไทยจำกัดรวมถึงสถาบันออกแบบนานาชาติชนาภัทรได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิสากรออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ครอบครัวศรีวรานางทองใบขารีเลิศและคณะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงประสบนิกรตลอดจนพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายพันโครงการช่วยสร้างงานสร้างอาชีพประสบนิกรมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่ง

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกงสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์

0: ังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

กสนานกันเลยทีเดียวนะคะกับวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันอะไรเอ่ยพืชมงคลนะคะเอ๊ะวันนี้พระโคกินอะไรบ้างนะไม่ได้ติดตามเลยอ่ะคุณผู้ฟังถ้าเป็นตอนเช้าเนี่ยนะต้องมารายงานข่าวกันแล้วนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอู้ยุ่งมากเลยเพราะว่าวันอะไรเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญเหมือนกันของคุณพ่อคุณแม่พรุ่งนี้มันเปิดเทอมแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะโอ้ยแม่นี่หัวหมุนเลยทีเดียวนะคะเตรียมหนังสือข้าวของของลูกนะเตรียมเสื้อผ้ารองเท้าอะไรหลายๆอย่างเลยนะคะเดี๋ยวกลับไปเตรียมต่อเนี่ยไม่เสร็จนะเนี่ยแล้วเป็นอะไรไม่รู้นะต้องรอจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยถึงจะเริ่มทำเนี่ยนะคะมันก็เลยช้าอย่างนี้แหละอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะไม่ดีนะคุณแม่ค่ะอ่ะเอาละค่ะวันนี้อยู่กับพิมพ์ดาวมหานครนะคะ3เพลงต้นชั่วโมงค่ะเปิดไปสนุกสนานกันไปเลยเนาะสตอรี่ขี้เหงาค่ะจากแบมไพลินนะคะ

0: ามมาด้วยอาบน้ำมนต์จากพิมดาและปิดท้ายนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนกันด้วยแนะนำโตจากน้ำแข็งทิพวรรณค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ Mcard Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันนี้อยู่กับพิมดามหานครค่ะนะดูแลกันไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยนะคะอย่าเพิ่งรีบไปนอนนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวช่วงท้ายๆชั่วโมงนี้มีเล่านิทานก่อนนอนให้ฟังกันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากฟังเพลงอะไรนะอยู่กับเราตอนนี้เนี่ยนะคะสามารถโทรมาขอน้องแป้งโกะหลังไมค์ได้เลยค่ะ022481366ค่ะหรือเป็น SMS นะคะที่เบอร์4689400นะคะเพิ่มเติมเพลงช่องทางนี้มาได้เช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงนะคะ Facebook Live ค่ะที่ LTM FM 95 Fanpage ค่ะช่องทางนี้เนี่ยเข้ามาแล้วนะคะจะได้ชมทั้งภาพและเสียงเลยนะคะมาดูซิว่าวันนี้พิมดาแต่งหน้าเสร็จหรือยังนะแต่งตัวอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาดูกันได้เข้ามาแซวเข้ามาเมามอยกันได้ช่องทางนี้เลยนะคะแล้วก็นะคะจะบอกอะไรล่ะจะบอกว่าอะไรล่ะลืมเลยทีเดียวนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจนะคะส่งสติ๊กเกอร์มาได้แล้วก็รายงานตัวมาได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวพิมดานะคะจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วคุณผู้ฟังขารถไฟมารับแล้วค่ะรถไฟแบบใหม่แบบสับเป็นไงเสียงวูดแบบหงุดหงิดมากเลยวันนี้ไม่สิ้นหวังไม่ท้อแท้แล้วนะเสียงวูดนะฮะเสียงวูดแบบเหมือนแบบว่าคนกำลังหงุดหงิดนึกภาพออกไหมแล้วลมออกหูแบบนี้นะคะเอาล่ะทักทายกันเลยเนาะพี่ปุญญวัฒน์ค่ะจากอุบลราชธานีนะคะแม่เอสอนศรีนะคะบอกว่าอะไรเนี่ยพระโคกินเหล้าเหรอพระโคกินเหล้ามา5ปีแล้วแม่เอแซวว่าพระโคเมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะน่าจะติดใจเนาะแล้วก็ยังมีพี่เอสุดหล่อด้วยนะคะบอกวันนี้จะอยู่ถึงเที่ยงคืนเลยนะคะน้องไบค์ไว้รถไฟทำไมเสียงแปลกๆเอาเผื่อว่าคุณผู้ฟังจะเบื่อเสียงรถไฟเดิมๆก็เลยลองหาเสียงรถไฟใหม่ๆมานะคะ เสียงโหดร้ายมากเลยใช่ไหมนะคะพี่น้องมังกรสวัสดีด้วยพี่ทีเอสเจด้วยนะคะแล้วก็ยังมีน้องคิตตี้วังว่านะคะมีพี่ทีเอสเจนะคะพี่เอสุดหล่อทักทายซ้ำปะเนี่ยเชฟพงเจนี่อร่อยซอย59นะคะพี่อนุชาจากจังหวัดเลยนะคะมาทักทายกันนะคะอ๋อน้องไบค์น้องไบค์นี่เองเป็นคนให้ข้อมูลว่าพระโคกินเหล้ามา5ปีแล้วจริงปะเนี่ยนะจริงหรือเปล่านะคะหรืออะไรยังไงนะคะอาจรายงานตัวเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวก็จะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันนะมีอีกไหมมีอีกไหมมาได้เลยนะคะตอนนี้เลยพี่อุเทนหานสายพาพี่จิรพรเนียมอิ่มนะคะพี่ชลีสายลุยเที่ยวทุกจังหวัดบอกว่าพระโคกินถั่วครับไม่ใช่กินเหล้านี่จะเชื่อใครดีทีเนี้ยเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลก่อนแหละเพราะโคอาจจะต้องกินหลายอย่างใช่ไหมอาจจะไม่ได้กินแค่อย่างเดียวไงพี่ชาลีหรือเปล่าหรือยังไงนะคะน้องแชมป์สีสุกมาแล้วนะคะพี่ตั้มกระเตาะด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่จรุนนักแก้วด้วยนะคะพี่โนบิตะโนบินะคะมารอขึ้นรถไฟกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกเมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะรอให้น้องคอมพิวเตอร์เขาลั่นนิดนึงนะคุณผู้ฟังแหมวันนี้มันค้างๆอีกแล้วนะคะมันเป็นอะไรยังไงนะเนี่ยนะคุณผู้ฟังรอสักครู่นึงนะคะรอสักครู่เดี๋ยวเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟครบถ้วนแน่นอนนะคะสักครู่เดียวเท่านั้นนะคะพี่จรุนนะคะพี่จรุนทักทายกันแล้วพี่ศักดิ์จตรอบอกว่าโคกินเหล้าพอแล้วอ่านแค่นี้พอครึ่งเดียวพอพี่อินแถนสวัสดีด้วยนะคะพี่จรูนบอกวันนี้นะคะผมก็เลยเมาตามพระโคเลยวันหยุดหรือเปล่าวันนี้วันหยุดหรือเปล่าก็เลยเมาได้ใช่ไหมพี่วิเชียนอุ่นชาวนาด้วยนะคะนี่แหละเห็นเท่านี้เองอ่ะคุณผู้ฟังไม่เห็นเพิ่มแล้วเนาะน้องหนีดูกู๊ดนะคะแล้วก็ยังมีพี่วิรัติยาพรด้วยโอ้ชื่อเพราะจังเลยนะคะมีพี่หนูเพียรพกากุลด้วยนะคะพี่วิจิตนะคะจากจังหวัดพิจิตรนะคะแล้วก็มีอีกไหมน่าจะหมดแล้วนะคะเท่าที่เห็นเนี่ยมีแค่นี้จริงๆอ่ะคุณผู้ฟังไม่เห็นใครแล้วอ่ะมากันแค่นี้จริงหรอนะคะก็ตอนนี้เนี่ยค่อยๆทยอยเข้ามาเนาะค่อยๆทยอยเข้ามานะคะไม่เป็นไรอาจจะเป็นวันหยุดก็ได้ใช่ไหมนะคะพี่ฉลิวว่าพิมดาสวย ขอบคุณนะคะเคยถ่ายรูปคู่ด้วยกันใช่ไหมเออนะขอบพระคุณมากๆเลยไม่มีการถ่อมตัวใดๆทั้งสิ้นใครชมสวยนี่ขอบคุณไว้ก่อนเลยนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังรถไฟออกก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าตอนนี้นี่ไม่มีใครมาแล้วนะคะหมดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะรถไฟของเรานะคะรถไฟออกแล้วนะมาเป็นแบบว่าเสียงแบบดุดันนิดนึงนะคุณผู้ฟังเนาะนี่นะเอายาวๆเลยเป็นยังไงนะเป็นรถไฟแบบโมโหอ่ะรถไฟขี้โมโหนะคะอ้าวล่ะค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้จะขอ1สายน้ำใหม่นะคะ022481366นะคะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนะพี่เรดมี่มาสวัสดีพี่เรดมี่ด้วยสวัสดีพี่วินครสวรรค์ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่เรืองนิดด้วยพี่ศักชัยด้วยนะคะนี่ล่ะนะก็ต้องรอกันนิดนึงคุณผู้ฟังบางทีนะคะข้อความมันอาจจะแบบมันอาจจะขึ้นช้าเนาะพี่สมศักดิ์บอกยังไม่หมดครับเหลือสมศักดิ์อีกคนนึงลาดพร้าว87ฝนกำลังลงเลยครับนะฮะสุดยอดของฝนเลยครับหน้านี้เย็นชื่นใจนะคะเออให้ไปตกแถวๆภาคอีสานบ้างเนาะเห็นบอกภาคอีสานแรงมากเลยนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังหลังจากจบเพลงนี้ขอ1สายหน้าใหม่022481366ค่ะน้องแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะ

0: ะแหมพอบอกว่าจิรพันธ์นี่นะนึกถึงอะไรไก่ย่างนะน่าจะหิวแล้วนะเนี่ยนะคะเมื่อกี้ไปหาข้อมูลไปแล้วคุณผู้ฟังผลการเสี่ยงทายล่าสุดปี2569นะคะวันที่13พฤษภาคมปี2569ผลปรากฏว่าพระโคเลือกกินถั่วถูกต้องน้ำยาและเหล้านะคะนี่ไปหาข้อมูลมาแล้วนะไม่รู้จะเชื่อใครดีนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
0: ่ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะฮัลโหลสายหน้าใหม่หายไปไหนเอ่ยสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะรอสายหน้าใหม่แป๊บหนึ่งนะคุณผู้ฟังนะนะคะทักทายเข้ามาได้เหมือนเดิมนะคุณผู้ฟัง Facebook Live ก็ยังคุยได้นะคะตอนนี้มารอแล้วสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะเขาหายไปไหนอ่ะสายหน้าไม่หายอีกแล้วอ่ะสวัสดีค่ะหรือว่าเราเปิดผิด เปิดผิดเองแป้ง ตอนนี้แป้งทำหน้าเหวี่ยงใส่แล้วนะสวัสดีแล้วหลังไมค์เขาก็สวัสดีหลายรอบแล้วทำไมไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมสวัสดีค่ะอีกหนึ่งรอบ
3: สวัสดีจ้า
0: ได้ยินเสียงกันแล้วโทษทีแป้งเปิดผิด แป้งเหวี่ยงใส่แล้วสวัสดีค่ะใครคะเนี่ย
3: จ้า
0: ใครคะชื่ออะไร
3: ชื่อบุญจาชื่อป้าบุญเนี่ย
0: ป้าบุญป้าบุญโฮจากไหนเนี่ย
3: จากอุบลจ้า
0: ป้าบุญโฮจากอุบลป้าบุญทำอะไรอยู่คะ
3: นอนฟังเพลง
0: อุ้ยใกล้จะพักผ่อนใกล้จะนอนหลับแล้วใช่ไหม
3: จ้าจะหลับแล้ว
0: เออหรอ
3: จะหลับเลยจ้า
0: เหรอคะแล้วตอนกลางวันป้าบุญทำอะไรอ่ะ
3: ทำงานส่วนตัวนี่แหละ
0: นี่มีธุรกิจส่วนตัวด้วย
3: จ้า
0: ใช่ไหมป้าบุญทำอะไรบอกได้ไหม
3: ซ่อมรองเท้า
0: อ้าวเหรอคะดีจังเลยนะเพราะว่าซ่อมรองเท้านี่เป็นอะไรที่คนมาซ่อมเยอะมากเนาะป้าบุญเน
3: า
0: ะ
3: ก็มีบ้างเลยทำปิดเพลงเงียบหน่อย
0: ทำไม่ทันเลยนะ
3: จ้า
0: ใช่ไหมคะ
3: จ้า
0: เนาะก็ดีเลยมีธุรกิจส่วนตัวนะคะป้าบุญทำซ่อมรองเท้าอยู่แถวไหนบอกพี่กัดได้ไหมเผื่อมีคนอยากเอารองเท้าไปซ่อม
3: อุ้ยอยู่บนเจ็ดมาถูกบ่
0: เอาเผื่อคนที่ฟังเขาอยู่
3: แถวหน้าราชพัฒน์จ้ะแถวหน้าราชพัฒน์จ้ะ
0: แถวหน้าราชพัฒน์เนาะ
3: มอราชพัฒน์จ
0: ้ะใครราชพัฒน์อุบลเหรอคะราชพัฒน์อะไรนะ
3: จ้ามอราชพัฒน์อุบลจ้ะ
0: เผื่อว่าใครเขาอยากเอารองเท้าไปซ่อมเนาะก็สามารถเอาไปให้ป้าบุญได้ที่แถวหน้ามอราชพัฒน์อุบลใช่ไหมคะ
3: จ้าน
0: ะเป็นยังไงป้าบุญอากาศร้อนไหม
3: ร้อนวันนี้ร้อนเมื่อวานฝนตกอยู่วันนี้ร้อนร้อนทั้งวัน
0: ร้อนทั้งวันเลยใช่ไหม
3: แต่เมื่อวานตกตัว
0: ใช่ไหมคะ
3: วันนี้ฝนไม่ตกจ้า
0: แต่เห็นหลายๆพื้นที่ที่เป็นภาคอีสานหมกแรงมากเลยแต่อุบลไม่แรงเนาะอุบลฝนตกเน
3: า
0: ะ
3: แต่เมื่อวานตกอยู่วันนี้ไม่ตก
0: ก็มีฝนตกลงมาบ้างให้พอชุ่มฉ่ำเนาะป้าบุญเนาะนะคะเอาล่ะวันนี้ป้าบุญอยากฟังเพลงอะไรคะ
3: อยากฟังเพลงของน้องอุ้งหลิมน่ะเพลงขอเป็นหมูขอเป็นหมู
0: แค่หมูใช่ไหมเพลงใหม่ล่าสุดเลยใช่ไหม
3: เพลงใหม่ที่น้องเมย์น้องเมย์พูด
0: ที่เป็นคู่แฝดน้องอุ้งน้องหลิมเหมือนกันได้เลยค่ะประบุญเดี๋ยวจัดให้นะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: ทุกเสียงทุกสายจ้ะกับน้องหลังใหม่เลย
0: ได้เลยให้น้องแป้งโกะด้วยเนาะ
3: จ
0: ้าค่ะขอบคุณป้าบุญที่โทรมาหน้าไมค์มากๆเลยนะคะคืนนี้นอนหลับพักผ่อนยังมีความสุขนะป้าบุญนะฝันดีนะ
3: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ้า
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
0: สายชิวฮิวใจค่ะขอขอบคุณด้วยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ

2เพลงค่ะแค่หมู่จากอุ้มอิ๋มสิงห์มิวสิกนะคะตามมาด้วยผู้สาวเก่าเขาบทจบจากน้องเนยพัศวรรณค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะใครที่โทรเข้ามาหลังไมค์นะคะแล้วก็อยากจะซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าคุณผู้ฟังฟังให้ดีๆเลยนะคะตั้งใจฟังเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่า Hill Life ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษนะคะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะคะช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะคะตัวผ้าเนี่ยถักทอเป็นพิเศษเลยค่ะให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อึดอัดนะคะไม่สะสมความชื้นด้วยสามารถสวมใส่เพื่อที่จะทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะฟังให้ดีๆซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมทั้งหมดที่คุณจะได้นะคะ4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีไปอีกนะคะกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะคะโทรไปที่เบอร์นี้เลยค่ะ02114

0: 02-3990อีกรอบนะคะ02-114-3990มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียจดทันไหมคะ เอาล่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปกันต่อที่มหานครไลฟ์ค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ถ้าใครจดทันกรุณาร้อง

0: โอ้โหป๋ามนต์สิทธิ์คำสร้อยมาเองนี่ต้องสนุกสนานแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังตัวจริงเสียงจริงนะคะจดหมายผิดซองค่ะนะคะป๋ามนต์สิทธิ์เขาเอามาร้องเอาไว้นะคะเมื่องานตลอนฮิตติดตลาดที่ผ่านมานี่เองนะคะที่ตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่นะคะต้องขอบคุณกันด้วยคุณผู้ฟังค่ะมหานครไลฟ์ขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
0: คุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์นะคะให้แก่คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะนั่นก็คืองาน MIDL Awards 2026นะคะเปิดรับสมัครแล้วค่ะในยุคนี้นะคะที่เต็มไปด้วยข้อมูลของคนที่รู้เท่าทันสื่อคือพลังสำคัญของสังคมโอกาสของคุณมาถึงแล้วค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลทั่วไปเป็นสถานศึกษาหรือองค์กรนะคะนี่คือโอกาสทองของคุณค่ะเพื่อคว้าโลกเกียรติยศและเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณนะคะเปิดรับสมัคร7ประเภทดังนี้อายุไม่เกิน25ปีบริบูรณ์มากกว่า25ปีบริบูรณ์สถานศึกษาองค์กรภาคประชาสังคมองค์กรภาคเอกชนองค์กรภาครัฐรางวัลดีเด่นเกราะป้องกันภัยอาชญากรรมไซเบอร์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้เด็กและเยาวชนนะคะสามารถสมัครได้ผ่าน3ช่องทางดังนี้ค่ะเลือกสมัครเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้นนะคะประกาศมอบรางวัลวันที่201สิงหาคม2569ผู้ที่ชนะเลิศค่ะจะได้รับโล่เกียรติยศนะคะและเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณรวมถึงโอกาสที่จะประกาศคุณงามความดีของคุณให้โลกรู้ด้วยสมัครหรือเสนอชื่อคนหรือองค์กรที่คุณคิดว่าเหมาะสมได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะถึงวันที่31พฤษภาคม2569นะคะหรือว่าสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่เว็บไซต์นะคะpr.midl2026award นะคะลองเซิร์ชเข้าไปที่ Google ดูนะแล้วก็เดี๋ยวจะเจอลิงก์นะคะเพราะคนทำความดีควรได้รับการยกย่องมาร่วมแชร์และเป็นกำลังใจให้การพัฒนาสังคมไปด้วยกันเพื่อพัฒนานิเวศสื่อสุขภาวะยั่งอย่างยั่งยืนนะคะลองดูค่ะลองเสนอชื่อกันเข้าไปดูเนาะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: พิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ประสิทธิ์นะเด้อพร้อมมา
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้ว
0: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคักไอ้แซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ
1: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้หัก
4: ยำยำจัมโบ้
5: ชินาโมโต
6: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
7: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ตัวจริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยพิมดามหานคร
1: ยังเหลืออีกหนึ่งเพลงรอคุณผู้ฟังอยู่นะคะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: ชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะคะ022481366ค่ะแป้งโกะคนเก่งรอรับสายอยู่นะคะใครที่ยังไม่เคยคุยสายหน้าใหม่มาก่อนเลยคุณผู้ฟังเป็นโอกาสของคุณแล้วนะคะโทรมาแล้วทิ้งเบอร์โทรกลับเอาไว้ด้วยชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะตังเกจากน้าหมูพงเทพกระโดนชำนาญค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะและอย่าลืมหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะคนที่ไม่ได้สายหน้าใหม่ไม่ต้องน้อยใจเพราะว่าคอมพิวเตอร์แรนดอมไปค่ะ เจอได้ใครคนนั้นก็คือเดี๋ยวโทร

0: าฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอธิบดีกรมกับปกครองเร่งรัดสอบวินัยร้ายแรงกำนันดอนใหญ่หอมพร้อมกำชับในอำเภอทั่วประเทศคุมเข้มวินัยกำนันผู้ใหญ่บ้านจากกรณีที่สื่อออนไลน์รายงานเหตุการณ์ยิงกันบริเวณหน้าสถานบันเทิงในพื้นที่ตำบลสนามจันทร์อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยผู้ที่ปรากฏเป็นข่าวคือนายคมศักดิ์แก้วสังกำนันตำบลดอนใหญ่หอมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมนั้นนายฤทธิชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้สั่งการด่วนให้ที่ทางการปกครองจังหวัดนครปฐมและอำเภอเมืองนครปฐมเร่งดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมเร่งรัดให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปผลการสอบสวนโดยเร็วที่สุดเพื่อให้เกิดความชัดเจนโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทางนี้นายโชติพงษ์เปล่งวิทยานายอำเภอเมืองนครปฐมมีคำสั่งให้พักการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันตำบลดอนใหญ่หอมไว้ก่อนระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อที่จริงและกระบวนการสอบสวนทางวินัยอธิบดีกรมการปกครองยังได้กำชับในอำเภอทุกประเทศให้กำกับดูแลและเข้มงวดด้านวินัยของกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับให้ประพฤติตนปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของกฎหมายระเบียบและจริยธรรมอย่างเคร่งครัดหากตรวจพบการกระทำผิดต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งทางวินัยและอาญาโดยไม่ละเว้นเพื่อรักษามาตรฐานและภาพลักษณ์ของฝ่ายปกครองรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนพรรคประชาชนเตรียมเสนอญัตติตั้งกรรมธิการใช้เงินกู้400,000 ล้านบาทนางสาวพักขมลหนุนอนันต์โฆษกพักประชาชนกล่าวถึงกรณีพักประชาชนเตรียมยื่นยติตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาการใช้เงินตามพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทวันพรุ่งนี้ว่าได้เตรียมการไว้แล้วแต่สุดท้ายประธานสภาผู้แทนราษฎรจะบรรจุหรือไม่ต้องติดตามว่าประธานสภาจะเปิดโอกาสให้สภามีโอกาสที่ซักถามและตั้งคำถามเกี่ยวกับพ.ร.ก.กู้เงินหรือไม่แม้วันนี้รัฐบาลจะยืนยันว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญและจะปกป้องเงินทุกบาททุกสตางค์ที่กู้มาเอาไปใช้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนแต่ก็ยังมีคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบจากรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีว่าสุดท้ายแล้วเงินก้อนที่2ที่บอกว่าจะไปชดเชยหรือเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานเร่งด่วนและคุ้มค่าจริงหรือไม่วันนี้หากรัฐบาลตั้งใจจะเดินหน้าเรื่องนี้ก็ควรแสดงความจริงใจให้พื้นที่กับสภาในการตรวจสอบพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาอย่างน้อยเป็นการแสดงความจริงใจให้ประชาชนเห็นว่าหลังจากนี้กู้เงินจะเดินหน้าแบบใดปกป้องผลประโยชน์ของประเทศจริงๆแบบที่พูดได้หรือไม่รัฐบาลแจงร่างกฎกระทรวงธุรกิจต่างด้าวไม่ใช่เปิดเสรียังอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะคุมเข้มกิจการสำคัญนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลว่ารัฐบาลเปิดให้ต่างชาติประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาตว่าเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากสาระสำคัญของร่างอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542โดยร่างกฎหมายดังกล่าวมีใช่การเปิดเสรีให้คนต่างด้าวดำเนินธุรกิจโดยไม่มีการกำกับดูแลแต่เป็นการปรับปรุงประเภทธุรกิจบางส่วนซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีขั้นสูงหรือธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะและหน่วยงานของรัฐกำกับดูแลอย่างเข้มงวดอยู่แล้วเพื่อลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนการอนุญาตอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและปรับกฎระเบียบให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจยุคใหม่ทั้งนี้ธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะอย่างเคร่งครัดเช่นธุรกิจโทรคมนาคมอยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานกสทช.ธุรกิจศูนย์บริหารเงินอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ธุรกิจขุดเจาะปิโตรเลียมยังคงอยู่ภายใต้กฎหมายและการกำกับของหน่วยงานด้านพลังงานอย่างเคร่งครัดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองนะครับ
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ตัวเองเย็นนี้ปอเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
8: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
7: เขาจะกินปิ้งย่าง
8: แต่เขาจะกินชาบู
7: ปิ้งย่าง
8: ชาบู
7: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
9: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันกับพิมดามหานครนะคะดูแลกันไปจนถึง4ทุ่มตรงค่ะชั่วโมงนี้ค่ะเราจะรับ1สายหน้าใหม่นะคะเราจะไม่ให้พลาดเหมือนชั่วโมงที่แล้ว ชั่วโมงนี้1สายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: นี่ไงได้ยินเสียงละเป็นไงล่ะสวัสดีค่ะคุณพี่หัวเราะทำไมอ่ะคุณพี่หัวเราะอะไรอ่ะพี่อะไรคะ
2: อนันต์ครับ
0: พี่อนันต์พี่อนันต์โทรจากที่ไหนเนี่ย
2: โพแก้ว3แยก13ครับ
0: ทำอะไรอยู่ที่โพแก้วคะ
2: เช่าบ้านอยู่ครับ
0: เราก็ตอบเราก็ตอบแบบว่ากว้างดีเนาะเช่าบ้านอยู่ไม่ใช่ถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่นั่งนอนหรือว่าตะแคงหรือว่ายังไง
2: อ๋อตอนนี้ไม่ได้ทำครับเพราะว่ามันหลอดเลือดในสมองแตก
0: จริงป่ะ
2: จริงครับขาซ้ายซีกมันอะข้างซ้ายเนี่ย
0: ค่ะ
2: คือมันเหยียบคาร์ดไม่ได้เลยแต่ถ้า
0: ข้างขวา
2: เกียร์ออโต
0: ้ได้
2: ถ้าขับเกียร์ออโต้ได้ครับ
0: อ๋อแล้วปกติพี่อนันต์ทำอะไรอ่ะทำงานอะไรอ่ะคะ
2: ขับรถมาอย่างเร็วครับ30กว่าปีขับรถท่องเที่ยว30น่ะ2ชั้น
0: ขับรถโอ้ขับรถทัวร์นะ
2: ใช่ครับ
0: รถทัวร์แบบ2ชั้นนำเที่ยวอย่างนั้นเหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: โอ้แล้วมันเกิดเหตุการณ์เส้นเลือดในสมองตีบหรือว่าแตกนะแตก
2: ไม่คือหมอก็แทงมาในใบแพทย์คือหลอดเลือดในสมองแตกครับ
0: แตกเลยใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: นานหรือยัง
2: ก็ปีนี้เข้าปีที่3แล้วครับ
0: อ๋อเพิ่งปีที่3เองแล้วมันเป็นยังไงอาการมันยังไงตอนเริ่มต้น
2: คือมันไม่มีอาการเลยครับก็คือมันอย่างว่าอย่างวันเนี้ยผมรับนักเรียนที่ปานบุรีแต่ก่อนอยู่ปานนะครับ
0: ค่ะ
2: รับนักเรียนที่ปานบุรีมาดินเบอร
0: ์
2: ออกจากดินเบอร์ประมาณ2ทุ่ม
0: ค่ะ
2: ยังไม่ถึงเส้น3 4 5เลยสักแก่โทรมาเขาบอกให้นั้นอยู่ไหนแล้วบอกกำลังอยู่เส้น3 4 5พี่ทำไมครับจะกลับมารถไม่ต้องล้างใช้กระจกไงปาดพื้นให้สะอาด
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วเดี๋ยวเตรียมตัวไปรับทหารในค่ายธนรัตน์ไปเชียงรายต่ออ
0: ้าวไปต่อเลยอะเหรอ
2: ครับแต่ทีนี้ว่า
0: ไม่ได้พักผ่อนเลยอะนะ
2: ไม่ได้พักเลยครับ
0: ค่ะ
2: ของงานเขาเยอะมีรถแค่7คันออกต่างจังหวัดกันหมด
0: แล้วทีนี
2: ้ก็เลยคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยหมูมึงไปไหนวะหมูบอกว่าเฮ้ยกูไปเชียงใหม่เดี๋ยวไปเจอกับร้านค้าร้านโมจิแล้วกันโบกีนครสวรรค์ในข้ามสะพานในร้านของ
0: ขว
2: ัญครับข้ามสะพานในชาไปอยู่เทินครับ
0: ค่ะ
2: ผมก็กินกาแฟสั่งให้เมียล่ะบอกด้าเก็บเสื้อผ้าแล้วเอาหลานไว้ด้วย

0: ล้มลงไปเลยครับ
1: อ๋อเหรอไม่ปวดหัวไม่อะไรก่อนเลย
0: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยไม่มีอาการฟองเลยไม่ปวดหัวไม่อะไรสักอย่าง
1: ค่ะแปลว่าเราอาจจะมีความดันสูงอยู่หรือเปล่าแต่เราไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ย
0: คิดว่าครับแล้วเสร็จแล้ว
1: แล้วเราไปกินกาแฟแล้วเราไม่ได้พักผ่อน
0: ใช่ครับแต่ก่อนนี้ผมก็กินกระท่อมมาอย่างเดียวกินกระท่อมกินกาแฟกินกระท่อมกินกาแฟ
1: ค่ะ
0: ครับก็เลยสั่งให้เมียบอกเอ้ยไปส่งโรงพยาบาลหน่อย
1: ตอนนั้นคือยังสื่อสารได้หรอ
0: ได้ครับปากไม่เบี้ยวอะไรไม่เบี้ยวมือไม้ไม่เป็นอะไร
1: ค่ะแต่มันไม่มีแรง
0: ครับ
1: มันล้มลงไปเลยค่ะ
0: คือแบบไม่ได้ล้มตึงนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่อยๆนั่งเหมือนอย่างเรานั่งกับพื้นอย่างเงี้ยครับ
1: หมดแรงไปอย่างเงี้ยเนาะอ่อนแรงไปอ่ะเนาะ
0: แต่ว่าไปส่งโรงพยาบาลค่ายโรงพยาบาลค่ายเขาขอดูบัตรก็เอาบัตรให้เขาดูเขาแทงเพราะผมตกอยู่ที่สิรินธร
1: ค่ะ
0: ครับอ่อนนุชซอย90ครับ
1: ค่ะแล้วยังไงแล้วเขาแทงว่าเป็นเส้นเลือดแตกเลยหรือว่าเราได้เข้าเครื่องอะไรก่อนไหม
0: เขาส่งตัวไปสิรินธรสิรินธรก็เข้าเครื่องทุกอย่างเข้าเอ็กซเรย์อะไรทุกอย่างเขาบอกว่าเป็นหลอดเลือดในสมองแตก
1: แล้วรักษาไงคะ
0: แล้วหมอเขาบอกว่าดีนะว่ามาทันนะถ้ามาไม่ทันนี่คุณตาเนี่ยอาจจะปากเบี้ยวมือแปรหรือว่าอะไรอย่างนี้เลย
1: ค่ะแล้วใช้เวลานานไหมกว่าจะส่งตัวไปกี่วันกี่ชั่วโมง
0: ก็แค่45 นาทีครับ
1: ไม่แต่ตอนนั้นอยู่ปานบุรีไม่ใช่หรอหรือว่าอยู่กรุงเทพอ
0: ยู่ปานครับ
1: อ้าว45 นาทีนี่มาถึงสิรินธรแล้วเหรอ
0: ใช่ครับก็เขาเรียกรถมูลนิธิรถ
1: มาเร็วเลยเนาะ
0: รถโรงพยาบาลเขาไปรับไอ้พวกทหารข้างใน
1: พอดี
0: ครับมันไม่มีรถก็เลยเรียกมูลนิธิสว่างแผ่ไพศาล
1: โอ้จำได้แม่นนะความจำดี
0: ครับ
1: นะคะก็เลยรู้ตัวว่าเป็นตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาแล้วได้แล้วยังได้ขับรถอยู่ไหมทุกวันนี
0: ้ตอนนี้ก็มีพวกเพื่อนโทรมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้นั่นขับรถได้ไหมก็เลยถามว่าเกียร์เขาปุกกูขับไม่ได้นะ
1: ขับได้แต่ออโต้เนาะแล้วมือข้างซ้ายล่ะ
0: ก็มือข้างซ้ายก็ยังมีแรงอยู่มีกำอะไรได้หมดเพียงแต่เท้าเราเนี่ยเหยียบขา
1: ด
0: ไม่ครับก็เลยบอกเพื่อนว่าเฮ้ยเกียร์เขาปุกเหยียบขาคุณเหยียบไม่ได้นะผมก็พูดกับเพื่อนอย่าง
1: น
0: ี
1: ้
0: เพื่อนบอกไม่เป็นไรกูมีรถสองคันกูให้มันขับออโต้ไปก็ไปเชียงราย
1: อ๋อขับไปถึงเชียงรายเลยเหรอก็คือทุกวันนี้ยังทำอาชีพขับรถอยู่เหมือนเดิมเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ครับก็คือเพื่อนๆโทรมาหรือญาติพี่น้องหลานๆเลนๆเนี่ย
1: ถึงจะขับ
0: โทรมาครับ
1: กลางวันก็อยู่บ้านใช่ไหมคะ
0: ครับอยู่บ้านก็เก็บของเก่าขาย
1: ก็ยังดีเนาะ
0: ก็ได้ค่าปลากระป๋อง
1: ค่ะ
0: ป๋องสองละป๋อง
1: ยังพอมีอาชีพเนาะให้ได้แบบว่าหากินกันเนาะ
0: ครับ
1: นะขอบคุณมากๆเลยนะพี่อนันต์ที่วันนี้มาเล่าเป็นประสบการณ์ให้กับหลายๆคนได้ฟังกันเขาจะได้ระวังตัวกันเนาะ
0: ครับแล้วก็อยู่คนเดียวแม่เสียไปเมื่อวันที่1 สิงหาคมปีที่แล้ว
1: แล้วแฟนล่ะคะภรรยาไปไหน
0: นั่นแหละครับผมจะพูดให้ฟังอยู่แล
1: ้วโอ้ยาวเลยไหมนี่ยาวเลยไหมมันจะยาวนะเวลาจะไม่มีแล้วนะยังไง
0: ก็หมอนัดอีก3 เดือนใกล้จะ3 เดือนขอเงินเขา1,000ว่าจะนั่งรถมาที่โอ่แก้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาบอกมีแต่ไม่ให้ผมก็เดินจากปานบุรีมาบ้านเนี่ย10 วัน 10 คืน
1: เอ้ยเอาจริงเหรอเนี่ยเดินมาเหรอ
0: เดินมาครับ
1: ค่ะ
0: จริงๆไม่โกหก
1: แล้วก็ไป
0: ไงก็ถึงเวลานัดผมก็เดินจากโพแก้วไปสิรินธรอีก
1: ตายแล้วแล้วยังไงต่อ
0: ก็หมอถามมายังไงบอก
1: เดินมา
0: เดินมา
1: ค่ะเดินกระเพกกระเพกไปอ่ะนะ
0: ครับไม่เท้าวัน
1: ไม่เท้า
0: ครับเขารักษาตัวให้ยามากินแล้วมากิน
1: แล้วยังไงจบยังไงเรื่องนี้คือยังไง
0: ก็คือ
1: เอาตอนจบแล้วใช่ไหมข้ามไปเลย
0: ทุกวันนี้ก็ดีแล้ว 90% เกือบร้อยแล้วพอได้
1: กินยาล่ะกินยาแล้วก็
0: กินยาตลอด
1: กินยาตลอดเนาะนะคะ

0: อ๋อเป็นกำลังใจนะหายไวๆนะพี่อนันต์นะแล้วนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ของพี่จินตลาอะไรถ้ำนางนอนอะไรนะคร
0: ับ ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะ
1: ครับ
0: ขอบพระคุณที่โทรมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะ แต่ก็เล่าสนุกนะนี่ถ้าเกิดเล่าเรื่องพงเรื่องผีนี่น่าฟังมากเลยนะเล่าสนุกนะเล่ายาวเลยนะคะ
1: ผมโทรทุกดีเจแล้ว
0: ติดแต่
1: ไม่ค่อยมีคนจะรับ
0: เอาล่ะวันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะหมดเวลา
1: น้องเมย
0: ์ค่ะ
1: น้องเมย์สิชาอะไรอ่ะ
0: ค่ะ
1: เราก็เลยว่าครับเขาโทรมาก่อน
0: ไม่เป็นไรมันมีหลายสายค่ะพี่เดี๋ยวมันก็แรนดอมกันไปนะวันนึงก็ได้คุยกันนะคะขอบพระคุณมากมากเลยนะพี่นันท์เดี๋ยวก่อนวางสายพูดสโลแกนก่อนขอขอบคุณ
1: ขอบคุณ
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณมากมากเลยคืนนี้พักผ่อนให้มีความสุขนะคะฝันดีนะคะดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ

นี่ล่ะค่ะ4เพลงมีใครเดาถูกบ้างไหมว่าพาเรทชุดนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆเนาะนะคะ4เพลงเลยนะคะเพลงแรกวอนนางนอนค่ะ

0: ่ะจากจินตลาภูลาภนะคะแล้วก็ตามมาด้วยนะคะซึ้งซึ้งกันต่อเลยอีก3เพลงนะคะคำสัญญาผาหมออีแดงค่ะจากน้องคะแนนณัชนันท์นะคะฮักบ่จำที่คำชะโนดจากพี่ท็อปนรกรและปิดท้ายด้วยฮักลาที่ผาแต้มจากน้องฝนลัดดาวันนั่นเองนะคะ4เพลงค่ะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสุดลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันชั่วโมงที่2แล้วนะคะเอาล่ะค่ะเตรียมตัวให้ดีๆนะคะรถไฟมารถไฟมาค่ะคุณผู้ฟังมาไม่หยุดเลยทีนี้นะคะรถไฟวันนี้เราเป็นเสียงแบบเกรี้ยวกราดนิดหนึ่งนะคะปูนปูนมาเร็วรีบขึ้นรถไฟนะคะมาดูหลังไมค์กันก่อนค่ะหลังไมค์วันนี้มากันเพียบเลยนะคะหลังไมค์มีพี่อนันต์จากโคราชนะคะโอ้ชื่ออนันต์หลายคนเลยวันนี้นะคะป้าเกี่ยวจุมพรน้องไบนะคะพี่ชลีนะอาหลนสตูลพี่อารีเชียงรายนะคะและก็พี่ธงชัยด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านเลยนะมีทั้งพี่เน่งบึงกลุ่มยี่แสงบางนาประชมนครนายกปยาสุประการนะคะคุณลุง935แท็กซี่ด้วยนะคะพี่สมหวังจากประจวบด้วยนะคะอุ้ยหลายท่านเลยนะคะที่โทรเข้ามาทางหลังใหม่ส่วนทาง Facebook Live นะคะ Facebook Live วันนี้นะคะก็รายงานตัวกันแล้วเรียบร้อยนะคะขึ้นรถไฟได้เลยนะน้องมังกรน้องคิตตี้วังว่านะคะพี่เพราะไม่คู่ควรจึงไม่อาจเอื้อมนะคะน้องแชมป์สีสุขนะคะน้องไบสไลเดอร์นี่มาทุกช่องทางเลยนะคะพี่วันชัยแซ่อุ้ยนะคะขอเป็นมิตรเพลงคนใหม่นะครับยินดีต้อนรับนะคะพี่เสาคำเจ้านะคะแล้วก็ยังมีพี่เกศสุดาสองสีด้วยพี่วันชัยนะคะพี่จำปีขุนทองด้วยนะพี่ดาราด้วยนะคะพี่นางฟ้านางฟ้าพี่ทีเอสเจพี่ศักดิ์จอตรอนะคะแล้วก็ยังมีอีกนะมีอีกแป๊บนึงขออนุญาตเลื่อนขึ้นดูนิดนึงนะคะมีใครอีกบ้างไหมรายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยนะคะมีพี่สมใจยิ้มสุดสยามนะคะแล้วก็มีพี่นางฟ้านางฟ้าทักทายแล้วเนาะเมื่อกี้นี้นะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์จำปาทิพย์พี่หน่อยมีรอดนะคะพี่หนุ่มเพียรพกากูลพี่พิระเดชดีกังเจ้าพ่อป๊อปคอนด้วยพี่สมใจบอกชมจากกระบี่ครับผมนะคะเอาล่ะน่าจะมีประมาณนี้แหละเนาะคุณผู้ฟังเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะรถไฟออกแล้วค่ะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์จำปาทิพย์พี่หน่อยมีรอดนะคะ เอาสิเป็นไงล่ะเสียงซ้อนกันไปด้วยเป็นไงฮะดีเจก็พูดไปนะคะรถไฟก็มาออกไปนะคุณผู้ฟังนะเราก็ต้องใช้แบบว่าหลายเขาเรียกว่าอะไรหลายช่องทางเลยนะคะในการเปิดเสียงรถไฟนี่ก็อ่านข้อความอะไรอย่างงี้นะคะดังนั้นก็เลยอาจจะมีเสียงแทรกเสียงซ้อนสักนิดหนึ่งเนาะคุณผู้ฟังเนาะพี่จำลองไอซิ่งบอกมาด้วยนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะมีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากน้องออนอรดีมาฝากในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ยอมแพ้ที่เธอจากน้องออนอรดี TIG ค่ะสังกัด TIG Record นะคะคำร้องทำนองได้พี่ตั้ม Voice เขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่เพชรไดอารี่นะคะมีการผสมผสานเนาะระหว่างดนตรีไทยๆนะคะแล้วก็การร้องแบบลูกทุ่งลูกทุ่งด้วยนะคะจอกิวี่ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอกิ
1: วี่สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ุยจากวงแอลกอฮอล์สัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่2เลยนะคะมีคนขอเข้ามาเยอะมากๆเลยก่อนหน้านั้นแก้บนค่ะจากการตองทุ่งเงินอยู่ในฮิตที่4ในมหานครชาร์ตค่ะหยิบมาฝากกันนะคะ2เพลงในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตต้องขอขอบคุณด้วยค่ะอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Elevenพ
0: ักกันสั้นๆสักครู่หนึ่งค่ะหลังโฆษณากลับมาฟังนิทานก่อนนอนค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะช่วงท้ายชั่วโมงแล้วอย่างที่บอกไปว่าเราจะมาเล่านิทานก่อนนอนกันนะคะนิทานเรื่องนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่ากระทบไปหมดเจ้านายโทรบอกเลขาห้าวันนี้ไปเที่ยวปารีสกับผมนะเลขาโทรบอกสามีห้าวันนี้ฉันต้องไปประชุมกับเจ้านายที่ปารีสสามีจึงโทรไปบอกกิ๊กห้าวันนี้เมียผมไม่อยู่บ้านช่วยมาอยู่เป็นเพื่อนหน่อยกิ๊กบอกกับนักเรียนว่าห้าวันนี้ครูมีธุระงดเรียนเด็กโทรไปบอกปู่ว่าห้าวันนี้งดเรียนฮะปู่พาหนูไปทะเลหน่อยได้ไหมฮะปู่เลยโทรไปบอกเลขาว่าผมไปปารีสไม่ได้แล้วนะต้องพาหลานไปเที่ยวเลขาจึงโทรไปบอกสามีว่าเจ้านายมีธุระด่วนงดไปปารีสสามีโทรบอกกิ๊กว่าเมียไม่ไปละเดี๋ยวค่อยนัดใหม่กิ๊กก็เลยกลับไปบอกนักเรียนว่านักเรียนทุกคนเรียนตามปกติค่ะนี่แหละค่ะกระทบกันไปหมดเลยเห็นไหมสุดท้ายนี่วนกันเป็นวงกลมเลยเป็นห่วงโซ่เลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังเป็นไงคะเรื่องราวของนิทานก่อนนอนคืนนี้นะคะสนุกสนานกันไปเนาะเอาละค่ะทิ้งท้ายอีกหนึ่งเพลง
2: เพื่อนเพลงหวาน
3: สนับสนุนโดย
4: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: ขอบคุณด้วยกับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปส่งต่อให้กับพี่โอ๊ตคณิตนะคะมาดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องลูกตาลกันต่อค่ะพรุ่งนี้นะคะ10โมงตรงเจอกับพิมดาได้ใหม่วันนี้นอนหลับฝันดีนะคะทุกคนรักทุกคนนะจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้า

0: อาชนำทั่วไป
1: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ออกหมายจับกันเลยเด็กๆแบบนี้ 22:14 ครับยังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับมาทำหน้าที่แทนลูกการชนนิชานะครับออกมาจับงานจางน้องต้นข้าวเขมนาหรือว่าต้นข้าวอาสยามเลยก่อนนั้นนางสาวมั่นงานจากธัญญาชัชยาหรือชื่อเดิมธัญญาอาสยามนะแล้ววันนี้เปิดมาด้วยหน้าจอมิสคอร์คนรอมิสอยู่งานจากน้องๆ New Country กับฮิตมาราธอนครับคุณฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับหรือว่าลูกโนดนะมาทำหน้าที่แทนน้องลูกตาลจริงๆชื่อคล้ายกันเลยนะชื่อคล้ายกันเลยทีเดียวอ่ะทักทายทุกช่องทางครับทั่วทั้งประเทศด้วยผ่านทางลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกครับผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กในขณะนี้กันด้วยนะครับก็รับช่วงต่อมาจากพี่พิมพ์ดามหานครเมื่อสักครู่นี้ช่องทางการขอเพลงครับคุณฟังหมายเลขโทรศัพท์022481366022481366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข468-9400 Facebook ครับค้นหาคำว่า LTMFM95 ทาง SMS ต้นชั่วโมง4ทุ่มนี่นะฮะก็สวัสดีไปถึงแม่ก่อนน้องไรอันกาดบัณฑิตนี่นะฮะก็มาขอเพลงกลางดาวและเซิงโนบิตะนะครับและสวัสดีไปถึงน้องต้องระยองด้วยขอเพลงมีความต้องการทางแพทย์สูงที่พีเสดิดส่วนพี่บูมก็ขอเพลงนางสาวมันเมื่อสักครู่จัดเสิร์ฟไปให้เรียบร้อยคุณเบลครับผมขอเพลงเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อของน้องท็อปพระสุพัฒน์และมีอีกหนึ่งข้อความขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอนะส่วนทางไลฟ์สดครับแวะมาทักทายกันได้คอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมมีเสียเปียกขอเพลงคนต้นทางและปลายฟ้าพี่อรุณแสงสอนสวัสดีด้วยพี่บูมนครพนมนะครับคุณเมตตาขอแฟนขอเป็นแฟนส่วนตัวนะครับคุณพี่อุไรปราปรามพี่ปุ๋มเอ่ยคุณจำปีนะแล้วก็มีพี่บู

นี่บอกว่าเปิดรอหน้าห้าน4 ทุ่มนี่ยาวๆไปเลยได้เลยได้เลยได้เลยวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้เนาะมาแต่เราจะค่อยๆขยับจังหวะกันไปนะครับคุณผู้ฟังแวะมาคอมเมนต์กันได้นะครับ Facebook Fanpage LTM FM 95งั้นจากกิมกลอยครับเสียดายเด้

ียดายเด้เหมือนจากกิมกลอยไทดอลมิวสิกครับคุณผู้ฟังนี่นะครับสวัสดีไปถึงคุณธีรวัฒน์ด้วยบอกว่าไม่ง่วงนอนเหรอดีเจยังไม่ง่วงครับพี่นะยังไม่ถึงเวลาแต่รอฟังเพลงที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามาก่อนคุณดิฟสุดาบอกว่ามาแล้วกินกระเพราไก่เพิ่มพลังตอนนี้คึกเลยนะฮะคึกเลยโอ้ดีไม่ร้องกราบกราบเอ้ยอันนั้นเสียงอะไรเสียงเป็ดส่วนทางSMS นะครับก็มีคุณหนูเดย์นี่ขอเพลงบอกว่าวันนี้ครับพี่บ้าวขอเพลงโป๊ะเชะของพี่บิวกัลยาณีหน่อยหนูเดย์เนี่ยอยากฟังเหลือเกินเปิดให้สักทีจัดให้นะจ๊ะขอมาจัดไปช่วงนี้ดึกๆไม่ต้องคิดเยอะจอยๆกันไปส่วนทางหลังไมค์หน้าไมค์ครับตอนนี้เปิดรับสายกันแล้วที่หมายเลขโทรศัพท์02-248-1366นะครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่มาหนึ่งสายหน้าไม้มาแล้วสวัสดีครับยายสุ
2: สวัสดีค่ะ
1: ยายสุนะจากสงขลาใช่ไหมครับ
2: ยายสุอยู่ไหนลูกหนุ่ยคนที่ไหนลูก
1: พัทธลุงครับยายสุครับ
2: โอ้ยายสุอยู่แรมสมิลาสงขลา
1: โอ้เป็นโอ้อยู่เศร้าแรมสมิลานะแล้วฟ้าฝนตกไม้ครับวันนี้ฟังนั้น
2: แม่เอ้ยตกไปเต็ดเลยตกไม่ทุกวันเลยลูกสิ่งนี้สิ่งเต็ด
1: ครับแต่ที่ที่ดูนะ
2: นั่นแหละโอ้ยโลดลูก
1: เออแล้วดึกๆหลอนจังเสียไม้นี้บ้านใหญ่สุ
2: แม่เอ้ยยายแรกหนุ่ยเ
1: ยอะเย็นมากเย็นมาก
2: แม่บ้านเด้นี่ลูก
1: มัน
2: อยู่ริมเล่กันเนี่ยเรา
1: ครับ
2: ริมเล่ตะบีล่านะลูกนะ
1: ครับ
2: แม่ว่ามันมีทั้งคลื่นทั้งอะไรมาทันแล้วก็เรียกว่าพายุฤดูร้อน
1: มาลมเล่กันซัดมากลมซัดยิงดึกยิงร้อน
2: เพลงนั้นเนี่ยก็เดี๋ยว
1: เพลงอะไรดีล่ะยายสุ
2: ไม่เคยหลักใครจะพี่ใครนุย
1: โอ้นี่เศร้าแรมสมิล่าต้องลองเพลงนี้ได้แน่นอนสักฮิตนะผ่อนคลายสักนิดนึง
2: คนที่แก่เพศนังกว้างหนุนเศร้าเลือดน้อยทั้งปี
1: แม่ตัวแทนนิดนึงลองเพลงโชว์สักฮิตลาวหลักพี่ใครนุยสักฮิตตาไม่เคยรักใครสักฮิตตาใหญ่สู
2: ้ไม่เคยรักใครแต่พี่ใครนุย
1: เออรักพี่ใครนุยนุ๊กๆ กันนี่นะ
2: เลือดน้อยเป้เนี่ยกูนั่งยิ้มกว่าหน้าไม้แตกเลย
1: ครับแล้วยังไม่ข้าวนอนทีเออป่านี้แล้ว
2: นอนไม่ได้เลยลูก
1: อ๋อใส่ลาว
2: เพราะว่าทำไม่ดี
1: อ๋อทำงาน
2: ทำซ้อมฟ้ากันอยู
1: ่อ๋อพันนี้นี่เอง
2: นั่งฟ้าต้องโอ้ไล่มาดังเป้
1: โอ
2: ้จังกระเจ้าเลือดน้อยเป้เก็ตติ๊กว่าเลยเป
1: ้โอ้ยสู้สู้สู้สู้นะ
2: แต่เล็กยูแต่ยูหน้าลาบเนี่ยแต่แรงกัน
1: โอ้โ
2: หต้องมันอร่อยยี่สิบผมซึ่งลบมาต้องมันอร่อยหกสิบลบบ่อย่างส่งครา
1: อืมแต่ก็อยู่ประจำเลยส่งครายาวเลยนะ
2: นั่นแหละฟังประจำตั้งเล็กต้องสองมันอร่อยยี่สิบว่านะฟังสถานีวิทยุนี่อยู
1: ่ครับผมนี
2: ่โกซกไม่รู้กี่คนแล้วฟัง
1: นะโกซกเปลี่ยนไม่รู้กี่คนแล้วจริงๆแต่ใหญ่ซุก
2: ยังเปลี่ยนมาจังหูแล้วต้องมันอร่อยยี่สิบแต่เลยจำไม่ได้ใหญ่
1: จริงจริงจริงจริง
2: ต้องมันอร่อยยี่สิบมันใหญ่อยู่หน้าร้านซึ่งใหญ่จำไม่เหม
1: ็
2: นต้องมันอร่อยยี่สิบเต่าเลยไม่รู้รายการนี้ซึ่งน้องเรียนล่ามเลย
1: การ
2: ทานัดเอ็ดลอยเป็ดลอยเดือนในใจพันพน้าเมดูตัวอย่างไก่แก้งเล่งก๋วยเตี๋ยวสามบาทของหน้าร้าน
1: เนาะสมัยก่อนนะอย่าสู้นานี่อย่า
2: อยู่ส่งข้าก๋วยเตี๋ยวแปดสิบหกสิบลูกเออ
1: มันครับมันนี่แหละมันก็นะตามขาเงินเนาะ
2: หนุ่ยเรียนล่ามกันเนอะ
1: ไม่ครับผมเรียนอยู่แถวๆประชาชื่นแต่
2: ว่า
1: ห
2: นุ่ยเสียงโปรจังเลย
1: โอ้ขอบคุณมาครับ
2: ใ
1: หญ่ซู
2: น
1: ่
2: าอยู่รอดจังเสีย
1: ไม่ค่อยรอดเท่าไรครับเป็นเด็กผัดลุงนี่แหละ
2: โปรร่างไม่กับเสียงหวานพี
1: ่อ๋อนะฝันปลือก็ขอบคุณใหญ่ซูมากที่โทรมาหน้าไม้นะใหญ่ซูนะ
2: ก็แต่เราก็ตั้งแต่อยู่หน้าล่ามนู้นได้กว้างกว่าเราหนังเหยียบฟ้า
1: เออแต
2: ่ลากเล่ไม่ไกลนั่นนี่แต่อยู่กับที่ใจพกไอ้เดี๋ยวน
1: ี้เออผม
2: ลืมกันนี่มันเก็บติด
1: อ๋อแต่จัดซิปแล้วโอ้ยอย่างแข็งแรงนะทางอย่างยับ
2: ม
1: าอยู่ได้
2: ไม่ใจแข็งแรงจ
1: ั
2: ดได้เบีย
1: เออเข้าใจได้เข้าใจได้นะโอ้สู้กันไป
2: เอาเกิดในการเพลงไม่เคยดักใครเราพี่ใกล้นู่นละกิดตึ้งหน้าลามดู
1: ได้เลย
2: อย่างนู้นหน้าลามกันวิ่งเลยนุ่มปักพวก
1: อ๋อปักพวกอยู่เยอะนะ
2: ต้มหลงเต่ากันยั่งไก่เก่งกันยั่งเออไปอยู่ทั้งวันอร่อยยี่สิบเพลแล้วเราอยู่กันแต่เล็กปลดเมฆสองบาทนาที
1: โอ้
2: ก๋วยเตี๋ยวสามบาท
1: ตึ๊ดยุคนี้นี่คุณ
2: เทพดีล่า
1: อ๋อแถวเทพดีล่าซอยนั้นเทพนารามเลย
2: สถานีมันก็อยู่สู้ได้กับมึง
1: ครับมา
2: ถนนเทพดีล่าเนี่ยมันอยู่ติดกับสถานีไปทางไหนนั่นเนี่ยไอ้ไรก็เดียวกันไอ้เจ๊เขาเหยียบปลาโลมากัน
1: แถวนาราม
2: มันอยู่เอกัน
1: เดี๋ยวนะครับ
2: มันอยู่ติดกันในสถานีนั่นไปทางซอยกลางจังหวัดเทพดีล่าเนี่ยนะ
1: ครับที่มันทะลุนู
2: ่นห้วยกว้างห้วยกว้างไปห้วยกว้าง
1: ไปห้วยกว้างมามันมาเมงจ่ายแล้วทะลุตรงนี้ได
2: ้ใหญ่อยู่หน้าร้านแต่เลยสถานีวิทยุรายการเพลงลูกตรงเนี้ยพวกเมกาบางกะปีก็เปิดกว้างกันทุกวันมือใหญ่ไปลาดบางกะปีนะว่าลูก
1: ใช่
2: ตอนพวกนี้ลูกนะ
1: ได้เลยใหญ่สู้มันปื้อสุกอบแข็งแรงได้เลย
2: อย่าป่วยอย่าแก่อย่าจนในร้อยสวยสวยสวยลูกนะ
1: ไอ้ยาคำอวยพรได้แรงออกจริงนะสาวทรงข้าเราแล้วอยากฟังรักผีไข่หนุ่ยเวอร์ชั่นใครใหญ่สู้รู้จักใครดาวตายหรือว่าอะไรดี
2: หนังกลางๆนี่ยิ้มยิ้มไม่กวนเบ้เปิดเหงือกจ้ากวนลับ
1: ฝากสวัสดีกัน
2: นะมาช่วยมาช่วยนางโมงนางคุยไหนอ้อโน่น
1: อ๋ออ่ะ
2: คุยไตยูอ่ะไม่ใกล้มีวิทยุกันน่ะอยู่ก็ฟังโทรศัพท์กันที่โรงพยาบาลวิทยุสาธิตสเตอร์ออกมาจาก
1: จริงจริงจริง
2: ก็มาฟังเพลงกันเนี่ยก็อยู่กลางบ้าน
1: อืมแต่ถ้าวิทยุมันยังมีดีเจมาค่อยแล่งค่อยพูดแล้วนะยายสุนะ
2: นั่นในยายควังสมัยบุษบาล
1: ูกโอ้นั่น
2: เออกินกันเลยลูก
1: โอ้นี่เอามาต
2: า
1: เลย
2: น่ารักก็พน่ารวยยี่สิบมันใหญ่ติดใจสตานี่วิทยุสู้เนี่ย
1: อืมอืมอืม
2: ซึ่งอยู่สงขลาไหวไปเที่ยวสักที่สตานี่วิทยุสู้เลยก็การย้ายมาสงขลา
1: โอ้นี่แหละ
2: กูเดี๋ยวอะไรก็เรียกโค้งโค้ง
1: ครับถ้าสงขลา
2: มัน
1: โค้งโค้งฟังปานูฟ
2: ัง
1: การ
2: สนับ
1: สนุนไปนี่
2: นะ
1: โอเค
2: ถูกนี้ลูกนะ
1: ได้เลยครับยายสู
2: ้หลักเป็นลูกนะ
1: ครับเราพีคให้หนุ่ยดาตายนะผมเปิดดาตายนะครับผมสวัสดีครับ
2: ทุกคนทุกฝากนะกาลงบนไปด้วยกันหลักกันนะกา
1: สุดยอดสวัสดีครับนี่ได้แรงออกจริงไอ้ยายใหญ่สู้สวัสดีไปถึงพี่ๆนี่เรียกพี่แล้วนะใหญ่สู้เพื่อนๆเพียบอ่ะกำลังแบบว่าจะพากันอยู่ดึกๆพันนี่สี่ทุ่มครึ่งครับผมนะครับกับโอ๊ตคณิตนี่กับ FM 95แหล่งตายไปแล้วลาวก็ทักทายคุณผู้ฟังทั่วทั้งประเทศด้วยนะครับเมื่อสักครู่ขออนุญาตแหล่งภาษาใต้สักนิดหนึ่งนะแต่ช่วงนี้สายชิลฮิวใจเมาเพลินนี่เพราะว่าจะได้แบบว่าท้อกันสักนิดหนึ่งนะในช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจครับขอบคุณย้ำๆครับแจกฟินครับซื้อย้ำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดไปเสร็จในไลน์ I love ย้ำ
0: สนับสนุนโดยย่ำย่ำครับแจกฟินครับซื้อย่ำย่ำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟย่ำย่ำ

0: Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: รักข้ามครองนะฮะในจังหวัดเซมบ้า

0: วัยรุ่นอยู่ไหนขอเสียงวัยรุ่นดังๆหน่อยเร็วโอ้โหวัยรุ่นอยู่บนเวทีทั้งนั้นเลยข้างล่าง
1: ดังอีกดังอีกดังอีก
0: ขอเสียงดังอีกเร็ว
2: อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แรกรุ่นอันนี้
0: โอ
2: ้อันนี้รุ่นแรก
0: ต่อรุ่นแรกรุ่น

0: นี่ช่วงนี้อะไรที่ประหยัดได้ก็ต้องประหยัดจริงๆน้ำมันแพงครับเป็นการแสดงจากพี่เด่นชัยสายสุพรรณนะฮะกับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนี่ก็เป็นเรื่องราวของราคาน้ำมันซึ่งพรุ่งนี้นะฮะตั้งแต่ตี5ของวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่14พฤษภาคมนะครับราคาน้ำมันทั้งกลุ่มดีเซลราน้ำมันเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอล์ก็ขึ้นนะฮะ70สตางค์ต่อลิตรนะครับก็ช่วงนี้รู้สึกว่าแหม2-3วันขึ้นอีกแล้วนะฮะยังไงก็รัดเข็มขัดเนาะรัดเข็มขัดจนหายใจไม่ออกแล้วจริงๆมหาน
1: ครไลฟ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
8: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: 22:49 โดยประมาณนะครับยังอยู่กับโอ๊ตคณิตมาทำหน้าที่แทนลูกตาลชนทิชามาช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังอากาศมันค่อนข้างแปรปรวนนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแหมบางทีพอร้อนนี่ก็ร้อนร้อนเหลือเกินนี่รอเรือกันไปเลยเปิดพัดลมธรรมดาแหมมันก็มีแต่ลมร้อนใช่ไหมคุณผู้ฟังตอนนี้ร้อนแบบนี้เนี่ยครูพลัสสักหน่อยดีกว่าครูพลัสคืออะไรครับเอาอยู่แน่นอนนะฮะเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอน้ำครูพลัสครับคุณผู้ฟังตัวนี้เป็นรุ่น AV514 นะฮะก็จะเป็นตัวช่วยคุณนี่แหละลดอุณหภูมิได้ทันอกทันใจนี่3-4 องศาแบบลดลงนะลดแบบว่า3-4 องศาได้เลยเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำแล้วก็น้ำแข็งครับผมปรับแรงลมเนี่ยนะปรับแรงลมได้3ระดับด้วยพร้อมกับระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัตินะครับเย็นทั่วห้องส่วนดีไซน์ของเขาครับดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญมีล้อเวลาเคลื่อนย้ายไปมุมนั้นมุมนี้มุมห้องนั่งเล่นหรือว่ามุมห้องนอนอย่างงี้โอ้ยเย็นได้ทุกที่เลยคุณผู้ฟังมั่นใจครับด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1 ปีเต็มด้วยนะหน้าร้อนนี้ให้ครูพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงครับคุ้มสุดๆราคาในวันนี้ที่จะมานำเสนอคุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครในราคาเพียง 1,190 บาทครับคุณฟัง1190บาทนะยังไม่หมดเท่านั้นคุณรับฟรีทันทีคูลิ่งแพ็คอีก4ชิ้นคูลิ่งแพ็คนี่ก็เอาไว้แบบว่าแช่ในช่องฟิตช่องน้ำแข็งอะนะให้มันเย็นๆเออแล้วเอามาใส่ในช่องน้ำโอ้ลมพัดมาสบายเลยสดชื่นอ่ะโทรเลยครับผมสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990ย้ำอีกครั้งครับ02-114-3990ถ้าจดเบอร์โทรศัพท์ที่จะสั่งซื้อไม่ทันโทรมาถามหลังใหม่ได้เช่นกันนะครับส่วนตัวนี้จากช็อปมาเนียคุณฟังค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: มอบให้น้องตองระยองด้วยนะครับฝากไว้ทาง SMS 4689400ความต้องการทางแพทย์สูงจากพี่พีเสด็จครับผม
1: เพื่อชีวิตหิมเต็มหัวใจ
0: ต่อเนื่องถึงท้ายชั่วโมงนี้กับงานจากพี่เทอรี่เมฆวัฒนาครับความรักสีดำแล้วความรักของคุณตอนนี้เป็นสีอะไรอยู่เอ่ยเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับพร้อมหนึ่งสายหน้าไมค์เพิ่มเติมกันได้เลยนะครับมาพูดคุยกันได้02-248-1366

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสีพา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ขับมาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อนะครับ23 นาฬิกากับอีก3 นาทีหรือ5 ทุ่ม 3 นาทีโดยโอ๊ตคณิตนะครับมาทำหน้าที่แทนน้องลูกตาลชนิชานะครับพาเรตเพลงฮิต1 สายรอพูดคุยกันอยู่แล้วด้วยสวัสดีครับพี่นพครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับขอบคุณที่ถือสายรอด้วยนะครับพี่นพยังไม่นอนใช่ไหมพี
3: ่ยังนอนดึกกว่านี้นอนดึก
2: โอเคขอบคุณมากเลยแม่ผมกลัวแบบว่าคุณผู้ฟังจะไม่รับสายหน้าไมค์กัน
3: ไม่ได้ฟังน้องโอ๊ตทุกวันควรน้องโอ๊ตทุกวัน
2: ครับผมนะแล้ววันนี้ดึกๆแบบนี้อยากฟังเพลงอะไรดีเลยครับพี่นพ
3: นี่เสียงจากพี่หลวง
2: โอ้พี่เอกชัยศรีวิชัยนะเพลงนี้นะ
3: คร
2: ับ เลือกเพลงมาแบบว่าโดนอกโดนใจเลยพี่มอบให้ใครไหมครับดึกๆแบบนี้
3: ก็มอบไปน้องโอ๊ตแล้วก็น้องหลังไมค์แล้วก็แฟน95ทุกเสียงทุกสายนะครับ
2: รวมส่งส่งกำลังใจให้เพื่อนๆคุณผู้ฟังสักนิดนึงเผื่อแบบว่าใครกำลังทำงงทำงานกะดึกแบบนี้พี่นพรบกวนนิดนึง
3: ครับก็ขอให้แฟนเพลง95ทุกท่านมีแต่ความสุขนะครับแล้วก็ให้น้องโอ๊ตน้องหลังไมค์ดีเจทุกท่านจงมีแต่ความสุขพบแต่สิ่งดีๆครับ
2: โอ้ขอบคุณมากครับ
3: ครับให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับ
2: นี่นะครับโอ้สุดยอดไปเลยพี่นพมาเดี๋ยวก่อนวางสายก่อนจะไปฟังเพลงกันเดี๋ยวพูดขอบคุณผู้สนับสนุนสักนิดนึงนะครับผม
3: ครับ
2: เดี๋ยวผมพูดนำนะครับ
3: ครับ
2: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: อร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: โอเคขอบคุณมากนะครับพี่นพครับ
3: พี่อยู่สุราษฎร์เมื่อน้องเ
2: ออนี่กำลังจะถ้าผมลืมแล้วกันเพราะว่าพี่นพเป็นนุ่มตายที่มีครอบครัวมาอยู่สมุทรปราการได้20-30 ปีใช่ไหมผมจะนี่พอพี่นพแรงตายปุ๊บผมนึกออกเลย
3: กลับพี่เคยโทรมาเราพูด
2: มา
3: แล้วกลับ
2: ใช่แล้วใช่แล้วโอ้ดีใจวันนี้ก็คุณพี่นพด้วยนะ
3: ครับขอบคุณมากน้อง
2: ครับผมทุกคนแข็งแรงพี่นพ
3: ครับเหมือนกันเช่นกันน้องมีความสุขนะมีแต่ความสิ่งดีๆมาเข้ามานะ
2: ครับผม
3: สวัสดีครับสุขภาพแข็งแรง
2: ครับโอเคพี่นพครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับน้องสวัสดีครับน้อง
2: หนึ่งสายหน้าใหม่นะฮะรวมพูดคุยกันก็ขอบพระคุณด้วยนะครับทั้งทางหน้าใหม่หลังใหม่รวมไปถึงทาง SMS และทาง Facebook Live สด LTM FM 95ช่วงดึกๆแบบนี้5 ทุ่ม 6 นาทีกันแล้ว

มาฟังเพลงต่อเนื่องสักหน่อยนะฮะมาเริ่มต้นด้วยเสียงจากผีล่วงเลยผีล่วงคนนี้ไม่โรสายส่งไส้คิดถึงน้องสาวยิงยิงฝนตอกตอกพันนีไม่รู้ว่าน้องสาวทำไรอยู่

0: ืนนี้เหงาเท่ากันไหมโกไข่ในสนนะครับมาทักชื่อกันสักนิดนึงเดี๋ยวคุณผู้ฟังน้อยใจกันเข้ามาด่วนๆครับทาง Facebook LTM FM 95พาสวัสดีไปถึงพี่กระแตด้วยนะบอกว่าฟังเพลงนี้อยากฟังเพลงกลางคืนไม่มีดาวกลางคืนไม่มีแดดกลางวันไม่มีดาวไม่รู้เหมือนกันพี่น้องไบรท์บอกว่าพี่โอ๊ตสวัสดีด้วยคุณปริตาบอกว่าดาวห่างจันทร์ค่ะเพราะเหมือนกันหนูดีหนูดีจัดทอกับโอ๊ตจัดทอกับโอ๊ตเนาะคุณยายพอเพียงสวัสดีด้วยนะคะคุณวิจิตรครับผมแวะมาแล้วบอกว่าผมแวะมาไม่ได้เช็คชื่อกันเลยนะน้องโอ๊ตนะคุณวะวารุยภานี่อ่านชื่ออะไรไม่รู้นะสวัสดีด้วยแล้วกันนะครับขอเพลงแก้บนมาเหลือแก้ล่างคุณพิสิทธิ์ศักดิ์สวัสดีด้วยพี่สาวเหนือสุมาลาบอกว่าชอบแต๊ะๆลุคที่ดีเจสวมแว่นตาดูหล่อแบบเท่คุณอรุณบอกว่าไม่จะฟังเพลงครับเอาไม่ทันแล้วพี่ผมเฟดเพลงแล้วนะฮะมาทักชื่อกันก่อนดวงเดือนบอกว่าไม่มีดาวไม่มีดาวอะไรมีแต่เมฆถูกต้องพบฟ้าแลบๆแล้วเหมือนกันพี่อุดรรถขยะบางนาสวัสดีนะครับผมคุณนิ่มคุณนิ่มบอกว่าเอื้อยนอนไม่หลับตอนนี้กระสับกระส่ายไปหมดแล้วนอนกอดบอนข้างก็เอาไม่อยู่ค่ะนะคุณนุ่นกฤษพรน้องแวนน้องแวนโกแวนโกมาจานครศรีธรรมราชนะบอกว่าทักทายจราพี่โอ๊ตนี่นะครับแล้วก็คุณดวงเดือนบอกว่าไม่เอาอะไรแล้วค่ะถูกของอย่างเดียวเลยอยากถูกของแล้วค่ะขาดของเลือกเกินสี่เพลงเมื่อสักครู่ในช่วงเวลาของพาเรทเพลงฮิตกันก่อน
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสี่พัก
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: 23:21 นะครับพอยังมีเวลาแวะมาด่วนๆเลยทาง Facebook LTM FM 95นะอยากแบบว่ารายงานตัวมาแบบว่าเช็คชื่อกันสักนิดหนึ่งนะฮะก่อนที่จะไปเช็คชื่อกับคุณครูเมย์นี่อยู่กับลูกโหนดนะคุณยายพอเพียงหัวเราะยายไม่รู้ออกเวรหรือยังคุณยายนะส่งข่าวคราวมานิดนึงพี่สิทธิ์ศักดิ์ครับพี่พี่สิทธิ์ศักดิ์นี่บอกว่าน้องสาวรักพี่บ่าวบ้างมั้ยทำไมวันในยุคพี่สิทธิ์ศักดิ์นี่สูงเหลือเกินทิพย์สุดาครับบอกว่ามาแย้วมาแย้วตลอดเลยนะคุณดวงเดือนก็บอกว่าอยากโดนของค่ะยิ่งใหญ่ยิ่งดีของอะไรพี่ระวังเนาะนี่นะแม่ยิ่งดึกยิ่งแซ่บจริงๆคุณดวงเดือนเนี่ยนะมาทักทายกันด่วนๆครับผมมาเช็คชื่อกันสักนิดนึงนะยังมีเวลาแบบว่าให้คอมเมนต์กันอยู่นะคุณปูกัญญารัตน์นี่นะครับก็แวะมาคุณพิสิทธิ์ศักดิ์บอกว่าแก้ล่างเลยหรือเปล่าแต่ผมนี่ชอบแทงบนแล้วก็แทงล่างนะบางทีก็ไม่ออกไม่ตรงอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติเพราะบางคนก็ซื้อมามันไม่ออกนะใช่ไหมตัวเลขเนี่ยนะมันพลิกแพลงไปพลิกแพลงมาเหมือนความรักความรู้สึกคนเหมือนกันบางทีเนี่ยนะวันนี้บอกว่ารักวันพรุ่งนี้บอกว่าลาเถอะมันเจ็บจังเลยเจ็บอีกแล้วอ่ะคุณน้องหนูดีบอกว่าอะไรอ่านหมดเลยนะอ่านโอกาสหมดนะ แก้ล่างได้เหรอแก้ได้สิทำไมจะแก้ไม่ได้ยังแก้บนได้เลยอันนี้พูดถึงชื่อเพลงนะน้องนะ

0: คิดลึกเออเพราะว่าพี่เนี่ยคิดลึกก่อนแล้วคุณนักรบเพื่อประชาชนบอกว่ายังอยู่นะผมนี่สุดยอดไปเลยพี่บ้าครับน้องแวนบอกว่าช่วงนี้เหงามากช่วงเที่ยงคืนมีพี่เมย์เป็นเพื่อนผู้ฟังแต่ช่วงนี้เหงาใช่ไหมแต่ไม่มีโอ๊ตใช่ไหมโอเคจบเลยน้องแวนน้องแวนก็เอออย่าเห็นพี่เป็นคนเลยอย่าเห็นพี่เป็นมนุษย์เลยใช่ไหมพี่เศร้านงเย่าครับอสมอกระบี่บวาแวะมารายงานตัวค่ะน้องโอ๊ตค่ะคุณนิ่มก็หัวเราะใหญ่เลยนะฮะหัวเราะหรือว่าเสียงอะไรคะฮ่าฮ่าฮ่านี่แล้วแต่เลยบอกว่าน้องโอ๊ตใส่อินเนอร์ได้เต็มเท่มีคุณมะลิสาวพระโขนงนี่บอกว่าหลับแล้วพอได้ยินเสียงตกใจตื่นเลยค่ะอารมณ์แบบว่าตกใจตื่นดึกดึกนะออนี่ให้ดีเจพูดอยู่คนเดียวด้วยเฮ้ยดูเวลาเดี๋ยวแล้วผมอยากเปิดสายหน้าใหม่เหลือเกินก่อนที่ลูกตาลจะมา เปิดคุยเล่นเลยเนี่ยคุยเล่นเลยเพลงค่อยฟังดีไหมคุณนงเยาพี่เศร้าสุอสมอนี้บอกว่ากระบี่ฝนตกค่ะตอนนี้ไม่ได้ตัดยางใช่ไหมพี่เศร้านะพี่แมวเศร้าแวะมาแล้วแมวเศร้าชอบหลับนี่แต่ตอนนี้5 ทุ่มจะเที่ยงคืนแล้วไม่หลับทีนะคุณแมวเศร้านะฟังภาษาใต้ออกไหมไม่หลับนะ เออนี่อ่ะโอ้ยเด็กๆนี่ก็ยังไม่มูฟออนจากเพลงแก้บนอีกนะครับผมแล้วก็มีบอกว่าสวัสดีค่ะพรุ่งนี้เตรียมตัวไปโรงเรียนค่ะอ๋อชื่อใบเฟิร์นเพราะว่าชื่อเฟซผมอ่านไม่ค่อยออกนะฮะเพราะเป็นภาษาขยี้ขยืออยู่อ่ะน้องใบเฟิร์นนั่นเองคุณนิ่มบอกว่าเออแทงบนไม่ได้แทงล่างไม่โดนก็รับกิน นี่เราคุยนี่ตำรวจจะลงไหมเนาะเออคุยสายออกอากาศวิทยุด้วยทั่วทั้งประเทศอีกต่างหากนะอ่ะแล้วมีอะไรอีกเอ่ยคุณยายพอเพียงบอกว่าแหลงเหนือแต้ๆเลยได้ไหมอู้กำเมืองโอ้อู้บ่อจางได้ไหมอู้บ่อจางเหมือนพี่บีคุณนุชนิ่มนี่ก็บอกว่าดีเจพูดเหมือนอกหักเลยนะคะไม่ครับผมไม่ได้อกหักครับผมนะคุณแมสซี่คนงามล้านสกาแวะมาแล้วเศร้าเมืองนครนะครับบอกว่าลูกโอ๊ตมาจัดกี่คืนคะไอ้ยาแมสซี่ผมต่อเช้าคืนสุดท้ายแล้วแมสซี่ก่อนเดี๋ยวลูกตันเอาลูกตันมาสัปดาห์หน้าและวันศุกร์ผมไม่ว่างจัดถึงถุงต่อเช้าครับผมวันฮัทนะครับแม่พี่บ้าบอยคนเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงเลยส่งหัวนิ้วโป้งมาให้ดีเจคิดเอาเองว่าแปลว่าพรือนะครับนิ้วโป้งป่านนี้มั้ยวัดกันมั้ยใครย้ายว่านิ้วโป้ง คุณมาเรียกบอกว่ายืมหน้าดีเจมาเข้าฝันได้บ่ได้เนาะกลัวเอ้ยบ่นอนนี่กลัวเอ้ยไม่หลับไงยิ่งเจอหน้าผมโอ้ยมันคึกมันครื้นใช่ไหมแบบคุยเพลินไงคุยกันเพลินแมซี่บอกว่าฝนตกค่ะตอนนี้นี่นะแล้วมีใครอีกเอ่ยคุณหนูดีบอกว่าเอาให้เต็มที่นะครับแล้วก็มีใครอีกคุณนิ่มก็บอกว่าเพลงพี่ฮายต้องมาค่ะสวัสดีด้วยแล้วกันนะครับทักทายกันคุณสีแมซี่บอกว่าชื่อใบเฟิร์นเหมือนกันเลยแต่แมซี่จะมาเป็นใบเฟิร์นเวลาเพลงมั่นๆเร็วๆนะคะแล้วคุณวัลลี่บอกว่าดีเจง่วงนอนแล้วยังครับผมยังคึกอยู่ตอนนี้นะก็เห็นสภาพอยู่ว่าคึกอยู่นะครับมาแวะเช็คชื่อกันสักนิดนึงตอนนี้อยากคอมเมนต์อะไรพูดคุยกันได้เลยมาดังนั้นแล้วเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันไหมคุณผู้ฟังนะมาจ่อคิวกันสักนิดนึงขอบคุณลูกค้ากันสักหน่อย
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ช่วงนี้ครับขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเจาะคิวิตอยากฟังเพลงอะไรคนฟังแต่หลายคนบอกว่าโอ้ช่วงนี้เห็นพระโครับประทานแบบว่าติดกันหลายปีนี่คล้ายๆแบบว่าติดเหล้านะจริงๆเขาไม่ได้ติดเนาะนี่บางคนคุณนิ่มก็บอกว่านี่เลยค่ะหนูเพื่อนมีแบบนี้เลยค่ะนะฮะกินแต่หญ้ากินแต่เหล้าโอ้ยไม่มูฟออนสักทีได้แต่ถอนหายใจคุณนิ่มประโยคนี้เนี่ยค่อนข้างจะเข้าตัวดีเจเหมือนกันมูฟออนไปไหนไม่ได้เลยมีแต่มูฟให้พูดยังไงนะสำเนียงเขาเพลงใหม่จากเนยพัสวรรณครับโรค

0: คอมเมนต์แซวใหญ่เลยนะแม่เดี๋ยวพระโคเขาจะแบบว่างอนเอานาเพลงนี้ครับโรคซึมเศร้าเหนื่อยพัศวรรณเพลงใหม่ที่เรามาแนะนำกันกับช่วงเวลาของจ่อคิวฮิต
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เพลงฮิตติดชาร์ตครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven มาอ่านคอมเมนต์กันต่อดีกว่าเริ่มเพลินนะฮะคอมเมนต์คุณยายพอเพียงบอกว่าขอนอนก่อนเจ้าพรุ่งนี้ขึ้นเวรเช้านอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับอย่าให้มีอาการน้องนอน

ไม่หลับเหมือนเอื้อยสาปากแดงสยานุชนิ่มช่วงนี้ดิ้นไปดิ้นมาเหมือนแบบว่าขาดอะไรบางอย่างไปคุณนิ่มก็เพิ่มเติมมาว่าซึมได้แต่อย่านานนะคะเข้าใจความเจ็บปวดมากๆค่ะโอ้นี่นะแล้วก็คุณปาลิตาก็ยังอยู่อ๋อผมลืมขอเพลงอะไรนะดาวห่วงจันเนาะเออนี่จะดาวห่างจันซะละนี่คุณปริตาบอกว่าพระโคเครียดรวยไม่ไหวนะคุณพรพรมนี่บอกว่ารอฟังเพลงอยู่นะคะเพลงอะไรครับพี่ผมยังไม่ได้ทราบเรื่องเลยพี่พิมพ์มาใหม่หน่อยนะครับพิมพ์มานิดนึงนะเพิ่มเติมกันได้เพราะว่าคอมเมนต์มันรันไปเรื่อยๆปาเดฟอุ้ยเดี๋ยวต้อนรับปาเดฟสักนิดนึงดีกว่าสวัสดีครับปาเดฟกรีดนิดนึงปาเดฟหันจิตสุดหล่อของผมอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะนี่เขาบอกว่าสวัสดีทั้งโอ๊ตตอน5 ทุ่มจ้ะไปยังไงมายังไงครับเนี่ยนอนไม่หลับหรือไงขยันน่าดูเลยนะโอ๊ตนะขอเพลงผู้บ่าวซองโจรเอ้ยผู้บ่าวทรงโจรหน่อยนะจ๊ะนะจ๊ะง่วงจ้าจากปาเดฟลูกชิ้นทอดซอยมหาดไทยสวัสดีปาเดฟด้วยนะครับบางช่วงเย็นๆปกติที่ปาเดฟคอมเมนต์มานี่ผมอ่านทันแต่บางทีบางจังหวะเราเปิดเพลงอยู่ก็เลยไม่ได้พูดออกอากาศทักทายกันนะขออภัยด้วยนะป๋าอย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจเพราะบางคนไม่ค่อยเข้าใจเพราะเราถ้าพูดแทรกเพลงเหมือนเมื่อสักครู่มันก็นี่คุณผู้ฟังด่าตายเลยนะคุณข้าวมันไก่ไข่พะโล้นะฮะร้านนี้อร่อยหรือเปล่าอร่อยแน่นอนนี่เขาบอกอย่างงั้นนะบอนวีครับผมพี่บ้าบอนวีข้อเพลงเมคลารามาซุนสกิดลาวนะครับข้องหลุกมอสวันไม่อยากมายแพดอย่าพ่วนนะครับอยากมายแพดพี่สาวเหนือก็ขอเพลงดาวมีไว้เบิ่งอ่ะคุณพรพรมพี่ตายและพี่ยาเพลงทางสายเปลี่ยวค่ะขอหลังไมค์จากพี่ถาอ๋อจากพี่ยาใช่ไหมจากพี่ถาอ่ะทางสายเปลี่ยวขอทางหลังไมค์อ๋อครับผมคุณกระตาเสียงกรีดก็มาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีเสียงกรีดนี่นะครับมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าหลายคนก็รออยู่แล้วอยากให้ดีเจแก้ใหญ่แล้วแก้บนครับการตองทุ่มเงินแหมยิ่งดึกไงยิ่งชวนดีเจพาล็อกนู่นล็อกนู่นนอกลู่นอกทาง

0: ดอกกระเจียวบานครับพี่กองห้วยไร่นี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่ยังคงฮิตมาราธอนก็ว่าได้จริงๆคุณผู้ฟังทุกช่วงทั้งสายรายการต้องมีต้องเปิดเพลงนี้ซึ่งสัปดาห์นี้ตกลงมาเล็กน้อยนะฮะมาอยู่ในฮิตที่3ก่อนหน้านั้นก็แก้บนการตองทุ่งเงินครับซึ่งเพลงนี้ก็ยังคงฮิตมาราธอนจริงๆ30สัปดาห์ที่ครองอยู่ในมหานครชาร์ตของเราแต่สัปดาห์นี้ยังคงที่กับฮิตที่4ครับ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณพี่สาวเหนือด้วยนะบอกว่าชอบชอบชอบดีเจมาพูดคุยกับ FC นี่นะเป็นกันเองบอกว่าครอบครัว95แสนอบอุ่นเออเหมือนแบบว่าอบอุ่นจนแน่นเลยแน่นแบบว่ารัดคอใช่ไหมพี่กอดแบบนั้นเลยกอดจนแน่นแน่นแบบหายใจไม่ออกเลยหรือเปล่าอะฟังเพลงนี้กันต่อฮะหัวใจมักง่ายจากพี่ชัมจำรำหาทุ่ม44นาทีกันแล้วสวัสดีตอนนี้ถึงพี่จำลองเพิ่มเติมด้วยนะทางเฟซเมื่อสักครู่

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดาวห่วงจันทร์ครับบาวีแต่ปาริตาบอกว่าห่วงเธอนะคะโอ้ย
1: หาทูมา
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: ที่จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: กราบขออภัยด้วยแล้วกันนะครับ5ทุ่ม54นาทีแล้วในช่วงของเพื่อนแบงค์หวานครับขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะมาต่อเนื่องกันอีกสักนิดนึงนะฮะในเรื่องราวของบนท้องฟ้าเสียงอะไรครับเนี่ยแม่จันครับผมจากพี่โจธนรัตน์ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้และส่งต่อให้น้องเมย์ทิชาดูแลกันต่อนะครับไปแล้วนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผม

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มอง

0: วังกำลัง
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ไม่ให้จบได้ไหมอ่ะดนตรีเนี้ยชอบอ่ะเนอตอนเด็กๆก็จะมีแบบว่ารำตะลิกิมปัดนะคะหรือไม่ก็แบบว่าลิเกฮูรูอะไรเงี้ยเนาะน่ารักดีแล้วมันก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันเด็กๆมันทำแล้วมันน่ารักอ่ะตอนหนูมัธยมนะหนูก็เคยรำก็รำเป็นตะลิกิมปัดเนาะแล้วก็จะมีเด็กๆผู้ชายอะไรเงี้ยเพื่อนๆคุณครูก็จะจับมาแล้วก็เล่นลิเกฮูรูเมื่อก่อนเข้าใจผิดด้วยว่าลิเกจะต้องเป็นรำแบบนึกออกไหมมีเพชรเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วพอเขาบอกว่าเนี่ยคือลิเกฮูรูเราก็จะแบบมันไม่เห็นเป็นลิเกตรงไหนเลยแบบเข้าใจผิดอ๋อเข้าใจแล้วว่าลิเกฮูรูคือเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมของภาคใต้นะแล้วดนตรีเนี่ยก็เอกลักษณ์มากๆเลยเนาะนะคะอ่ะ3ผลงานเพลงวันนี้ค่ะชอบที่เธอเป็นเธอนะคะตามมาด้วยสันลักยาและเด็กใต้ป้ายไหลนะจ๊ะอืม3ผลงานเพลงนี้จัดให้ในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะกราบสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะวันดีคืนดีเนาะนักจัดรายการก็ว่างไม่มีอะไรทําก็แบบทะเลาะกับโคก่อนแล้วล่าสุดนี้ก็มีไปตบยุงแล้วก็เอามาวางให้หนูดูต่างหน้าหนูก็ยังงงอยู่ว่าแล้วเขาเอามาวางทําไมเนี่ยอุ้ยกวางมันยังไม่ตาย มันดุ๊กดิ๊กอยู่เลยเธออับถือว่ายังไม่ได้ฆ่ามันนะเรา พามันไปหาหมอไหมอ่ะโทร1669ก่อนเร็ว หนูก็ไม่รู้จะช่วยมันยังไงแล้วนะนะเมื่อก่อนนี้แบบเวลามีมาลงมาแมลงเงี้ยเวลามันบินชอบมันบินลงไปในแก้วน้ําใช่ป่ะเราก็จะแบบว่าพยายามเอาหลอดไปเขี่ยแบบให้มันรอดอ่ะแล้วก็แบบแล้วมันก็เหนียวไงเหนียวปีกเหนียวอะไรเงี้ยเราก็พยายามเอาน้ําไปล้างพยายามแบบกู้ชีพอ่ะ เอาน้ําไปล้างแล้วก็ค่อยๆเขี่ย

มันออกไปแล้วพยายามเอาปากเป่าให้ปีกมันแห้งเผื่อมันจะรอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูอันนี้ยุงมันน่าจะไม่น่ารอดแล้วแต่มันก็ยังดุกดิกอยู่นะมันอาจจะมีลูกในท้องก็ได้นะเธออาจจะทําบาปก็ได้อะไรของหนูก็ไม่รู้เนี่ยก็นั่งมองมันต่างหน้าอยู่นี่ข้างๆนะคะก็เป็นสีสันในการจัดรายการ สำหรับคนที่แบบเหงาซะเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่รู้ไงคุณผู้ฟังอาจจะแบบว่าฟังเพลงไปด้วยอาจจะไม่รู้จะทําอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหนูก็อยากจะบอกว่าบางทีเราอาจจะต้องมีจินตนาการลองมองท้องฟ้าแล้วก็จินตนาการไปว่านี่คือรูปช้างนี่คือรูปจระเข้นี่คือรูปแบบอะไรนะก็ซีล่าอะไรเงี้ยตอนเด็กๆก็ชอบมากเลยเวลามองไปที่ท้องฟ้าเราก็จะคิดว่าแบบมันเหมือนอ่ะมันเหมือนปานิโมอะไรเงี้ยไม่รู้มีใครเป็นหรือเปล่าอ่ะลองดูซิว่าจินตนาการของแฟนรายการของเราจะแบบว่าเจ๋งขนาดไหนนะคะก็เข้ามาพูดเข้ามาคุยกันได้ผ่าน Facebook Live Fanpage LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะสวัสดีพี่นางหนูวันด้วยบอกว่าแชร์แล้วนะจ๊ะขอบคุณค่ะน่ารักที่สุดใครแชร์เยอะก็ขอให้รวยไปตามนั้นเลยนะคะใครแชร์หนึ่งแชร์ก็ขอให้ได้หนึ่งบาท ไปทำงานมาขอให้ได้บาทหนึ่งเงี้ยเออแล้วแบบนิดหนึ่งสวัสดีพี่เบเบดด้วยนะคะบอกว่าคุณครูเมย์น่ารักแสนสวยนี่ชมอีกค่ะชมอีกชอบจังเลยมีคนบอกว่าโทร199ดีกว่าไหม199มันไฟไหม้ไม่ใช่หรอมันไม่น่าจะช่วยได้นะอันนี้ยุงจะเสียชีวิตเด้อเนี่ยหนูก็รู้สึกว่ามันก็ยังกระดุกกระดิกอยู่เนี่ยอืมลองเขียดเออจริงยังไม่ตายจริงมันยังดุกดิกอยู่แต่คุณผู้ฟังบอกนี่ฉันต้องมารับรู้อะไรแบบนี้ด้วยทําไมเนี่ยนะอ่ะตอนนี้น้องเมย์รอสายหน้าใหม่นะคะในช่วงเวลาที่น้องเมย์กำลังเหงาหงอยเศร้าสร้อยเนี่ยไม่มีใครมาคุยเล่นด้วยเลยไม่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้แกล้งใครด้วยช่วงนี้แบบว่าเออทำงานหนักใช่ไหมพอทำงานหนักมันก็จะมีความแบบว่ากดดันมีความเครียดบางอย่างมาเร็วมาเร็วมาช่วยทําให้หนูคลายเครียดหน่อยแล้วช่วยให้หนูแบบว่ามีกําลังใจในการแกล้งคนฟังหน่อย อ่ะโทรมาเลยนะจ๊ะ022481366นะคะอ่ะหนึ่งผลงานเพลงนี้มาจาก BNK48 มากละกันนะเผื่อใครหิวหมกกบจ้า

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: มาถึงช่องแซชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับรุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำนะคะเอาล่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์ก็มารอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องบี
1: สวัสดีค่ะว้าวได้รับสายสาวๆบ้าง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แนะนำตัวหน่อยเด็กหญิงอะไรคะ
2: เด็กหญิงดอกไม้ป่า
1: ดอกไม้ป่า
2: ใช่ค่ะ
1: ยุงกัดยุงกัดไหมคะอยู่ในป่าเนี่ย
2: ยุงกัดเยอะค่ะยุงเยอะ
1: โอ้เนี่ยนอนอยู่แอ้งแม้งอยู่เนี่ยตัวนึง
2: เหรอ
1: ใช่
2: เอายุงออกหน้าต่างเลยสิน้องเมย
1: ์ยังเดี๋ยวหนูวาดรูปชาปนกิจให้มันก่อนแป๊บนึงไม่ได้เขาจะต้องแบบสมศักดิ์ศรีแต่อันนี้หนูว่าต้องให้น้ำเกลือก่อนตอนนี้เหมือนจะไม่แบบยังกระดุกกระดิกอยู่เดี๋ยวเติมใส่น้ำเกลือให้ก่อน
2: โอ้ถ้าสงสารจริงเลยไปเลย
1: มันยังกระดุกกระดิกอยู่เลยอ่ะมันยังไม่ตาย
2: เดี๋ยวจะอุ้ยดูเรามีตีมันหรอ
1: ฮะ
2: เรามีตีมันหรอ
1: หนูไม่ได้ตีกวางตีแล้วก็มาวางเพราะว่าตอนแรกอะหนูเดินเข้ามาแล้วหนูก็บอกแล้วกวางก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยห้องนี้ยุงเยอะมากเลยมีคนเปิดประตูทิ้งไว้หนูก็บอกว่าหรอไม่เห็นมีสักตัวกวางก็เลยเอามาให้ดู
2: ไม่ดูใช่ไหม
1: กลัวไม่เชื่อ
2: กวางใช่ไหมแค่ที่รับหลังไม่นะ
1: กลัวไม่เชื่อเขาก็เลยไปเอามาให้ดู
2: พยานหลักฐานด้วยส
1: ิใช่เนี่ยเดี๋ยวหนูต้องเติมใส่น้ำเกลือเนี่ยเดี๋ยววาดใส่น้ำเกลือมันยัง
2: ต้องมี
1: เราต้องมีจินตนาการใช่ไหมตอนเด็กๆเรามีแบบการฝึกจินตนาการอะไรบ้างคะ
2: หรอ
1: มีไหม
2: ก็เป็นคนที่ชอบสนุกเนาะเป็นคนที่ชอบสนุกเป็นคนว่าเลยแจ่มใสดีนะ
1: มีไหมคุณครูเขาเคยแบบให้ทำอะไรที่แบบเราต้องใช้จินตนาการเยอะๆไหม
2: มีค
1: ่
2: ะ
1: เช่น
2: ว่าให้ให้ทำอะไรอ่ะให้ก็หลายอย่างนะคะก็จำไม่ได
1: ้ยกตัวอย่างได้ไหมล่ะอย่างของน้องเมย์อย่างเงี้ยตอนน้องเมย์เรียนสถาปัตย์ใช่ไหมน้องเมย์เรียนแบบเกี่ยวกับออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยครูเขาก็จะแบบว่าวาดปาโลมายังไงก็ได้ให้เป็นเตารีด อย่างเงี้ย
2: วาดสีเขียว
1: มีจริงมีจริง
2: จริงค่ะ
1: แล้วต้องวาด
2: ใช่ค่ะปีเสื้อสม
1: ุ
2: ด
1: ฮัลโหล
2: ใครมีค่ะ
1: เรามีจินตนาการของเรานะ
2: ใช่
1: ปีเสื้อสมุดของเราเป็นยังไงบ้างอ่ะ
2: ตัวอ้วนอ้วนตัวใหญ่ๆ
1: ตัวอ้วนเพราะว่าเราฟังนิทานมาแบบนั้นใช่ไหม
2: ใช่ค่ะมาบรรทุนรับเลย
1: ผิวขาวหรือผิวเข้ม
2: ผิวเข้มค่ะ
1: ผมยาวหรือผมสั้น
2: ผมยาวค่ะ
1: มีเขี้ยวกี่เขี้ยว
2: มีเยอะเลย
1: มีเยอะเลยเหรอ
2: ใช่เยอะเลยวาดเยอะๆเนาะให้เยอะ
1: แล้วผีเสื้อสมุทรของพี่ดอกไม้ป่านี่กินอะไรเป็นอาหาร
2: กินอะไรอ่ะกินจะกินอะไรกินผลไม้หรือเปล่าค่ะ
1: กินปลาร้าได้ไหม
2: ไม่กิน
1: อ๋อเหรอไม่ได้เหรอ
2: ไม่กินไม่ชอบอ่ะ
1: ขนมจีน
2: ให้ขนมกินชอบ
1: ไม่หนูหมายถึงผีเสื้อสมุทรผีเสื้อสมุทรอาจจะจกปลากินแจ่วบองอะไรเงี้ย
2: ก็ให้สงสัยจะกินอะไรนะกินปลาจ่อมหรือตำลู
1: กเราต้องแบบว่ามีจินตนาการมีพี่บางคนเขาบอกว่านี่ไงแบบจินตนาการว่าเป็นนักอวกาศอะไรเงี้ย
2: หรอคะอ๋อ
1: ตอนเด็กๆหนูชอบปีนโซฟาที่บ้านแล้วก็จินตนาการว่ามันคือภูเขา
2: โดดลงมาเนาะ
1: ผจญภัย

0: พนักพิงอ่ะคือภูเขาแต่ตรงที่นั่งอ่ะหนูจินตนาการว่าเป็นลาวาเหยียบไม่ได้ถ้าใครเหยียบคือตายอะไรเงี้ย
1: นะว่าภูเขาไฟหรอ
0: เล่นเดี๋ยวน้องเล่นกับน้องชายที่บ้านเละเทะโซฟาแตกหมด
1: ไม่โดนแม่ซีหรอ
0: ไม่โดนหรอกเราก็บอกเขาสิว่าเราอ่ะมีจินตนาการเด็กฉลาดพ่อแม่อยากให้ลูกฉลาดไหมล่ะอย่าง
1: น
0: ี
1: ้อย่างไงอีกโอ้หนูมีไม่ใช่ธรรมดาแล้วนี่เนาะ
0: เฮ้ยหนูแสบตั้งแต่เด็กเลยจริง
1: ๆชอบชอบของมีเพลงน้องมีด้วยนะแต่คุณขอวิงวอนมันไม่โหกอ่ะวิงวอนก็ถูกขอในวิทยุชุมชนไง
0: เพลงอะไรนะ
1: ถูกว้าวอนใช่ไหม
0: ว้าวอนว้าวอน
1: นะว้าวอนใช่ไหมจะก็ขอไม่ถูกก็ขอวอนอย่างเดียวเนาะเขาบอกว่าเออไม่ใช่ว้าวอนแล้วก็เพลงอะไรนะ
0: เพลงหนูเลยไม่ถูกเปิดเพราะว่าทุกคนจำชื่อเพลงหนูไม่ได้อะนะ
1: ใช่จะจำได้นะดอกไม้ป่าจำได้อยู่นะ
0: โอเคอ่ะแล้ววันนี้พี่ดอกไม้ป่าอยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
1: ปลายฟ้าจ้ะ
0: ปลายฟ้านี่สีอะไรคะ
1: สีครามสิคะ
0: สีครามเหรอ
1: ใช่
0: เช้าหรือเย็น
1: เย็น
0: หนูไม่มีอะไรหนูแกล้งเล่นเฉยๆโอเคปลายฟ้านะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ก็ฝากให้ตะวันสีมาลงแล้วกันนะ
0: ใครนะ
1: จิตรินตะวัน
0: ดอกไม้ป่ากับตะวันน่ะเหรอ
1: ตะวันสีมาลงสุรินจ้ะ
0: อ๋อได้เลยจากสาวบุรีรัมย์มอบให้กับหนุ่มสุริน
1: ใช่ค่ะ
0: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะ
1: จ้าขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้า
0: ไม่ได้หรอกเราก็ต้องให้เขาจินตนาการไงจะมาขอปลายฟ้าเฉยๆไม่ได้เราต้องรู้ด้วยว่าแต่ละคนชอบฟ้าแบบไหนใช่ไหมอ่ะหนูทิ้งไว้เป็นโจทย์ก่อนว่าคุณผู้ฟังถ้าเลือกได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกชอบดูพระอาทิตย์แบบไหนมากกว่ากันหรือใครอยากดูตอนเที่ยงมีไหมตาบอดเด้อเอาพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ลงก่อนอ่ะลองเลือกสิว่าใครอยู่ทีมไหนปลายฟ้าค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: เอาละช่วงนี้นะคะหน้าร้อนร้อนแล้วร้อนอีกร้อนร้อนร้อนมากมากเลยนะคะใครที่เปิดพัดลมแล้วเสมือนเปิดไฟใส่ตัวแล้วก็นี่เลยน้องเมย์แนะนำคูลพลัสนะคะเอาอยู่เปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสนะคะรุ่น AV514 นะจ๊ะรุ่นนี้นะจำให้ขึ้นใจเลยตัวเป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำแข็งนะคะแล้วก็ใส่น้ำก็ได้ใส่ยังไงก็ได้เอาให้มันเย็นนะปรับแรงลมได้ถึง3ระดับด้วยการพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัตินะคะเย็นได้ทุกที่แล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีค่ะหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆเลยนะคะเพียง 1,190 บาทเท่านั้นรับฟรีไปอีกCooling Pack อีก4ชิ้นนี่นะแถมๆกันไปโทรเลยจ้า02-114-3990 ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยจ้านะคะอะไรแก๊งเฝ้าดีเจอะไรกันจ้าบอกว่ายุงอาการหนักแล้วใช่ๆเนี่ยกำลังให้น้ำเกลืออยู่เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะน้องก็เดี๋ยวน่าจะดีขึ้นพยายามจะช่วยแล้วไม่รู้จะช่วยยังไง โอ้ยอ่ะไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปผลงานเพลงเป็นพี่ต้นสุชาติร้องบ้างดีกว่านี่ค่อยว่าเมนบอถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันค่ะ
3: สวัสดีครับนี่เรามีแดนเซอร์มาแล้วนะครับร้องด้วยกัน

0: โดยเมที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเบทิชาม
1: าแล้วนะคะมากอดกันดีกว่านะจ๊ะกลางสัปดาห์แล้วใครที่รู้สึกอ่อนแอใครที่รู้สึกท้อแท้นะคะก็ขอให้สู้ชีวิตเหมือนยุงตัวนี้นะคะเพราะว่าโดนตบไปหลายนาทีแล้วเนี่ยน้องยังพยายามดุกดิกดุกดิกดุกดิกดุกดิกตลอดเวลาเมื่อสักครู่น้องเมย์บอกว่าลองเลือกดูซิว่าระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกเนี่ยเราชอบอะไรเราชอบแบบไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถอธิบายได้ด้วยจิตวิทยานะคะพระอาทิตย์เนี่ยมีการเขามีการทำนายจากการวาดด้วยนะแล้วก็มีการทำนายจากการที่แบบว่าชอบแบบไหนพระอาทิตย์แบบไหนเช่นเช้าสายบ่ายเย็นหรือว่าชอบพระอาทิตย์ตอนขึ้นหรือตอนตกอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีจิตวิทยาที่เขาอธิบายอยู่ในมุมมองจิตวิทยานะคะถ้าใครสักคนหลงไหลพระอาทิตย์ตอนขึ้นเขาเรียกซันไลท์ใช่ไหมกับอีกแบบนึงคือซันเซ็ตก็คือพระอาทิตย์ตกนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามนะแต่มันสะท้อนบุคลิกภาพสภาวะทางอารมณ์แล้วก็กลไกทางด้านจิตใจที่น่าสนใจหลายอย่างเลยมันบ่งบอกอะไรได้บ้างนะคะมันบ่งบอกถึงความมีความฉลาดทางอารมณ์เขาเรียก EQ นะแล้วก็มีสติ หนูมีไหมเนาะคนที่ชอบหยุดแล้วก็รอถ่ายรูปแสงสุดท้ายหรือแสงแรกเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีความสามารถอยู่กับปัจจุบันได้ดีนะคะการชื่นชมความงามในทางจิตวิทยาเชิงบวกการสัมผัสความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติช่วยให้ลดความหมกมุ่นในตัวเองนะคะหรือว่าเซลฟ์โฟกัสและทำให้รู้สึกเชื่อมโยงเป็นสิ่งเขาเรียกว่าเราได้เห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าไงพระอาทิตย์ใช่ไหมล่ะการตระหนักรู้พวกเขาเนี่ยก็จะเห็นคุณค่าในสิ่งที่มาแล้วก็ไปนะส่วน2เนี่ยถ้าใครที่แบบว่ามีสมาธิในการเหม่อมองพระอาทิตย์เนี่ยก็อาจจะเพราะว่าเป็นคนโรแมนติกแล้วก็มีความหวังช่วงเวลาเหล่านี้นะคะมันก็มีความหมายในเชิงลักษณะเป็นสัญลักษณ์ด้วยเหมือนกันที่แตกต่างกันพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยมันสื่อได้ถึงการเริ่มต้นใหม่เป็นความหวังแล้วก็พลังงานคนกลุ่มเนี่ยเขาจะมองโลกในแง่บวกเสมอแล้วก็มุ่งไปข้างหน้านะคะส่วนคนที่ชื่นชอบพระอาทิตย์ตกมากกว่าเนี่ยจะสื่อถึงความหมายของการแบบจบทิ้งท้ายคือการขอบคุณและปล่อยวางคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมักมีการเขาเรียกว่ามีความซับซ้อนทางอารมณ์ชอบความสงบแล้วก็รู้จักที่จะหาความสุขในความเงียบเหงาลึกซึ้งจริงเลยอ่ะ3นะคะต้องการพื้นที่ที่ปลอดภัยและเยียวยาอันนี้มันก็บ่งบอกได้เหมือนกันท้องฟ้าในช่วงรอยต่อของวันเนี่ยมันจะมีสีใช่ไหมสีหลากหลายสีมันช่วยบำบัดด้วยเหมือนกันนะคะสีที่บำบัดเนี่ยจะเป็นสีส้มชมพูม่วงจะช่วยในการลดระดับความเครียดแล้วก็หลั่งสารโดปามีนออกมาความสม่ำเสมอของพระอาทิตย์ตกเนี่ยเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ในโลกที่วุ่นวายแบบนี้มันควบคุมไม่ได้ใช่ไหมโลกใบนี้เนี่ยการได้เฝ้าดูวัฏจักรสม่ำเสมอของมันจะทำให้จิตใจของคนที่มองพระอาทิตย์ตกในทุกๆวันเนี่ยมั่นคงลดความกังวลได้ด้วยนะคะมีลักษณะนิสัยแบบอินโทรเวิร์ตได้เหมือนกันสำหรับคนที่ชอบดูพระอาทิตย์หรือสุนทรียนิยมนะคะคือการใคร่ครวญการถ่ายภาพเหล่านี้เนี่ยมักเป็นกิจกรรมที่ทำได้คนเดียวทำคนเดียวได้ดีด้วยเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาเนี่ยจะสื่อสารกับตัวเองบางคนชอบถ่ายรูปพระอาทิตย์ใช่ไหมแล้วลงแบบว่า Facebook IG อะไรเงี้ยเราก็ลองสังเกตคนกลุ่มนี้ดูเขาก็จะมีความแบบว่าอินโทรเวิร์ตนิดๆนะคะมีสุนทรียะอยู่ในใจอย่างเงี้ยเป็นนักสังเกตการด้วยว่าพวกเขาเนี่ยไม่ใช่แค่คนที่มองเห็นแต่เป็นคนที่สังเกตด้วยมีความละเอียดอ่อนมีการเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆมีแสงเงาที่แตกต่างกันซึ่งเป็นลักษณะของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงมีจินตนาการสูงนะคะสรุปง่ายๆคนกลุ่มนี้เนี่ยมักจะเป็นผู้แสวงหาความหมายพวกเขาจะให้คุณค่ากับประสบการณ์ทางด้านอารมณ์มากกว่าวัตถุและใช้ความงามของท้องฟ้าเป็นเครื่องมือในการปรับสมดุลพลังงานในจิตใจของตัวเองแล้วทุกคนล่ะคะชอบถ่ายรูปตอนไหนเอ่ยถ่ายรูปตอนไหนเอ่ย อ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะวันนี้มีแนะนำเข้ามาคนแรกเลยพี่ต้นจากจังหวัดเลยนะคะหัวใจไม่ยอมแพ้จากแสนนาการเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้เพราะอยากให้ทุกคนนะไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเหมือนดั่งพระอาทิตย์ที่แบบว่าอย่างน้อยมันตกไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ขึ้นมาใหม่นะวันนี้เราอาจจะผิดหวังกับอะไรบางอย่างแต่พรุ่งนี้มันจะต้องดีขึ้นสิใช่ไหมล่ะพระอาทิตย์มันก็ขึ้นในทุกๆวันเราก็ต้องมีกำลังใจในทุกๆวันเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปกันต่อแล้วเบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้านะคะชั่วโมงหน้าน้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไม้นะเดี๋ยวขอดูหน่อยมีบ้างแล้วแต่ขอเพิ่มขอคนที่ขอเพลงไม่ซ้ำเดิมใครขอเพลงซ้ำโทรมาขอใหม่เดี๋ยวนี้ชอบโทรมาขอเพลงเดิมๆซ้ำๆงงคนเดิมขอเพลงเดิมขอศิลปินคนเดิมมันจำได้เหอะมันมีเรคคอร์ดไว้เหอะเพราะว่าขอซ้ำเนี่ยมันจะขึ้นเลยว่าคุณคนนี้ขอเพลงซ้ำเดิมกี่ครั้งเพลงเดิมกี่รอบนะมันมีเรคคอร์ดมันมีเรคคอร์ดอ่ะตอนนี้ขอหนึ่งสายหน้าไมค์แล้วกันนะคะเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งจ้า

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเบที่ชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: เลขเข้ามาค่ะเลขเข้ามาค่ะใครออกนอกห้องเดี๋ยวจะปิดประตูห้องล็อกห้องแล้วนะคะเชิญค่ะเชิญเข้าห้องนะคะนักเรียนค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าแนะนำตัวหน่อยจ้าเด็กชายอะไรจ้า
3: เด็กชายวิทยาลัยนะไอวิทยาลัยครับหนองบัวลำพูครับ
2: ครับผมครับเด็กชายวิทย์นี่วันนี้กินข้าวกับอะไรครับ
3: กินข้าวกับต้มไก่ครับ
2: ต้มไก่ทำเองหรือซื้อมาครับ
3: ทำเองครับ
2: จริงปะเนี่ย
3: จริงครับ
2: หิวแล้วอะไม่ใช่อะไรเลยที่ถาม
3: ถ้าอยู่ใกล้ผมก็ฝากให้ครูเมย์แล้ว
2: โอ้ยที่นี่ที่นี่เขามีขนมนมเนยให้กินแต่เขาคิดตังค์
3: เหรอครับ
2: เขาคิดเนี่ยอะไรนะมีโดนุ้งโดนัทอะไรก็ไม่รู้5บาทเนี่ยมีอะไรนะทุเรียนทอดเออ5บาทถุงแค่เนี้ยถุงก็จิ๋วนึง
3: แล้วพวกมาซะลวดเลย
2: ก็ต้องซื้อหลายๆถุงค่ะพอดีแม่ค้าเขาน่าจะคำนวณมาแล้ว
3: ครับ
2: หนูน่าจะต้องซื้อสัก100นึงอ่ะหนูถึงจะอิ่ม
3: ครับ
2: ถ้า5บาทแล้วแบบว่าถุงก็จิ้วนึงอ่ะเจ้าเมย์เข้ามาขาย
3: ครูเมย์ก็ไม่ได้อ้วนครูเมย์หุ่นดีสวยด้วยก็ไม่ต้องกินเยอะ
2: ค่ะโชว์นะคะวันนี้หนูไปประชุมกับลูกค้าลูกค้าหันมามองหน้าหนูแล้วก็บอกอ้วนขึ้นปะเนี่ยแล้วพูดทุก5นาทีอ่ะแบบอ้วนขึ้นปะเนี่ยพี่ว่าเมย์อ้วนขึ้นนะเอาจริงๆกินอะไรมากินข้าวดิพี่คนเออถามแปลกๆใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: เออถามมาได้ว่าอ้วนขึ้นมาเนี่ยอ้วนขึ้นมาเนี่ยกินอะไรมาเอ้าไม่น่าถาม
3: ที่ภูเก็ตฝนตกหรือเปล่าครับครูเมย์ครับ
2: ตกอยู่นะคะ
3: ที่บ้านผมก็ตก
2: คือโฟมากระโตเดี๋ยวกระโต
3: ครับบ้านผมก็ตก
2: วันนี้หนูดีดหนูนอนมาพอ
3: ครับ
2: แล้วปกติแล้วถ้าเลือกระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกพี่วิทย์เลือกอะไรคะ
3: พระอาทิตย์ขึ้นครับ
2: หรอเป็นบุคคลที่มีความหวังตลอดเวลาเงี้ยหรอตรงไหมอ่ะมันตรงไหมอ่ะ
3: ตรงครับ
2: จริงเหรอแต่หนูชอบพระอาทิตย์ตก
3: ผมชอบพระอาทิตย์ขึ้น
2: ตกไปเลยอ่ะแล้วหนูก็เดินชอบกลางคืนจะก็จะได้มาเจอคุณผู้ฟังไง
3: เออ
2: พระอาทิตย์ตกใช่ไหมมันก็เป็นเที่ยงคงเที่ยงคืนเอ๊ะใช่ไหมหนูก็จะได้มาเจอคุณผู้ฟังไง
3: เพราะชอบพระอาทิตย์ขึ้นกว่าเราจะได้หลับนอนก็ซ่อมรถได
2: ้เดี๋ยวนอนหลับพอละนอนหลับอย่าเพิ่งหลับนอน
3: คร
2: ับ ก่อนใจเย็นๆเออนอนหลับเนาะ
3: ครับ
2: แล้วก็ตอนกลางคืนทำอะไรนะ
3: ก็ซ่อมรถเลยครูเมย์ผมเคยโทรมาหาครูเมย์อยู
2: ่ไม่แล้วเราซ่อมอะไรกลางคืน
3: อ้าวมันตรงกลางวันแล้วก็เขาเร่งงานก็ทำครับ
2: ช่วงนี้ไม่ค่อยมี
3: ช่วงนี้ไม่ค่อยทำหรอกครับเพราะช่วงนี้ทำบ้างไฟครับ
2: ทำบ้างไฟ
3: ครับ
2: เออหนูเคยเห็นเขาไปรีวิวแบบว่าเป็นหมู่บ้านที่ต้องสามัคคีกันมากๆอะไรเงี้ยเห็นเขาทำกันแบบว่า
3: ทำไปจุดแล้วก็ทำขายด้วยครับของหนุ่มระยองอะครับหนุ่มระยองครับ
2: บ้างไฟนี่
3: ทีมงานนน
2: เป็นท่อนๆหรือว่าเป็นแบบหมุนๆแบบใหญ่ๆ
3: เป็นท่อ PVC ครับท่อ PVC
2: มันเป็นความเชื่อเรื่องอะไรนะคะขอฝนเหรอเกี่ยวไหม
3: ใช่ครับประเพณีครับ
2: แบบว่าไม่ให้แรงอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
3: ครับแถวอีสานครับ
2: หนูเคยเห็นที่เขาทำแบบว่าเป็น10 เมตรอะไรอย่างงี้เลยอะก็จำไม่ได้แล้วว่ายังไง
3: ถึงบ้างไฟร้านน่ะครูเมย์ครับจุดขึ้นบนท้องฟ้านะ
2: โหแต่มันลดอ่ะ
3: ครับ
2: เคยคิดจะขึ้นไปนั่งไหม
3: ไม่ครับ
2: ไม่นี่หมายถึงเราอ่ะตัวไม่
3: ครูเมย์ขนาดนั่งเครื่องบินผมยังกลัวมันตกเลย
2: เออแล้วอันนี้มันหมุนด้วยเนาะ
3: ครับผม
2: เออหนูเคยไปเห็นในรายการอะไรไม่รู้ที่แบบว่าชาวบ้านเขาแบบว่าค่อยๆมีการวัดมีการแบบว่าภูมิปัญญาชาวบ้านอ่ะแบบว่าเออต้องคำนวณต้องแบบว่าต้องมีกี่บ้องจะทำยังไงให้มันไม่ระเบิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเวลาแบบจุดขึ้นไปก็ต้องมีหลุมหลบภัยด้วยอ่ะ
3: ใช่ครับ ไอ้นี่เราต้องผสมไอ้พวกขี้เกลือเครื่องอะไรเนี่ยทำอย่างดีครับภูมิครับ
2: ก็เป็นอีก
3: อันตรายครับมันอันตรายดูดบุหรี่ดูดบุหรี่ใกล้ไม่ได้นะภูมิเผื่อมันไปโดนไอ้พวกไอ้ที่มืออะไรมันจะแตก
2: แล้วชาวต่างชาติเขาไปดูเยอะไหมคะ
3: ดูครับ
2: แล้วเขามีช่วงไหนมั่งมีช่วงไหนมั่ง
3: มีช่วงเรียน6ไปถึงเรียน7เรียน7ครับ
2: จุดทุกวันเลยเหรอ
3: เป็นหมู่บ้านอ่ะครับบ้านโน้นบ้านนี้เขาจะเป็นงานบุญนะครับ
2: เอาแต่เราก็ต้องไปดูเอาเองว่าบ้านไหนเขาจะจุดวันไหน
3: เขามีมาให้ดูครับมีแผนมาให้ดู
2: ก็คือเวียนกันอ้าวบ้านนี้จุดวันนี้นะบ้านนี้จุดวันนี้นะอย่างเงี้ยเหรอ
3: บ้านผมเพิ่งจุดเสร็จเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานเนี่ยครับเมื่อวาน
2: ยังไม่เดือน6เลยจุดแล้ว
3: เขาทำก่อนครับเดือน6อีสานนะครับถ้าเดือน6นั้นมันไม่ใช่ยังไม่ใช่ไปถึงหรอกครับ
2: เป็นความแปลกใหม่ของหนูเพราะว่าเอาจริงๆแล้วหนูเคยเห็นแต่ภาพกับคลิปวิดีโอแต่หนูไม่รู้ว่าเขาแบ่งกันยังไงแล้วก็
3: ครูเมย์รู้หรือเปล่าครูเมย์รู้เปล่าว่าเขาจุดไอ้จุดบูชาพญาแถนอ่ะ
2: ไม่รู
3: ้เขาอยู่บนท้องฟ้านู่นจุดให้เขา
2: แล้วเขารับรู้ไหม
3: ก็ต้องรับรู้ดิเพราะว่าเขาเป็นผีเน
2: า
3: ะ
2: อ๋อแล้วพญาแถนเป็นผีเหรอ
3: เป็นผีดิครับอยู่บนท้องฟ้านั่นเขาก็จุด
2: พญาแถนคือใครอ่ะ
3: คือคนที่ชอบบังไฟดูบังไฟอะไรนี่ครับ
2: แสดงว่าเขาเกิดทันดูบังไฟ
3: ครับ
2: เขาก็เคยเป็นคนแบบเราอย่างเงี้ย
3: ใช่
2: แล้วเขาเสียไปเมื่อไหร่
3: ผมได้ยินแต่พ่อแต่แม่คุยให้ฟังเล่นแต่เด็กๆแล้วว่าจุดบูชาพญาแถนว่าอย่างเงี้ย
2: เราต้องมีอะไรไปเซิร์ชหาอีกแล้วเราอยากรู้ซะไปซะทุกเรื่องอะตอนเนี้ย
3: ครับ
2: บ้างไฟพญา
3: ก็ดีนะเพราะว่าภาคไอ้ที่บ้านครูเมย์ไม่มีหรอก
2: ไม่มีค่ะไม่มี
3: ไม่
2: แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะไปหาดูตรงไหนหมายถึงว่าพอเรารู้อยู่แล้วว่าโอเคมันมีนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่รู้ว่าหมู่บ้านไหนจุดวันไหนไปแล้วจะได้เห็นไหมเนาะอะไรเงี้ย
3: เห็นครับ
2: เขาเรียกว่าบ้างไฟ
3: ใช่หมดแล้วอีสานครับชาวอีสานใช่หมดแล้วครับจากจังหวัดเลยลงมาใช่หมดแล้วครับถึงนู่นถึงอำนาจเจริญอะไรนู่นน่ะอุบลนู่นน่ะเอาบุญบ้างไฟอย่าง
2: เขาบอกว่ามันเป็นความเชื่อประเพณีอีสานสำคัญพญาแถนเนี่ยเปรียบเสมือนเทพอยู่บนฟ้าในความเชื่อของคนลาวกับคนอีสานคำว่าบ้างไฟเนี่ยคือจรวดที่ทำจากไม้ไผ่บรรจุดินปืนส่วนพญาแถนเนี่ยก็เป็นเทพแห่งฝนฟ้าอะไรอย่างนี
3: ้ครับเมื่อก่อนมันยังไม่มีท่อ PVC เอาท่อเหล็กทำอันตรายอะเวลามันระเบิดอะ
2: โอ้โหนั่นน่ะสิแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้ท่อแป๊บเหรอ
3: ท่อ PVC ครับ
2: แล้วท่อแป๊บกับท่อ PVC ต่างกันยังไงอะ
3: ก็ต่างกันแต่ท่อ PVC มันจะเป็นท่อที่ว่ามันไม่อันตรายครับถ้ามันแตกมันก็จะแตกเป็นเม็ดไฟกระเด็นลงมาเลยครับ
2: แล้วท่อแป๊บคือ
3: ท่อแป๊บไม่ใช้แล้วครับ
2: ท่อแป๊บมัน
3: ท่อ PVC
2: คืออะไร
3: ท่อ PVC อ่ะ
2: พลาสติกเหมือนกันเหรอ
3: ครับท่อแป๊บนี่เขาไม่ใช้แล้วสมมติว่านี้มันเป็นเหล็กอ่ะครับ
2: อ๋อเขาบอกว่าการจุดบั้งไฟอ่ะเป็นการเตือนพญาแถนว่าให้โปรยฝนลงมาหน่อยปีนี้ฝนแล้งอย่างงี
3: ้
2: แล้วถ้าบางวันฝนตกอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราจะยังจุดไหมคะ
3: จุดครับถ้าฝนหายตกแล้วก็จุดได้ครับ
2: แต่ถ้าสมมติว่าฝนไม่แล้งปีนี้ก็
3: เพราะเขาเล่นการพนันกันนะภูมิ
2: จริงมั้ยเนี่ย
3: มันก็จริงดิ
2: ว่าจะตกหรือไม่ตกเนี่ย
3: ครับขึ้นสูงอ่ะขึ้นสูง300 400อย่างเงี้ยวิอย่างเงี้ยเขาก็ได้เงินกันพวกเล่นถอยเล่นขึ้นน่ะ
2: เขาบอกว่าคำว่าแถนเนี่ยคือความเชื่อเก่าแก่มากเลยก่อนพุทธกาลอีก
3: ใช่ครับ
2: โอ้โหโอเค
3: ผมโทรหลายทีแล้วไม่ได้รับสักทีสายไม่ว่าง
2: หนูก็ดันอยากรู้อะไรไปเรื่อยด้วยตอนเนี้ย
3: ครับดีแล้วแหละครูเมย์จะได้รู้เยอะๆ
2: เป็นตำนาน
3: ครับ
2: มียังมีเรื่องพญาคักคะคันคาก
3: ขังคกเหรอ
2: ไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าในตำนานอีสานน่ะนอกจากพญาแถนแล้วยังมีตำนานพญาคันคาก
3: ครับพุทธไทยเทวีอะไรนั่นน่ะเขาเรียก
2: ว่าเขาบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยพญาแถนโกรธมนุษย์ไม่ยอมให้ฝนจนโลกแห้งแล้งและพญาคันคากเนี่ยคือราชาคังคกผู้มีฤทธิ์จึงยกกองทัพสัตว์ไปสู้กับพญาแถน
3: ครับ
2: แล้วก็สุดท้ายตกลงกันว่าถ้ามนุษย์จุดบ้างไฟขึ้นฟ้าให้พญาแถนส่งฝนลงมาแต่ถ้าได้ยินเสียงกบเขียดร้องอ่ะแปลว่าโลกกำลังต้องการน้ำ
3: ใช่ครับ อึ่งอ่างด้วยอึ่งอ่างก็ร้องถ้าฝนตกครับเขาก็กินนะเขากินต้มอึ่งอ่างนะคุณเมย
2: ์เอออ้าวเราก็กินพญาคคากไปแล้วนี
3: ่ไม่เอา
2: ไม่เอานะโอเคโอเคได้เลยได้เลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
3: ฟังเพลงแค่เศษผ้าแหละคุณเมย์คุณแม่บอกว่าทำไมต้องเอาแต่เพลงเก่าเพลงเก่าผมชอบเพลงนี้มาก
2: เราต้องสลับสับเปลี่ยนบ้างโอเควันนี้น้องเมย์เปิดให้แล้วครั้งหน้าถ้าอยากได้สายหน้าไม้ต้องเปลี่ยนเพลงโอเคไหม
3: โอเคครับ
2: มันแบบคนอื่นเขาก็จะแบบคนนี้อีกแล้วขอเพลงนี้อีกแล้ว
3: ครับ
2: แล้วทำไมขอแล้วทำไมถึงให้สายหน้าไม้อย่างเงี้ยหนูโดนบ่นทุกทีอ่ะ
3: เหรอ
2: เออไปดีกว่าเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะแค่เศษผ้าม
3: อบให้ไอ้

0: รสเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
0: อร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
0: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้าย
0: พันท้าย
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: มีคนแซวว่าวันนี้ดูเอ็มคอร์ดเห็นน้องเมย์จัดรายการด้วยเอ้ยขอบคุณค่ะ ได้ดูไหมได้ดูไหมหนูเป็นผู้ประกาศคงประกาศข่าวเล่าคงเล่าข่าวเนี่ยได้ดูไหม
0: ย
1: ัง
0: ไม่ได้ดูเลยคุณเมย์ครับยังไม่ได้ดูเลย
1: หนูจัดวันจันทร์กับวันพุธนะ
0: เหรอครับ
1: ใช่ห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นประมาณนี
0: ้ช่องไหนคุณเมย์ครับ
1: เอ็มคอร์ดค่ะ
0: เอ็มคอร์ดเอ็มคอร์ด
1: เอ็มคอร์ดเออหนูจะไปจัดห้องอื่นได้ไงแล้ว
0: ใช่ก็ของเราเลยแหละเน
1: า
0: ะ
1: เออใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะ
0: ที่พอวาสุเนาะ
1: ค่ะ
0: พอวาสุเขาบอกว่าน้องเมย์จัดตอนนั่นอะตอนเช้าหรือตอนไหน
1: ตอนเย็นตอนเย็นตอนเย็
0: นเหรอ
1: ใช่ใช่ชื่อรายการเรื่องพบค่ำ
0: ครับ
1: ค่ะรอดูด้วยนะมีพิธีกร4คนสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาให้งงเล่น
0: มีคนไหนบ้างครับคุณเมย์มีคุณเมย์แล้วคนไหนบ้าง
1: จริงๆอ่ะมันมีจันทร์ถึงศุกร์ค่ะแต่ว่ามีหนูอ่ะคือวันจันทร์กับวันพุธ
0: ครับ
1: สลับกันสลับกันจัดอะไรอย่างงี้นะคะฝากดูด้วยนะคะ
0: ครับผม
1: ไม่แน่ไงเผื่อแบบได้อ่านข่าวเกี่ยวกับบั้งไฟบ้างอะไรเงี้ยเออมันก็จะมีเหมือนกันมีแม้กระทั่งอ่านข่าวว่างูเข้าไปฉกไก่3ตัวหนูก็อ่านมาแล้วก็เป็นข่าวได้เหมือนกันเออนะโอเคขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: นะคะวันนี้เมื่อกี้พี่เขาขอเพลงแค่เศษผ้ามาหนูแบบขอเล็กกว่าผ้าก่อนตอนเนี้ยขอเป็นแค่แบบฝ้ายผูกตีนของพี่สารสารสินก่อนนะคะอ่ะแล้วที่เหลืออยากจะฟังผลงานเพลงไหนที่เป็นเพลงอกหักช้ำรักโอ้ยเจ็บเหลือเกินนะมาขอมาได้เลยนะจ๊ะตอนนี้

0: ขายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: วันนี้เมื่อปีที่แล้วนะคะผลงานจากพี่เก่งทัชยะค่ะสังกัด Wildline Music นะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์อนุชิตธนัญชัยแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์อนุชิตธนัญชัยนะคะในช่วงของเจาะคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-11 2 ผลงานเพลงจากอุ๋งอิ่งเพชรบ้านแพงและวงฟูจ้า

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master at ceremony today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you

0: โดยเมที่ชาย
1: ังไงนะใบพรุ่งนี้คือวันไหนนะของพี่วันที่วันศุกร์หรือเปล่าโอเคอ่ะตอนนี้ช่วงท้ายๆกับน้องเมทิชาแล้วนะคะโอ้โหเวลาจะหมดแล้วนะสินะวันนี้นะคะมีบอกว่าสวัสดีค่ะจากหนูเดย์ขอเพลงใส่ใจพิเศษใส่ใจหน่อยครับจะพี่ลูกตาลด้วยนะคะแล้วก็มีพี่เดือนขอเพลงเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดเฮ็ดในสิ่งที่เสื้อนะคะจากท็อปพัสุพัฒน์ด้วยอยู่จันทบุรีขอเพลงใจขะลาดหมื่นเหรอใช่ไหมใจขะลาดหมื่นแล้วก็มีบอกอะไรสักอย่างไม่รู้ช่างมัน ว่าเราจะไม่อ่านการเมืองนะคะแล้วก็ราคายางวันนี้อัปเดตกันหน่อยดีกว่าเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ81 บาทคลองแงะ75 บาทจังหวัดตรัง76 บาทภูเก็ต81 บาทสุราษฎร์ธานี82.50 บาทเฉลี่ยอยู่ที่79.10 บาทยางลูกขุน84.60 บาทขี้ยางก้อนถ้วย67.50 บาทน้ำยาง86.20 บาทนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะกับผลงานเพลงนี้ค่ะก้อนหินก้อนนั้นวันนี้หมดหน้าที่เขาต้องไปแล้วไปก่อนนะจ๊ะแก้วหนึ่งใบเสร็จความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

แต่ร้องไห้ปล่อยให้น้ำตาไหลลงเปื้อนหมอนทุกทุกวันทุกหยดรดที่นอนนั้นท่วมเติม

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมาไม่ว่าจะเป็นทาง SMS นะครับที่4689400นะครับสวัสดีพี่สังทองสีใสแล้วก็คุณหนูเดใช่ไหมครับสวัสดีครับแล้วก็ทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95ใครที่มีมือถือมีคอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถรับชมกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะจ๊ะทักทายกันหน่อยครับพี่จีรวรรณสวัสดีครับพี่น้องนุชณนครพี่สุคนกับเชิงนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สบีน่านะฮะขอเพลงถ้าตอนนี้เธอยังไม่เกิดของวงแท็กซี่นะครับอุ้ยเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากๆเลยนะครับอ่ะแล้วก็สวัสดีพี่คิวเองพี่แมวเซาชอบหลับนะครับสวัสดีพี่ศักชัยนะครับพี่นักรบครับพี่นุชเจริญพี่สุวรรณีพี่อนุวัฒน์นะครับพี่ศรีวิไลทักทายนะครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชมบุรีมารายงานตัวนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าในช่วงของสายชิลฮิวใจเอ้ยไม่ใช่สิมานครไลฟ์ก่อนไลฟ์กันก่อนดีกว่าเนาะไลฟ์ซึบเสร็จปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่ในช่วงของสายชิลนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์นะจัดไปนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับนั่นก็คือสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวก็มารับสายกันนะครับในช่วงของสายชิลอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางนะครับเบอร์เดิม02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: คุณมากมากครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณนะครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายสนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
3: ่กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่นะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็คือบทเพลงไกลตาฟางจากพี่ธันวาราศีธนูนะครับคิดถึงพี่ธันวาเสมอนะครับจริงๆนะฮะเพราะว่านั่นแหละทางพี่ธันวาก็เขาเรียกว่ามีความเชื่อมสัมพันธ์นะครับกับทาง FM 95มาตลอดนานแต่สมัยนู้นสมัยแบบพี่ธันวาเป็นช้างเผือกนะครับแล้วก็เป็นศิลปินจริงจังของค่าย RS นะครับจริงๆนะคิดถึงพี่ชายเสมอนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันดีกว่าในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณพี่ประจวบนะครับ
4: ครับสมหวังครับ
3: เอ้า
4: สมหวัง
3: อ๋อพี่สมหวังจากจังหวัดประจวบใช่ไหม
4: คร
3: ับ โอ้ยนะครับแหมผมก็นึกว่าพี่ประจวบนะฮะพี่สมหวังนะครับจากพี่ประจวบสบายดีนะครับพี
4: ่ครับไม่เจอกันนานครับ
3: นานแล้วนะ
4: ปีกว่า
3: ปีกว่าเนาะไม่ได้คุยกันเนาะ
4: คร
3: ับ ครับพี่สมหวังสบายดีนะครับที
4: ่ครับ
3: ที่ประจวบเป็นไงบ้างพี่อากาศช่วงนี้ฝนตกไหม
4: ไม่ได้ฝนตกครับ
3: ฝนตกเนาะ
4: ครับ
3: เหมือนกันครับที่กทม.ก็เช่นเดียวกันนะครับ
4: หวังยังไม่สมหวัง
3: ยังไม่สมหวังสักทีเนาะพี่เนาะเข้าใจผมก็ใจพี่แหละนะสู้ๆนะครับสักวันหนึ่งต้องเป็นของเรานะพี่นะ
4: เรียบร้อย
3: ตอนนี้ครับอยากฟังเพลงอะไรครับพี่
4: บุษบาครับ
3: บุษบาจากวงเมนทัลนะครับ
4: ครับ
3: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: สำหรับคนเป็นไม่
3: ได้เลยนะครับอ่ะจัดให้นะครับพี่สมหวังขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
4: ครับ
3: ครับผมสวัสดีครับ
4: ดีครับ
3: ครับผมนะครับพี่สมหวังนะฮะจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ได้ไปประจวบนานมากๆนะครับคิดถึงเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเร็วๆนี้แหละเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวให้เคลียร์งานอะไรเสร็จก่อนอยากจะไปเที่ยวทะเลกันบ้าง เอาอันนี้คือแบบพูดความจริงเลยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสนะครับไปเจอแบบน้ำทะเลเจออะไรอย่างนี้บ้างเลยนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้งานนี้เสร็จงานแม่พึ่งเสร็จนะครับเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนกันบ้างที่ทะเลบ้างนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยยำยำครับแจ็คฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำครับไปฟังเพลงกันต่อเลยครับบุษบา Mental ครับ

สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ

3เพลงจบไปนะครับยาวๆกันไปนะมีรอสายใจสั่งมานะครับจากพี่ไม้พี่รมพรแล้วก็กรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงนะครับจากน้องเป้าเป้าวลีน้องสาวคนน่ารักของผมนะครับแล้วก็ใจสั่งมานะครับจากพี่เสกโลโซจัดไปทักทายครับทาง Facebook นะครับ LTM FM 95พี่ถึงบันไรพี่สว่างนะครับพี่ช่างแจ็คเทวาสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับ Good morning ตอนนี้ก็ตี 2:40 นาทีแล้วนะครับพี่ไกรวุฒิน้องไกรวุฒิเนาะพี่ศรีวิไลพี่เอ็ดดี้นะครับบอกว่าเห็นแก้ววายไหมนะครับเห็นทุกวันนะครับทุกคนเห็นหมดนะครับผมพี่ๆน้องๆเพื่อนๆเห็นหมด เห็นกันหมดนะครับขอบคุณพี่เอ็ดดี้มากๆจริงๆนะครับถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของผมเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นูดีกู๊ดนะครับบอกว่าไอ้พี่เป้านี่สวัสดีพี่สุนิสานะครับพี่โซริยาสวัสดีครับถ้าพี่เดชอยู่นะพี่โซริยาอะไรเงี้ยประมาณนี้นะฮะทักทายกันหน่อยนะฮะสวัสดีครับพี่โซริยานะครับพี่น้องมังกรนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้อยพี่สุภาพนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงใครอีกคาดูเซพี่สุทัศน์นะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุภาพนะครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับพี่สุนิสาด้วยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะไปฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนไปฟังสปอนเซอร์กันต่อดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของเพื่อชีวิตนะครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมาทัชชิโมนะครับในช่วงของเพื่อชีวิตนะฮะจบไปบทเพลงคิดถึงนะครับจากคุณอาหลังร็อกเกสตรานะครับต้องเรียกว่าอาจารย์แล้วกันนะครับก็ว่าเป็นคนที่สอนผมร้องเพลงให้ถูกต้องนะครับนะทักทายครับไปถึงทุกท่านที่กำลังทักทายกันเข้ามาณตอนนี้ด้วยนะครับพี่ฮานามิแล้วไงนะครับบอกว่าคอแห้งแล้วครับพี่เพชรนะครับคอแห้งเหรอครับอยากดื่มอะไรล่ะฮะอยากดื่มอะไรล่ะฮะพี่ลำพึงนะครับพี่สุวรรณีพี่อนุภาพน้องมังกรแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เอกใช่ไหมครับพี่เอกเอกหั่งโลนะครับสวัสดีครับผมน้องเพชรนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุทัศน์นะครับสวัสดีครับพี่โสรยาสวัสดีฮะพี่สุภาพน้องมังกรทักทายนะครับทุกท่านเลยที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่วัดเอ็นพี่วิวัฒน์ NT นะครับแล้วก็สวัสดีพี่เกรียงศักดิ์พี่วันวิสาสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่น้ำเหียงบ๊อบบี้นะครับสวัสดี95นี่มาทักทายกันแล้วนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณมาลินีนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเพื่อชีวิตกันนะครับผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากใครที่กำลังเขาเรียกว่ามีปัญหาเรื่องของเข่าจะนั่งจะลุกจะวิ่งจะเดินอะไรก็ตามแต่ว่ายังปวดเข่าผมก็มีเนี่ยฮะ Heal Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่ามาฝากที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะโดยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดนะครับไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับปะไปฟังเพลงกันต่อครับอีกสัก2เพลงแล้วกันนะครับเผื่อเวลาไว้นะฮะก็เป็นบทเพลงแห่งความคิดถึงนะครับอ่ะหลังจากเพลงนี้จบไปแล้วก็เดี๋ยวพักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับน้องกวางนะครับรอรับสายอยู่ณตอนนี้ครับสวัสดีไปถึงพี่รัตยาพรนะครับสวัสดีครับจากสุโขทัยใช่ไหมฮะบอกรับฟังจากญี่ปุ่นจ้าเอ้าอยู่ญี่ปุ่นเหรออยู่ที่ไหนครับบอกด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ลำพึงนะครับพี่วันวิสาพี่เกรียงศักดิ์พี่วิวัฒนะครับพี่อุดรรถขยะบางนานะครับสวัสดีครับผมอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยครับจัดไปชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: วลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับในช่วงวันที่2นะครับอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะมารายงานตัวนะครับเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสวัสดีไปถึงคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมาทาง SMS นะครับ4689400นะครับสวัสดีพี่สังทองสีสายแล้วก็สวัสดีทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95ครับพี่ละอายครับพี่ดวงใจนากาชิมะนะครับคุณชายบอยคนเดิมสจต้อยโอ้โหไม่ได้เจอกันนานมากๆนะครับสจต้อยสบายดีนะครับ ยังอยู่ยังคอยที่ซอยเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอะไรนะบอกว่าสวัสดีครับหล่อเล็กครับวันนี้มีวิธีแก้สิวแก้สิวหายมาบอกนะครับก่อนไปทำงานไม่ต้องกินข้าวครับพอสายมาเราก็จะหิวพอสายหิวสิวเราก็จะหายขอบคุณครับชอบชอบอันนี้ดีอันนี้ผมต้องจดมุกไว้แล้วนะฮะโอ้ยขอบคุณมากครับสจต้อยฮะแหมท่านสจนะครับสวัสดีน้องแบมนะครับน้องแบมมาแล้วนะครับสวัสดีครับน้องมังกรนะครับสวัสดีครับพี่ลำพึงครับพี่รัตยาพรฟังจากเจแปนนะครับจากญี่ปุ่นใช่ไหมครับอยู่จังหวัดไหนบอกด้วยนะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อนะฮะนะดีนะที่ช่วงนี้แบบผมเป็นสิวแบบนานๆทีนะสจต้อยนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เพชร
1: สวัสดีครับน้องเฉลิมพลนะครับ
2: ครับ
1: โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ
2: ลพบุรีครับ
1: จากลพบุรีนะครับช่วงนี้ลิงเยอะไหม
2: เยอะครับ
1: เยอะเหมือนเดิมนะ
2: ครับ
1: โอ้ยังไงก็ต้องระมัดระวังนะเวลาเดินไปไหนก็อย่าแบบเขาเรียกว่าอย่าใส่อะไรให้ห้อยนะ
2: ครับ
1: เข้าใจเข้าใจผมเข้าใจเลยครับพี่น้องชาวลพบุรีนะฮะตอนนี้ครับอยากฟังเพลงอะไรครับ
2: พิรักพิชนุโลกครับ
1: จากคุณอาศรีหนุ่มนะ
2: ครับ
1: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบให้แก่คลื่น95ทุกคนเลยครับและหลังไมค์ด้วยครับ
1: ได้เลยนะครับผมจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
2: ก็ได้ครับ
1: จำไม่ได้ใช่ไหม
2: ครับ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดตามเพจนะ
2: ครับ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
2: อร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
2: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมนะครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับพี่เฉลิมพลครับ
2: ครับครับ
1: ขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ
2: ครับขอให้พี่เพชรมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ
1: เช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับผม
2: ครับ
1: ครับนี่จัดไปช่วงพาเลทเพลงฮิตนะครับพิษรักพิษณุโลกครับป่ะฟังเพลงกันเลยครับ

ฮัลโหลครับมาแล้วครับผมมากับฝนนะครับมาพร้อมฝนลินในเมืองหลวงพี่น้องนะครับฮันวลินทั้งประจวบนะครับคีรีขันธ์กันแล้วกันนะครับเอาคนอีสานหลายบ่หลายเนาะร้องได้เสียงดังนะครับใครร้องได้ขอให้ถูกรางวัลที่1ขอบคุณครับขอให้สวยเป็นดอกกุหลาบนะครับครับผม

0: คิดสิมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับกลับมานะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4เพลงจบไปนะครับนี่เลยครับขอแนะนำเพลงกันก่อนครับผิดรักพิษณุโลกนะครับจากคุณอาสีหนุ่มเชิญยิ้มแล้วก็รักนี้มีกรรมจากคุณอาสันติดวงสว่างนะครับสุดท้ายคืออ้ายเจ็บนะครับจากพี่ไผ่พงศธรแล้วก็ดวงเดือนนะครับจากโจอี้ภูวศิษฐ์นั่นเองนะครับทั้ง4เพลงจัดให้เรียบร้อยนะครับทักทายไปถึงทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95มีใครบ้างเนาะขอดูสิสวัสดีพี่ละไอปรีสุคุณกับเชิงน้องมังกรยายออดสามย่านนะฮะสวัสดีครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณแม่บุญเรือนนะฮะสวัสดีพี่คิวเองนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับ Facebook ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะผมจะพยายามrefresh บ่อยๆนะครับจะได้ทักทายทุกท่านได้ให้ครบถ้วนนะครับแต่ก็นั่นแหละนะครับ Facebook บางทีก็น่าจะมีปัญหากันบ้างพี่บันเทานะครับพี่สุวรรณีสวัสดีครับผมมีใครอีกเลื่อนกันไปใช้สุดสิสุดได้แค่นี้ใช่ไหมโอ้ยเสียดายมากๆเลยนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อตอนนี้ครับผมก็มีบทเพลงจอกคิวฮิตมาฝากเอ้าอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่หายไปเฉยเลยอ่ะอยู่นี่อ่ะบทเพลงจอกคิวฮิตของเรานะครับจอกคิวฮิตวันนี้บทเพลงที่5นะครับรัติการแห่งความเหงาจากน้องปานชีวานะครับโอ้ยไม่ได้เจอนานมากไม่ได้เห็นนานมากๆเลยนะครับแต่ว่าก็ติดตามน้องปานมาตลอดนะครับเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมาก

0: เราไปฟังกันนะครับใครที่ชอบลูกทุ่งแท้ๆนะต้องฟังน้องป่านนะครับสังกัด SSK Music นะครับเพลงนี้ชื่อว่ารัตติกาลแห่งความเหงาคำร้องทำนองโดยอาจารย์เจี๊ยบนิสาเรียบเรียงโดยอาจารย์เอ็มนาโนนนะครับในช่วงของจอคิวฮิตนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอครับผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้าน2ครับไปฟังเพลงกันเลยจัดไป
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ิดชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับในช่วงของมหานครเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ด้วยนะครับสองเพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นบทเพลงกลางดาวจากน้องไรอันกัดบัณฑิตแล้วก็จากใจต้นข้าวนะครับจากน้องต้นข้าวสุปรียานั่นเองนะครับอาจทักทายกันหน่อยครับสวัสดีไปถึงน้องมังกรพี่สาวขามนะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าบอกว่าต่อเพลงด้วยโอ้ดวงใจนะครับดีเจเมย์เข้ากันดีขนาดเป็นจะอั้นกา เข้าดีขนาดเนาะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุคนกับเชิงครับพี่ละอายครับพี่สุพนัทสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่มาลีวันนะฮะ

น้องปามี่น้องปามี่สวัสดีค่ะนะครับโอ้ยเป็นยังไงบ้างเนาะไม่ได้เจอกันนานตั้งแต่งานงานและงานที่เจอกันล่าสุดใช่ไหม งานธนาคารกสิกรนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับไปร่วมงานด้วยกันนะครับเต้นสวยมากๆเลยนะฮะขอบพระคุณมากๆครับน้องปามี่ที่เข้ามาทักทายว่าแต่ว่าทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้ยังไม่หลับยังไม่นอนเหรอฮะจะตีสี่อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับในขอดูซิมีใครอีกนะครับ Facebook ของผมอ่ะมีปัญหาทางเนี้ยมีปัญหาเพราะว่าผมก็ไม่สามารถที่จะแบบเห็นทุกท่านได้ทีเดียวนะครับต้องแบบ refresh หน้าจอเรื่อยๆนะครับพี่ธีรพงศ์พี่สุพนัทนะครับสวัสดีครับพี่สุมาลายังอยู่นะพี่รัตนาพี่นรเดชนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังทักทายกันส่งข้อความกันมาเป็นเพื่อนกันนะครับอ่ะตอนนี้อย่ารอช้าครับเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today.
7: ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
4: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยหอมเพิบสดชื่นแบบเพิบๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองเราจะเฮิบนะครับมีจำหน่ายที่7-Elevenและ

ร้านค้าชั้นนำทั่วไปสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้พี่สาวครับนะครับน้องปามี่นะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ดวงใจนากาชิมะนะครับโอไฮโยก็ไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สวัสดีพี่มังกรพี่นกสิทธิชาติมาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีไปถึงพี่หนิงวิภาดาใช่ไหมครับสวัสดีครับผมพี่สุคนกับเชิงสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังทักทายกันเข้ามาณตอนนี้ด้วยนะครับพี่นันทาพี่กรองแก้วพี่ละไอนะครับสวัสดีฮะพี่สมหวังพี่นกสิทธิชาติบอกว่ามีแต่สติกเกอร์มากเกินไปนะฮะข้อความเลยไปไวนะครับอันนี้เรื่องจริง อันนี้พูดจริงนะครับมีแต่คนรัวสติกเกอร์เข้ามานะฮะก็ไม่ค่อยมีข้อความเท่าไหร่หรอกแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นสติกเกอร์ที่รัวกันเข้ามานะครับขอบคุณมากๆเลยครับก็จะยังไงก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เลยนะครับจะส่งข้อความมาจะอะไรก็แล้วแต่จะส่งสติกเกอร์จะส่งข้อความมาแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยอีก2เพลงในช่วงของเพื่อนเพลงหวานและเพลงหวานวันหวานครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางน้องกวางรอรับสายอยู่หลังไมค์ตอนนี้เบอร์เดิมครับ022481366ครับ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11

0: 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: ขณะนี้เวลา 4:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กลับมาแล้วครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะครับนี่สองเพลงจบไปนะครับไม่ว่าจะเป็นฝากเพลงถึงกิ๊กนะครับจากทาคณิตนะฮะน้องเบลน้องเบลคนน่ารักของคุณก้องห้วยไร่นั่นเองนะฮะแล้วก็สังหารหมู่นะครับจากโซดาไฟฟ์นะครับจัดไปสวัสดีครับไปถึงมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับไหนขอดูซิมีใครบ้างสวัสดีทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95ครับสวัสดีพี่สุคนกับเชิงครับพี่เล็กยินดีพี่หนูสวยหนูสวยพี่จิรวรรณครับพี่พรชัยสวัสดีครับผมพี่รัตติยา Good morning ครับผมพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะฮะพี่จุ๊บแจงนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็เหมือนที่ผมบอกไปชั่วโมงที่แล้วนะครับตอนนี้เวลาแบบกดrefresh ทาง Facebook นะครับเพื่อที่จะแบบดูข้อความหลายๆท่านนะครับก่อนหน้านี้ดูยากมากนะครับหาไม่เจอเลยจริงๆนะครับแต่ว่าผมก็พยายามนะพยายามกดบ่อยๆนะครับเผื่อที่แบบข้อความจะขึ้นมานะฮะบางทีก็โหลดช้าบางทีก็นั่นแหละเป็นอะไรก็ไม่รู้นะช่วงนี้เน็ตแบบมันช้า มันช้ามากๆเนาะตอนนี้ครับอย่ารอช้าไปฟังเพลงกันดีกว่าอีกสัก2เพลงนะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยไหนขอดูซิมีใครบ้างขอบคุณสปอนเซอร์ของเราอย่างเป็นทางการนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิท

0: ถ้ามึงคนอ่ะเนาะเวลา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปที่นั่นก็ขอให้ทุกอย่างดีอย่างที่พระโคเสียงทายมาก็แล้วกันถึงไม่ดีก็เราก็คนที่บริหารประเทศก็ช่วยกันทำให้มันดีเนาะ
1: ใช่ค่ะเนาะก็ณขณะนี้จริงๆมันก็ยังไม่ได้แบบว่าดีอะไรมากมายเนาะหลังจากที่มีรัฐบาลมา
0: ะ
1: นะคะเรื่องของเศรษฐกิจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนไทยก็รอนะคะในเรื่องของมาตรการต่างๆที่จะเอามากระตุ้นเศรษฐกิจนะคะอย่างวันที่25นี้เนี่ยอีกไม่กี่วันเดี๋ยวก็จะมีการลงทะเบียนสำหรับคนที่จะเข้าโครงการคนละครึ่งใช่ไหม
0: จะได้ลงหรือเปล่าเนี่ย
1: นั่นน่ะสิน
0: ั่นน่ะสิ
1: เออทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าเขาก็บอกว่าอะไรนะไอ้พระราชกำหนดกู้เงินเนี่ยมันเข้าแล้วถ้าเกิดลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็จะเดินหน้าใช้ไปได้ไหมแต่ว่าที่ฝ่ายค้านไงเขายื่นให้ทางประธานสภาส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าการออกพระราชกำหนดกู้เงินเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็มีข่าวว่าคุณโสพลสารัมประธานสภาก็ได้ส่งไปให้แล้วส่งคำร้องไปถึงไปที่ศาลแล้วนะก็อาจจะเร็วก็ได้นะถ้าเกิดศาลเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนเนี่ยอาจจะพิจารณามาอย่างเร็วก็ได้นะ
1: จะทันไหมอีก11วันวันนี้มันที่14ใช่ไห
0: ม
1: ถ้าลงทะเบียน25ตามกำหนดเดิมว่าจะโอนเงินกันวันที่1มิถุนายนน่ะ
0: ใช่ใช้ได้วันที่1อ่ะตามไทม์ไลน์เขาไว้ว่าอย่างนั้นน่ะเนาะก็พยายามหมอคิดไปทางที่ดีเอ้ยมันน่าจะไม่มีอะไรเพราะว่าหลายคนน่ะอย่างการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่12ก่อนปิดอ่ะนะก่อนที่มีพระราชพิธีก่อนปิดเนี่ยหลายคนทั้งนักกฎหมายทั้งคนที่เป็นรองนายกเคยเป็นเลขากฤษฎีกาคุณประกรณ์นินประพันธ์เอ่ยเนี่ยก็บอกมันยืนยันอย่างหนักแน่นเลยว่าทำได้ไม่ขัดอย่างเงี้ยเพราะว่าถือว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารคือรัฐบาลเนี่ยจะต้องถ้าเกิดว่าประเทศมันเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะออกพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยได้เขาว่าอย่างนั้นทุกคนก็ยืนยันน่ะเนาะ
1: ค่ะก็ขอให้ทันแล้วกันนะเพราะว่าคือมันไม่ได้จะกระตุ้นทางไหนแล้วตอนนี้นะคะ
0: มันรู้จะกระตุ้นทางไหน
1: เออก็ต้องทางนี้แหละที่จะให้เศรษฐกิจมันอย่างน้อยก็หมุนเวียน2เดือนเนาะที่เขาบอกว่าเดือนละ 1,000 ก็2เดือนก่อนใช่ไหมเฟสแรก
0: เฟสใช่แบ่งเป็น2เฟส
1: เ
0: ฟสละ 2,000
1: เดือนละ 1,000
0: ใช่ไหมคะใช่ๆเดือน 1,000 2เดือนติดต่อกัน
1: ใช่ค่ะเมื่อคืนนี้มีข่าวเรื่องฐานกัมพูชายิงปืนเข้ามา
0: ใช่11นัดนะ
1: ในฝั่งไทยเนาะ
0: ใช
1: ่แนวโอสมิธนะคะไทยก็ยิงเตือนกลับไป2นัด
0: ค่ะ
1: ก็ไม่รู้ว่าตอนเช้าหรือว่าตอนเวลาอื่นเนี่ยมีเหตุการณ์ไหมแต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงพบค่ำนะคะสภาพอากาศก็เริ่มมืดมีฝนตั้งเขาจุดเริ่มต้นของการยิงอยู่ที่บริเวณเนิน278ทิศตะวันออกของช่องจอมก่อนจะไล่แนวยิงลงมาทางตลาดฝั่งตะวันออกของถนนสู่พื้นที่โอสมิธแต่ละจุดนี่มีการยิงประมาณ 1-2 นัดรวมทั้งสิ้น11นัดนะคะที่ทหารจากกองทัพภาคที่2รายงานเนี่ยค่ะก็โดยความมั่นคงประเมินว่าเป็นการยิงลักษณะเหมือนยิงเขาเรียกเช็คแนวทหารก็ใช้คำว่ายิงเช็คแนวโดยสถานการณ์โดยรวมก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมและเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยยังคงตรึงกำลังเฝ้าตลอด24ชั่วโมงอย่างต่อเนื่องค่ะเช็คแนวเหรอเอออย่าเช็คบ่อยนะ
0: ก็ตอบโต้กันไปนะคะก
1: ็
0: ไม่รู้ว่าเช้านี้จะเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าเอ๊ะเวลามันปกติสุกนะแต่ทำไมต้องมีแบบนี้เรื่อยๆเลยทั้งจุดประทัดนั่งเรื่องอะไร
1: เหมือนยั่วยุเหมือนอะไรไม่รู้จะคิดอย่างอื่นไปไม่ได้นะ
0: ฮะ
1: คือยั่วหรือเปล่าเพราะว่าเอาถ้าอยู่ดีๆเอาถังคนนอกฝั่งก็อยู่กันก็คือเหมือนกับก็เฝ้าลาดตระเวนไปอะไรอย่างนี้นะก็เป็นหน้าที่ของทหารอยู่แล้วแต่ว่าจะมายิงเช็คแนวบ่อยๆมันก็ไม่ได้นะคะทางนี้ก็ระแวงอยู่แล้ว
0: เนี่ยล่าสุดก็ยังบอกว่าในทางกระทรวงกลาโหมไม่ออกข่าวแหละออกข่าวประชาสัมพันธ์ว่าไทยเนี่ยย้ำว่าไทยไม่ต้องการความขัดแย้งแต่ว่าพร้อมจะดูแลอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่นะคะทางพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมนะคะกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนเนี่ยไทยกัมพูชาบอกว่า รัฐบาลแล้วก็

0: กระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะนี้เนี่ยกองกำลังสุรนารีและหน่วยด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และก็ดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถนะคะการปฏิบัติของฝ่ายไทยและหน่วยในพื้นที่เนี่ยจะดำเนินการตามกฎหมายของการปะทะนะคะตามกฎหมายตามกฎของการปะทะนะคะซึ่งเป็นการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนนะคะอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันนะคะรวมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันเนี่ยกองทัพไทยก็พร้อมจะปกป้องอธิปไตยของชาติและผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์ลุกล้ำนะลุกล้ำหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติค่ะเนี่ยเขาก็บอกว่าเขายึดมั่นไงยึดมั่นเมื่อคราวที่ลงนามกันเมื่อวันที่27ธันวาคมอ่ะ68น่ะเขามุ่งมาเสริมสร้างบรรยากาศให้เกิดสันติสุขหลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการยั่วยุหรือเพิ่มความตึงเครียดเนี่ยนะคะทั้งนี้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีเนี่ยถือเป็นการไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ข้อตกลงนี้นะคะซึ่งฝ่ายไทยเนี่ยจะรวบรวมข้อมูลแล้วก็บันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นการยั่วยุแหละถ้าเกิดฟังจากทางข่าวของทางกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็จะบันทึกรวบรวมเป็นข้อมูลต่อไปเพื่อดำเนินการตามข้อมูล
1: ก่อนหน้านั้นเขาบอกว่าตอนนี้สักประมาณสายๆเมื่อวานนี
0: ้
1: มีต่างชาติลักษณะเป็นชาวตะวันตกแต่ไม่ทราบสัญชาติไหนนะเดินเข้ามาตรงใกล้ๆแนวลวดหนามนะคะถนนทางเข้าโอสมิธอ่ะเนี่ยคืออะไรก็ไม่รู
0: ้
1: เนี่ยมันแปลกอยู่นะคะต่างชาติที่เป็นเขาบอกว่าไม่ใช่เอเชียแน่นอนไม่ทราบสัญชาตินะคะ
0: ใช่เป็นไม่ทราบสัญชาติใช่เดินเข้าใกล้บริเวณแนวลวดหนามที่โอสเมทนี่แหละโอสเมทนี่แหละเจ้าที่ก็เลย
1: มาทำไมอ่ะ
0: ก็เลยยิงเตือนไปสองนัด
1: ก็ใครพามาทำไมมีอะไรหรอ
0: เริ่มต้นก่อนก็มาก่อนทำไม
1: นั่นแหละแสดงว่าต้องมีเจ้าบ้านอ่ะพามาแหละอาสายังว่างอยู่นะคะต้องกวางรอค่ะ022481366นะคะใครจะโทรมาก็เชิญได้เลยนะคะจริงๆเช้านี้มีน้ำมันขึ้นนะคะพี่กล้วยเบนซิน
0: ไม่อยากจะเช็คนะว่าราคาน้ำมัน91ของตัวเองเท่าไหร่
1: เบนซิน
0: เขาบอกขึ้นทุกชนิดเนี่ย
1: ใช่ค่ะทุกชนิดเลยค่ะเบนซินอันนี้กรุงเทพนะ 53.64 ค่ะเบนซินถ้าแก๊สโซฮอล์95ก็ 44.05 แก๊สโซฮอล์91ก็อยู่ที่ 43.68
0: อุ้ยนี่แหละ4445แนวพี่เนี่ยโอ้
1: ดีเซลเอาดีเซล B7 นะ 41.45 B20 34.45 นี่ที่คนเติมกันเยอะถ้าเป็นดีเซลพรีเมียมก็นู่นเลยค่ะ 61.25 61.25 บาทนะ
0: ก็ฟังเหมือนดูแล้วเนี่ยการสู้รบมันไม่ได้มันการสงครามมันไม่ได้จะยุตินะมันจะไปกันใหญ่แล้วดูฟังจากทําเมื่อวันอังคารน่ะเหมือนจะไปกันใหญ่แล้วอ่ะ
1: ก็ไม่มีตอนนี้ก็แสดงว่าประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ที่จีนใช่มั้ย
0: ตอนนี้ไปจีนอยู่13-15ใช่แต่ยังไม่มีข่าวออกมาเลยนะว่ายังไงคงไปถึงแล้วยังไม่ได้อะไรแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ถึงจีนแล้วเขาบอกทำเนี่ยถึงจีนแล้วเตรียม
1: ก็
0: ร่วมประชุม
1: เกือบ10ปีนะ
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็จะหารือหลายอย่างเดินทางถึงกรุงปักกิ่งแล้วเมื่อคืนนี้นะคะ
1: ตอน10
0: เกือบ2ทุ่ม
1: สื่อเขาประมาณว่าเสนอข่าวประมาณว่าวัดพลังกันระหว่าง2ผู้นำโลกเดิมพันจัดระเบียบโลกใหม่ขนาดนี้เลยอ่ะ
0: ใช้คำนี้เลยนะ
1: คำนี้เลย จัดระเบียบโลกใหม่จีนกับสหรัฐเจอกันนะคะ
0: เขาคาดไปว่าเขาคาดหวังกันว่าคงจะมีการหารือกันอย่างยาวๆเลยโดยเฉพาะในเรื่องของอิหร่านนะคะซึ่งอิหร่านเนี่ยเขาเพิ่งพาจีนเยอะนะเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดเลยจีนเนี่ยจีนเองเนี่ยก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่ซื้อน้ำมันจากเตหะรานนะ
1: ค่ะ
0: ค
1: ือตามข่าวเนี่ยเห็นบอกว่าทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยพาคณะ CEO ไปด้วยนะคะไปเหมือนกับไป CEO ก็คือผู้บริหารยักษ์ใหญ่เลยของอเมริกา
0: ค่ะ
1: หวังว่าจีนจะเปิดประเทศรับนักลงทุนจากสหรัฐนะไปการนี้นี่คือไปแบบเหมือนกับขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือนะอันนี้ถ้าในมุมของสื่อจีนก็บอกว่าอย่างนั้นนะ
0: ใช่เพราะทรัมป์เนี่ยเขาโพสต์ผ่านทูตโซเชียลเลยว่าเขาจะขอให้สีจิ้นผิงเนี่ยเปิดประเทศจีนให้กับธุรกิจของสหรัฐโดยจะขอให้จีนเปิดประเทศนะคะเพื่อให้ผู้คนที่ชาญฉลาดเหล่านี้ได้ใช้ความสามารถของพวกเขาแล้วก็ช่วยยกระดับสาธารณประชาชนจีนไปสู่ระดับที่สูงยิ่งขึ้นแหมเป็นพูดอย่างนี้เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่ามาก็เลยมามีธุรกิจมีความสัมพันธ์กับทางนักธุรกิจของสหรัฐที่จะฉลาดขึ้นหรออะไรอย่างเงี้ยเออให้ผู้คนแหมใช้คำเนาะ
1: เวลาโดนัลด์ทรัมป์พูดอ่ะนะเขาต้องมีคำที่แบบว่าคือเหนือ
0: คนอื่นไว้ก่อนเนี่ยเหนือคนอื่น
1: เหนือไว้ก่อนหนึ่งขุมประมาณนี
0: ้
1: นะคะ
0: ก็
1: เดี๋ยวต้องรอดูนะคะเพราะว่าในส่วนของจีนเองนะคะก่อนหน้านี้ก็บอกว่ามาเถอะใครๆก็มาได้จีนแต่ว่ายังไงก็ตามนะรับรองเลยว่าณขณะนี้โลกใบนี้ไม่มีทางจะหยุดนโยบายจีนเดียวได้หรอกมาเยือนก็มาก็ต้อนรับทุกประเทศอยู่แล้วนะคะ
0: ก็คือจีนเขาก็มี
1: นโยบายจีนเดียวของเขาก็คือเป็นตัวของตัวเอง
0: ใช่ค่ะเขาสามารถที่จะเป็นหนึ่งในการที่จะเลือกหรือไม่เลือกอะไรแล้วอ่ะคือจีนเดี๋ยวนี้เป็นมหาอำนาจแล้วเหมือนกันนะอันดับสองรองจากสหรัฐล่ะถ้าเกิดว่ากันว่ากันบ้างกันไปดูกับสถานการณ์เนี่ยนะคะ
1: ค่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูกันนะคะสำหรับในเรื่องของทรัมป์ไปพบปะท่านสีจิ้นผิงนะคะ
0: ค่ะนี่เมื่อวานที่ชายหาดพัทยาน้องสีคุณผู้ฟัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นักตกปลาหมึกเนี่ยที่ริมชายหาดเขาผวานะเขาไปหวานแหแล้วไปเจอปลาหมอคางดำจำนวนมากเลยบุกชายหาดพัทยา
1: ฮะอยู่ในทะเลแล้วเหรอ
0: ไม่รู้เนี่ยผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าตาร์ชันแนลเนี่ยมีผู้ตามถึง 20,000 คนนะโพสต์ข้อความแล้วก็คลิปวิดีโอหลังพบปลาหมอคางดำจำนวนมากที่ชายหาดพัทยาสร้างความแตกตื่นให้กับนักตกปลาแล้วก็นักตกหมึกเลยนักท่องเที่ยวที่มาก็ยืนมุงดูเหตุการณ์จำนวนมากเลยนะคะนายสตาร์ทอุ่นกายเย็นอายุ40ปีซึ่งเป็นเจ้าของคลิปได้บอกว่าตัวเองทำช่องคอนเทนต์เกี่ยวกับการตกปลาตามสถานที่ต่างๆแล้วก็มักจะมาตกหมึกที่ชายหาดพัทยาเป็นประจำมีผู้ติดตามหลักหมื่นล่าสุดเนี่ยได้รับแจ้งจากกลุ่มนักตกปลาด้วยกันว่าพบฝูงปลาหมอคางดำจำนวนมากบริเวณชายหาดพัทยาก็เลยนำแหมาทดลองหว่านเพื่อช่วยกันจำกัดนะคะปรากฏว่าในการหว่านแหครั้งนี้เนี่ยสามารถจับปลาหมอคางดำไว้ได้เป็นจำนวนมากเลยคนนี้ก็เลยบอกรู้สึกกังวลเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลของชายหาดพัทยาแล้วก็ตั้งข้อสงสัยว่าปลาชนิดเนี้ยสามารถเข้ามาอาศัยอยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเลยอยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็หาแนวทางป้องกันอย่างจริงจังเพราะเกรงว่าปลาหมอคางดำอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำท้องถิ่นทั้งลูกปลาลูกปลาลูกมาลูกหมึกอะหากปล่อยให้การแพร่พันธุ์จำนวนมากอาจสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลแล้วก็อาชีพประมงชายฝั่งในอนาคตถึงแม้ต้องสีมันอยู่น้ำจืดแล้วไปบุกที่ทะเลได้ยังไงเนี่ย
1: แสดงว่าอีปลาหมอคางดำนี่คือมันอยู่ได้ทั้งสองน้ำสามน้ำเลยเหรอ
0: แข็งแกร่งมากเลยเนี่ย
1: นะคะก็แล้วจะต้องทำยังไงจัดการยังไงอยู่ในทะเลนี่ยากมากเนาะ
0: เดี๋ยววันนี้ประมงต้องไปดูแล้วแหละว่ามันโผล่ที่นั่นได้ยังไงใครไปปล่อยหรือว่ามันอยู่ๆมันจะว่ายข้ามน้ำมาหรอหรือไงอะ
1: น
0: ั
1: ่นแหละสิแล้วมันอยู่เกาะกลุ่มไม่ได้ยังไม่ไปตรงไหนใช่ไหม
0: ยังเขาพบที่ชายหาดพัทยาเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดไปเรามาดูที่อื่นของชายทะเลทางทะเลที่อื่นเนี่ยมันจะมีหรือเปล่าอ่ะนี่เจอที่พัทยา
1: ไม่แสดงว่ามันเก่งจริงเนาะมันอยู่ได้ทุก ตั้งน้ำจืดน้ำเค็มน้ำก่อยอย่างนี้เลยเหรอ
0: ค่ะ
1: ค่ะ มาดูเรื่องสายยังไม่มา
0: เรารอสายอยู่ใช่ไหมคะเบอร์อะไรนะ402
1: 02-248-1366นะคะมาได้เลยค่ะ
0: 248-1366นะคะ
1: ใช่ค่ะนะคะมาคุยกันเราก็มีข่าวเสนอไปอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของกรณีมีผู้ต้องหาเสียชีวิตคนนึงค่ะพี่กล้วย
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้จบชีวิตในห้องคุมขังนะคะก็เขาบอกว่าตำรวจสภ.เมืองสิงห์บุรีเข้าตรวจสอบในห้องควบคุมผู้ต้องหาหลังจากจบชีวิตตัวเองนะคะอันนี้ไม่ได้ใครทำทราบชื่อในเทียวอายุ44ปีทะเบียนบ้านกลางอยู่ที่กาญจนบุรีนะคะตำรวจบอกว่ากำลังจะนำตัวผู้ต้องขังคนนี้ออกจากห้องควบคุมเพื่อจะไปพิมพ์ลายนิ้วมือตามขั้นตอนแต่เมื่อว่าตรวจสอบภายในห้องกลับพบว่านายเทียวได้ใช้เสื้อยืดแขนยาวทำการผูกกับลูกกรงและเสียชีวิตลงก็รีบรายงานผู้บังคับบัญชาทันทีประวัติเบื้องต้นนั้นเนี่ยนายเทียวถูกนำตัวมาคุมขังไว้1วันแล้วนะคะหลังจากเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุว่านายเทียวเนี่ยทำร้ายร่างกายภรรยานะก่อนเกิดเหตุก็มีโอกาสได้คุยกันซึ่งภรรยาเนี่ยบอกว่าสามีมีความเครียดอย่างหนักเพราะว่ามีคดีครั้งเก่าอยู่ด้วยนะคะมีทั้งคดีประทุษร้ายคดีลักทรัพย์แล้วก็ประวัติก็ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดการเสียชีวิตในห้องขังภรรยาและญาติไม่ติดใจเนื่องจากทราบดีว่าเขามีความวิตกกังวลสูงหลังจากถูกควบคุมตัวนะคะแต่ว่าก็ไปตามขั้นตอนเนาะตำรวจสภ.เมืองเพชรเมืองสิงห์บุรีก็จะให้ความเป็นธรรมแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามระเบียบอย่างละเอียดค่ะก็แสดงว่าในคืนเกิดเหตุที่นี่ในห้องควบคุมผู้ต้องขังก็มีเขาอยู่คนเดียวเนาะ
0: ค่ะ
1: เออ
0: ก็ยังจบชีวิตตัวเอง
1: ใช่ค่ะทำร้ายตัวเอง
0: อ๋อเรื่องที่มีเสียงปืนมา11นัดที่ชายแดนเนี่ยปรากฏว่ามีการให้ความเห็นการให้สัมภาษณ์จากคุณอนุทินชาญวีรกูลแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้กลับลงไปที่พังงานแล้วก็ภูเก็ตใช่ไหมคะหลังกลับเข้าเมืองกรุงเทพก็ดึกแหละมืดแหละก็ได้พูดนะคะบอกว่าเมื่อนักข่าวถามเรื่องนี้เรื่องว่าทหารกัมพูชายิงปืนเข้ามา11นัดตามแนวชายแดนโอสเม็ดตามแนวชายแดนโอสเม็ดเนี่ยนะคะก็ทางนี้ก็ผายมือไปที่เวลานักข่าวถามก็เลยผายมือไปที่เสนาธิการทหารบกเลยที่เดินทางไปด้วยกันเนี่ยแล้วก็บอกว่ารับทราบแล้วเสนาธิการทหารบกก็รายงานแล้วนะคะนักข่าวก็ถามต่อว่าแล้วสั่งการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะเตรียมพร้อมอะไรชายแดนไหมคุณนรทินก็บอกว่าเขาอยู่ในฝั่งของเขาไม่ได้ยั่วยุเราอย่างชัดเจนหรือว่ามาแสดงอะไรเราเนี่ยได้ยินเสียงปืนนะคะขณะที่ทางเสนาธิการทหารบกนครพลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประพัฒน์ก็บอกว่าเรายิงตอบโต้ไป2นัดแล้วก็เงียบไปนะคะส่วนที่ชาวบ้านยังกังวลอยู่เนี่ยนะคะนายกอนุทินบอกว่าไม่มีอะไรกังวลทหารก็ตรึงชายแดนไว้ตลอดเขาก็มีที่ปฏิบัติของเขาแต่มาล่วงที่ปฏิบัติของเราไม่ได้เหมือนกันถ้าฟังอย่างนี้ก็เหมือนกับนายกหนูก็บอกว่าเขายิงปืนในบ้านเขา
1: ค่ะก็คือเช็คแนวอย่างที่บอก
0: เช็คแนวยิงปืนฝั่งบ้านเขา
1: จะเช็คบ่อยไม่ดีนะคะสายงานแล้วนะคะเดี๋ยวไปรับกันค่ะ
0: ยังไม่มาแล้วเหรอสายมาแล้วเหรอคะน้องวางยังไม่มา
1: อ๋อยังไม่มา
0: เอาเป็ดนับพี่พ่อเปิดผิด
1: พี่พ่อเช็คแนวพี่พ่อเช็คแนว
0: เช้านี้อาจจะแบบว่าฝนตกหลับกันนอนหลับกัน
1: สบายใช่ไหม
0: สบาย
1: ค่ะครับมีเรื่องของเกี่ยวกับกรณีที่การพูดถึงไวรัสฮันต้าหรือฮันตาใช่ไหมถึงนะพี่ป่วยเพราะว่าม ันมีข่าวอยู่หลายวันแล้วนะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีการแชร์ใน Twitter นะคะว่านักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าไวรัสชนิดนี้สามารถทำให้ขนาดอวัยวะเพศหดลงได
0: ้ก็มีข่าว
1: มันแชร์ต่อกันเขาบอกว่าเนี่ยจริงๆเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นการแพร่เชื้อจากสัตว์ฟันแท้นะผ่านปัสสาวะผ่านอุจจาระและโรคนี้สามารถก่อให้เกิดอาการป่วยทางระบบทางเดินหายใจรุนแรงนะแต่ว่ายังไม่มีรายงานในส่วนของบ้านเรานะคะมีแต่บนเรือสำราญนั่นแหละ ราะฉะนั้นข่าวเนี่ยก็ยังคงเขาเรียกว่าแพร่ระบาดอยู่ในวงแคบนะคะบนเรือสำราญที่เพิ่งอพยพออกทั้งหมด11รายนะคะแต่ว่าใน11รายที่ติดเชื้อก็บอกว่าเสียชีวิตแล้ว3รายนะคะผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลกแสดงความเห็นว่านี่จะไม่ใช่เป็นการแพร่ระบาดเหมือนกับโควิดนะคะแม้ว่าเชื้อจะสามารถแพร่จากคนสู่คนได้แต่ก็ดูแล้วเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นจริงๆไอ้ไวรัสชนิดนี้เนี่ยถ้าฟังจากหมอยงให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้ก็บอกว่าเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยนานเมื่อ40ปีที่แล้วไม่ดุร้ายเหมือนกับที่เกิดขึ้นในอเมริกาใต้ค่ะพี่กล้วยแต่ก็ป้องกันไว้แหละดีแล้วนะคะสมมติว่ามีต่างช่วงต่างชาติมาเลยพวกนี้เราก็ไม่สัมผัสไม่คุกคีนะก็มันมีอาการก็คือคล้ายกับไข้เลือดออกนะคะใครที่ติดเชื้อไวรัสฮันต้าเนี่ยคล้ายกับไข้เลือดออกแต่ว่าตอนนี้มันจะเจอในนู่นแหละแถบอเมริกานะคะไข้สูงปวดหัวปวดกล้ามเนื้อขึ้นไส้อาเจียนแล้วก็กลายอาการที่รุนแรงนั้นเกิดอาการภาวะไตวายได้ค่ะ
0: แต่ยังไม่ยังยืนยันว่ายังไม่เข้ามาในไทย
1: ยังนะคะ
0: แต่มันก็น่ากลัวหมายถึงว่าอย่าให้เป็นเหมือนอะไรโควิดอะไรขนาดนั้นมันยังไม่ได้มีว่าติดง่ายอะไรขนาดนั้นเนาะใช่ไหมยังไม่ติดง่ายขนาดนั้นนะคะโอ้ช่วงนี้ฝนตกนะคะเรามาระวังในเรื่องของการขับรถขับลาด้วยนะคะเพราะว่ามีข่าวมาเรื่อยๆเลยอย่างเมื่อคืนนี้ก็มีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักชนต้นไม้ที่ถนนเชียงใหม่ลำปางก่อนถึงร้านผ้าไหมยกดอกลำพูนอำเภอเมืองลำพูนเนี่ยนะคะกู้ภัยก็ไปถึงที่เนี่ยก็พบว่าเป็นรถกระบะอีซูซูดีแม็กนะคะชนเข้ากับต้นไม้ข้างทางสภาพเนี่ยพังยับเยินเลยหน้ารถเสียหายหนักมากผู้ที่ขี่มาไม่ต้องนั่นเลยเสียชีวิตคาที่อยู่ในรถเลยเจ้าที่กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากซากรถนะคะบรรยากาศสุดเศร้าเลยเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตเดินทางมาถึงมีญาติเข้ามาถึงที่เกิดเหตุก็ร้องไห้แล้วก็เป็นลมหมดเลยทราบชื่อว่าชื่อนายธนภูมิอายุ43ปีเป็นชาวลำพูนนั่นแหละเจ้าที่ก็เลยสันนิษฐานว่าขณะที่ตอนเกิดเหตุชนต้นไม้เนี่ยมีฝนตกหนักนะรถคงจะเสียหลักแล้วก็พุ่งชนต้นไม้ข้างทางอย่างจังเลยอ่ะก็เลยทำให้คนที่ขับมาเนี่ยตายเลยติดซากติดอยู่ในรถเลยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางเอาศพออกมานะคะต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังบางทีเนี่ยก็
1: ม
0: ัน
1: ลื่นเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วถ้าเกิดขับช้าๆเลยเนา
1: ะ
0: บางทีเร็วแล้วมองไม่เห็นบ้างเลยมั่งเสียหลักพุ่งชนมา
1: ค่ะตอนเช้าบางทีบางคนเนี่ยอาจจะยังมีอาการง่วงอาการอะไรอยู่เนาะ
0: ใช่แล้วโดยเพราะอย่างนี้คนขับรถกลางคืนบางทีอาจจะแบบว่าอันนี้หรือเปล่าหลับในหรือเปล่าด้วยอะไรเงี้ยบางทีแบบเบอร์จะถึงแล้วจะถึงแล้วพี่เคยนะเวลาขับรถจะถึงแล้วจะถึงแล้วต้องหยิกตัวเองว่าเฮ้ยจะถึงบ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดไม่ไหวจริงก็ต้องหยุดนะบอกตัวเองเหมือนกันว่าพยายามบอกตัวเองว่าถ้าเกิดแบบไม่ไหวจริงๆเนี่ยต้องหยุดนะต้องพักต้องหยุดแล้วก็พักเพราะว่าเราไม่รู้เลยนะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้าง
1: โดยเฉพาะคนที่แบบไม่ชินเส้นทางอ่ะ
0: ใช่
1: เนาะไม่ต้องรีบนะคะมาดูความคืบหน้าของผีน้อยที่ถูกแบนนะคะ4จังหวัดในเกาหลีใต้นะคะก็หนึ่งในนั้นก็มีจังหวัดมหาสารคามเมื่อวานนักข่าวลงพื้นที่เป็นบ้านของ1ใน6แรงงานไทยที่หนีนายจ้างในเกาหลีนะคะนี่ไปถูกกฎหมายแต่ว่าไปถึงก็หนีอยู่ดีสุดท้ายเกาหลีก็ประกาศเลยว่าคนไทยที่มาจาก4จังหวัดนี้เนี่ยเราจะไม่รับแล้วนะคะ1ปีหลังจากนี้เป็นต้นไปแม่ของ1ใน6แรงงานที่หลบหนีเนี่ยนักข่าวก็ถามว่าทราบหรือเปล่าว่าตอนนี้เนี่ยลูกที่ไปทำงานตอนแรกไปแบบถูกกฎหมายไปถึงก็หนีเนี่ยนะคะก็คือไปในโครงการแรงงานฤดูกาลแบบวีซ่า E8 นี่นะคะแม่ของแรงงานคนนี้เป็นแรงงานหญิงนะคะพี่ป่วยบอกว่าปกติแล้วลูกสาวไม่ค่อยติดต่อกับที่บ้านล่าสุดมีเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางานเข้ามาแจ้งแล้วว่าเนี่ยลูกสาวไปถึงเกาหลีก็หนีนายจ้างนะแล้วก็ถ้าติดต่อลูกสาวได้ขอให้เดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วตอนแรกที่ติดต่อกันได้ลูกสาวยืนยันว่าจะไม่กลับเพราะว่าเลือกเส้นทางนี้แล้วซึ่งแม่ก็บอกกับลูกว่าไม่ต้องห่วงลูกหนูเนี่ยเลือกทางนี้แล้วหนูจะดิ้นรนหาเงินมาช่วยพ่อแม่เพราะสงสารตอนนี้หมดหนทาง ส่วนสาเหตุสำคัญที่ทำให้ลูกสาวตัดสินใจหนีนายจ้างเนื่องจากว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยจากพฤติกรรมนายจ้างซึ่งเป็นชายโสดมักจะเรียกใช้งานนอกเหนือจากงานปกติอยู่เสมออีกทั้งเคยมีเหตุการณ์ที่นายจ้างคนนี้เปิดประตูเข้ามาในห้องพักโดยไม่มีการบอกกล่าวทำให้ลูกสาวหวาดกลัวและตัดสินใจหนีออกมานอกจากนี้ลูกเขยก็ทำงานอยู่ในเกาหลีเช่นเดียวกันแต่ไม่แน่ใจว่าทั้งสองยังอยู่ด้วยกันหรือไม่เพราะไม่ได้ติดต่อกันตั้งแต่ช่วงก่อนปีใหม่แล้วแม่บอกว่าสำหรับฐานะทางครอบครัวปัจจุบันถือว่ายากลำบากเลยเพราะว่าสามีหรือพ่อของแรงงานหญิงเนี่ยป่วยส่วนตัวแม่ก็ป่วยเหมือนกันเป็นเส้นเลือดในสมองตีบมา5ปีไม่สามารถทำงานหนักได้แล้วก็มีภาระหนี้สินจำนวนมากหนี้ธ.ก.ส.นี่ 470,000 สะสมมา10ปีแล้วนะคะหนี้นอกระบบอีก 250,000 ปัจจุบันทำได้เพียงหาเงินจ่ายดอกเบี้ยเขาไปแม่ก็บอกว่ามีลูก3คนนะคะเรียนจบปริญญาตรีทุกคนที่ป่วยแล้วก็ลูกสาวที่เดินทางไปเกาหลีเนี่ยเคยทำธุรกิจกระถางปูนสำหรับปลูกต้นไม้อะแต่ว่าประสบปัญหาขาดทุนไปต่อไม่ไหวก็เลยมีความฝันว่าอยากจะสร้างบ้านสุดท้ายก็นี่แหละค่ะไปเกาหลีแต่ว่าไปถึงก็หนีค่ะตอนนี้ถ้าถูกจับได้เมื่อไหร่ก็ต้องส่งกลับทันทีแล้วก็อาจจะติดคุกด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนักข่าวก็ถามนายกด้วยนะว่าเนี่ยจะช่วยยังไงสำหรับแรงงานไทย4จังหวัดที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยนายกบอกแล้วจะให้ช่วยยังไงอ่ะ
0: ไม่ต้องผิดไปที่ทำผิดกฎหมายที่นู่นเขาแล้วก็ไปเทียบกันว่าแล้วเกิดคนที่เขาเข้ามาที่บ้านเราทำผิดอย่างเงี้ยเราก็ต้องนั่นเหมือนกันทำตามกฎหมายเหมือนกัน
1: ก็คุณอนุทินยกความผิดว่าปลาเน่าตัวเดียวอ่ะเหม็นทั้งห้องอ่ะ
0: ค่ะ
1: แกบอกอย่าทำผิดนะนี่คือไปแบบถูกแล้วอ่ะยังจะไปทำผิดอีกนะมีอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามนะคะตอนนี้4จังหวัดแรงงานไทยถูกแบล็คลิสต์ที่เกาหลีใต้นะคะ
0: น้องสี่มีสายเข้ามาแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: คุณส่ง
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะคุณส่ง
3: ครับส่งครับไม่ใช่ส่ง
0: นะคะ
1: พี่ส่ง
3: ค่ะครับสวัสดีครับคือผู้ป่วยแล้วก็คุณศรีครับ
0: ค่ะสวัสดีคุณส่งค่ะ
3: ครับเพราะผมเคยโทรเมื่อ2ปีที่แล้วกับคุณศรีกับคุณดง
1: ค่ะพี
3: ่ที่ผมเคยร้องเรียนเรื่องถนนไอ้ถนนข้างหน้าบ้านผมนะครับ
1: อ๋อตอนนี้ได้รับการแก้ไขหรือยังคะ2ปีแล้ว
3: ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับ
1: ยังเหรอคะโอ้โหก็
3: แต่วันนี้นะ่ะจะมีเตือนภัยอยู่นิดนึง
1: เอาเลยค่ะ
3: เพราะผมประสบกับตัวเองเรื่องไอ้ที่คนที่เขาขายรถตาม Facebook อะไรพวกนี้นะครับขายรถราคาถูกๆทีนี้มันมีอยู่คันนึงอยู่ที่พิษณุโลก
1: ไม่ไหวอย่างนี้เหรอ
3: ไม่ใช่ครับเขาหลอก
1: อ๋อเขาหลอกขายมือสอง
3: ครับมือสองแต่ที่นี่เราอยากได
1: ้ค่ะ
3: ด้วยความอยากได้มากเลยคุยกันให้เขาส่งตำแหน่งมาให้เขาก็บอกส่งไม่ได้นะแล้วก็ที่นี่ผมจะขับรถไปดูก็ถ้าจะดูต้องมาจำก่อนมาจำรถก่อน 3,000
0: คือยังไงก็ต้องให้เราจ่ายเงินก่อนแล้วงั้นเถอะ
3: ใช่ครับผมก็ด้วยความอยากได้ก็เอาโอเคเดี๋ยวผมโอนตังค์ไปนะฮะจะส่งบัญชีมาพอโอนไปปั๊บทีนี้ให้ส่งตำแหน่งมาครับบอกพี่ต้องมีค่าอะไร7,000เป็น10,000นะถึงจะมาดูได
0: ้
3: ผมแบบเอ๊ะมันไม่ใช่แล้วนี่โดนไป 3,000
0: ที่เรียกคุยกัน
3: เนี่ยเฟซเขายังอยู่อยู่เลยนะครับเนี่ยหลายที่ติดต่อยังอยู่เขา
1: เขาก็ไม่บล็อกเราไหมไม่บล็อกอะไรใช่ไหม
3: ไม่บล็อกครับ
1: ไม่บล็อกด้วยนะ
3: 2เดือน3เดือนแล้วครับ
1: โอ้ก็เลยไม่ได้แจ้งความก็มีหน้าละมันถึงยังลอยนวลหลอกคนอื่นอยู
3: ่ใช่ครับ
1: เออก็ยัง
3: มันต้องอยู่ที่คุณรถไม่ได้อยู่ที่ผมครับมันอยู่ที่เขาผมต้องไปเอารถออกมาเออใช่ค่ามาจำอีก 7,000 เพื่อไปเอารถออกมาให้พี่ดู
0: เออเหรอโอ้ไปเอารถมาให้พี่ดู
1: มันจะชิปชัด
0: ๆ
3: และน่าเชื่อถือมากเลยนะครับ
1: ค่ะ
3: มันน่าเชื่อถือมากเลยผมถึงตัดสินใจเพราะผมฟังคุณศรีน่ะกับคุณตุ้มเนี่ยไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียว
1: แต่ก็แหมพี่ก็โอนไว้โอนไว้นะ
3: ด้วยความอยากได้คุณศรีจำได้ไหมที่ผมบอกว่า
1: สวยใช่ไหมครัวคนอื่นจะตัดหน้าไปก่อนนะพี่เน
3: า
1: ะ
3: ใช่ครับก็ที่ผมบอกว่าที่ผมขับรถผมอายุ66ปีแล้วผมขับรถได้เดือนละ50,000นะครับ
1: อ๋อโอเคไม่บอกแล้ว
3: ที่ที่ผมบอกที่เล่าค ุยกันอ่ะแล้วผมอยากต่อยอดอีกผมอยากได้อีกสักคัน
1: โอเคก็ขอบคุณมากที่โทรมาแล้วอย่าลืมนะพี่ไปแจ้งความหน่อยเพราะว่าตำรวจเขาจะได้บล็อก

0: บัญชีนี้คนอื่นจะได้ไม่หลงคนบัญชีม้าแน่นอน
1: เหรออ
0: ืมใช
1: ่ได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับคุณสี
0: คุ
1: ณ
0: หน่อยค่ะพี่
1: สวยครับ
2: นะคะขอบคุณ
1: แล้วคุณด้งไปทางไหนเงียบจ้อยเลย
0: ด้งไปเที่ยวภูเก็ตค่ะ
1: โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ

0: ค่ะน้องสี
1: ค่ะ
0: มันพี่ก็เคยนะพี่น้องสีใช่ไหมพี่ยังไม่นึกไม่ถึงว่าตัวเองจะโดนคือว่าแต่เราก็รู้แกแล้วแหละพี่ไลฟ์สดใน TikTok อ่ะอยู่คนเข้ามาว่าพี่กวยผมเนี่ยกำลังจะเอาทุเรียนมาส่งที่กรุงเทพจะผ่านเพชรบุรีผ่านเนี่ยจะแวะเอาทุเรียนไปให้อะไรเงี้ยพี่รอจะมาให้เหรอตอนนี้พี่มันอยู่ท่ายางนะพี่อยู่ที่ช่อง9อ๋อผมก็มาใกล้แถวนี้แล้วอะไรประมาณเนี้ยเออพี่ว่าเอาแม่เอ้ยเข้ามาสิเขาโน้ตคันนี้ว่าเอาส่งโลเคชั่นมาสิเสร็จแล้วเขาว่าไงรู้ไหมพี่ผมมายางรถแตกพี่ก็เริ่มยางรถเสียแล้วพี่ก็ไม่เอาแล้วเลยบล็อกไปเลย
1: รู้จักกันไหม
0: ไม่รู้จัก
1: เอ้า
0: ก็เราไลฟ์ติ๊กต็อกอยู่อ่ะไลฟ์ติ๊กต็อกอยู่บอกจะเนี่ยกำลังขับรถมาส่งทุเรียนที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยจะไปให้สองเอาไปให้สองลูกสามลูกอย่างงี้พี่ก็บอกอยู่ตรงนี้อ๋อผมอยู่ตอนแรกเราก็ไปเอ้าน้าบอกจะขับผ่านเพชรบุรีขับผ่านท่ายางตอนแรกพี่บอกแล้วพี่ก็บอกพี่มันอยู่ท่ายางนะเลยพี่อยู่กรุงเทพเอ้าผมก็มาอยู่ใกล้มันใกล้เราอีกอ่ะแล้วก็เช็คยังไงแหละอ่ะเสร็จแล้วก็บอกว่าผมอยู่ตรงนี้แล้วนะแต่ผมยางแตกตอนนี้ทำยังไงดีอ่ะโอนเงินเนี่ยโทรศัพท์โทรไม่ได้จะต้องให้แม่โอนเงินเข้ามาอะไรนู่นนี่นั่นจะให้พี่โอนเข้ามาก่อนพี่ก็ชักยังไงแหละพี่ก็รู้แล้วว่าโดนหลอกแน่นอนตอนแรกก็อุ้ยตายแล้วจะมีคนให้ทุเรียนกินฟรีด้วยมีอย่างนี้ด้วยไม่มีของฟรีไม่มีในโลก
1: ใช่ไหมเนี่ยวิชาชีพมันอยู่รอบตัวเราจริงเนาะ
0: น่ากลัวจังต้องระมัดระวังต้องใจ
1: เราต้องระวังตัวกันแบบให้มากเลยนะคะ
0: ก็เข้าใจคนที่เขาระวังแล้วก็ยังโดนนะเหมือนเมื่อกี้ที่พี่ส่งเน
1: ี่
0: ย
1: แต่ที่ส่งโชคดีว่าแกฐานะร่ำรวยนะ
0: เกือบจะโอนอีก 7,000 แล้วไม่ล่ะ
1: ดูสิแกโดนไป 3,000 แกยังเฉยเลยไม่ยอมแจ้งความนะไปแจ้งความนะพี่ส่งนะ
0: เอ้ยส่งไปแจ้งความจะเป็นให้คนอื่นมาระวังด้วย
1: ค่ะเมื่อวานนี้มันมีอันนี้ค่ะเพจอ่ะชื่อเพจหวานเจี๊ยบรับจ้างบ้านน่ะพี่กวยก็เมื่อวานนี้โดนนะคะสคบใช้อำนาจตามกฎหมายเชิญตัวมาให้ปากคำนะเพราะว่าดูสิไปรับจ้างบ้านให้คนเป็นช่างอ่ะโอ้โหเชื่อไหมว่ามีคนมีเหยื่อถึง40รายค่ะไปรับเหมาแล้วก็ทิ้งงาน40กว่าราย
0: แสดงว่าราคาไม่แพง
1: ใช่
0: สงสัยราคาจะแบบว่าไม่แพงคนถึงเข้าไปเยอะขนาดนั้น
1: ใช่ค่ะไปรับสร้างบ้านก็คือปั๊บก็ไปอ่ะเดี๋ยวก็ทิ้งงานเขาทิ้งอะไรพวกนี้นะคะตอนนี้นะคะในส่วนของสคบเนี่ยเขาจะเดินหน้าตรวจสอบบรรดาผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีพฤติกรรมกับใกล้เคียงกับอีกคนเนี้ยเพื่อที่จะให้เขารู้ว่าเขาไม่ทิ้งแน่สคบเขาเอาแน่นอนก็เลยฝากประชาชนนะคะก่อนจะตัดสินใจซื้อของก่อนตัดสินใจใช้บริการอะไรก็ตามในโลกออนไลน์ขอให้ตรวจสอบละเอียดนะคะเพราะว่าสิ่งที่ได้รับนั้นเนี่ยมันตรงตามโฆษณาตรงปกหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจรับเหมาเนี่ยต้องตรวจประวัติของเขาตรวจบริษัทเขาก่อนทำสัญญาอย่าจ่ายเงินมัดจำเป็นก้อนล่วงหน้านะคือบางคนกลัวว่าหมู่บ้านจะไม่เสร็จภายใน3เดือนเลยนะก็จ่ายไปหมดเลยอันเนี้ยจะยากมากเลยในการที่จะต้องเรียกคืนมาเนี่ยค่ะอย่าปล่อยให้ผู้ประกอบการเหล่านี้เอาเปรียบประชาชนนะคะถ้าใครได้รับความเสียหายจากการรับจ้างเหมาก่อสร้างหรือการบริการอื่นๆนะตอนนี้ก็มีสายด่วนสคบ1166ค่ะพี่กวย
0: ค่ะ
1: โทรได้เลยนะคะ1166นะเล่าเหตุการณ์สมมติว่ายังไม่ได้ไปแจ้งความก็ทักเล่าไปก่อนโทรไปก่อน
0: อย่างให้พี่ส่งเนี่ยโทรที่สคบได้ไหม
1: ก็ได้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคเลย
0: พี่ส่ง
1: แล้วก็บอกไปเลยว่าเพจเนี้ยเราเข้าไปซื้อรถจากเพจเนี้ยเฟซบุ๊กของคนเนี้ยเขาจะได้บล็อกจะได้ปิดให
0: ้ค่ะ
1: นะคะ
0: น้องสีชอบกินบุฟเฟ่ต์ไหมเนี่ย
1: ชอบค่ะพี่ป่วย
0: ไม่มีเห็นข่าวชิ้นนี้แล้วก็ประหลาดนะแต่เป็นสำนักข่าวต่างประเทศอ่ะเขาบอกมีร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์แห่งหนึ่งที่สเปนเขาจะออกกฎใหม่ว่าลูกค้าที่กินมากเกินไปจนอาเจียนออกมาเนี่ยจะถูกปรับเงินนะ
1: แล้วจะอาเจียนในร้านเหรอ
0: โอ้เขาบอกแสดงว่ามีอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยลูกค้าที่กินมากเกินไปเนี่ยจนอาเจียนออกมาจะต้องถูกปรับนะร้านอาหารที่สเปนร้านนี้ชื่อร้านซูชิโตโรในเมืองเคลเบสนะคะจังหวัดเซบีย่าที่สเปนค่ะเป็นให้บริการอาหารญี่ปุ่นแบบบุฟเฟ่ร้านเนี่ยเขาประกาศว่าจะเรียกเก็บเงินลูกค้าเพิ่มถ้าเกิดเข้ามากินแล้วเนี่ย เกิดอาเจียนเนื่องจากกินมากเกินไป
1: กินอ้วกแตก
0: โอ้แต่เขาบอกข้อออกกฎแบบนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทางร้านเนี่ยเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยลูกค้ากินมากเกินไปจนอาเจียนบ่อยครั้งนะจึงพยายามแก้ปัญหานี้ขึ้นมาทางร้านซูชิโตโร่เนี่ยก็เลยติดป้ายบอกว่าหากลูกค้าอาเจียนอันเนื่องมาจากการรับประทานอาหารมากเกินไปทางร้านสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นทางร้านชี้แจงบอกว่ากรณีนี้ลูกค้าเลยกินจนอาเจียนเนี่ยเพิ่มขึ้นเลยส่งผลกระทบต่อลูกค้าคนอื่นแล้วก็การบริการนวดเพราะว่าไหนต้องจัดเช็ดถูเช็ดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีมาตรการเรื่องของสุขอนามัยในร้านด้วยนะก็เลยเพื่อจะต้องใช้มาตรการเนี้ยเพื่อป้องปรามคนที่กินอาหารจนเกินขีดจำกัดโอ้คือพวกเราเนี่ยทำงานหนักมากเสิร์ฟอาหารให้ทันเวลาแล้วก็รักษาความสะอาดแล้วอย่างเป็นอย่างดีเลยแล้วคุณยังมากินเกินจนขนาดนี้โอ้น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ย
1: หาทำ
0: เออบ้านเราจะมีไหมเนี่ยบ้านเรามีแต่ว่าถ้าเกิดตักมาแล้วว่าเห็นว่าในจาน
1: คือเขาก็ปรับ
0: โอ้แต่บางทีพี่ก็เห็นบางคนตักมาก็แอบอะไรนู่นนี่แล้วก็ยัดเข้าไปในนั่นบ้างอะไรบ้างเนี่ยเนอะเพื่อไม่เห็นว่ามันเหลือในจาน
1: อ
0: ะน้องสี
1: ค่ะ
0: เออ
1: เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะพี่กวย
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อนะคะมีข่าวอีกเยอะเลยค่ะ

0: ศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

0: จริง
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็

0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
3: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

0: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่สอง
1: ค่ะ
0: เช้าวันพฤหัสนะคะวันนี้วันที่14เดือนพฤษภาคมนะคะก็วันนี้ต้องไปภูเก็ตค่ะหลายคนถามมาเนาะคุณจามอนไปไหนไปเที่ยวภูเก็ตจองตั๋วไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะพี่กวย
1: น้องน้องเขาเก่งมากเลยนะน้องสีเรื่องของการจองตั๋วไปเที่ยวไหนตอนไหน
0: ได้ตั๋วราคาถูกด้วยนะไปกลับ800อ่ะ
1: เขาจะได้หนูภูเก็ตไปกลับนะเกือบหมื่นแล้วนะเป็นหมื่นนะตอนเนี้ย
0: ก็เมื่อวานนี้ยังเตือนเขาบอกว่าต้องไปดูไปดูเมลหน่อยนะเผื่อว่าสายการบินเขาอาจจะแจ้งว่ายกเลิก
1: ยกเลิกก่อนไปใช่ไหมแต่เขาโอ้ยเขาจองข้ามปีเลยเนี่ยโอ้โหดีจังเลยเนาะ
0: ชิวเลย
1: ชิวเลยก็ไม่เป็นไรมันลูกยังเล็กไงไปก่อนเปิดเทอมมั้งเห็นบอกเปิดนู่นแหละที่หน้าเนาะ
0: ก็เลยที่หน้าก็เปิดเต็มรูปแบบใช
1: ่ไ
0: หม
1: ใช่
0: ช่วงนี้ก็อู้ในห้างคนก็ไปซื้อ
1: พวกอุปกรณ์การเรียนชุดนักเรียนใช่ไหม
0: โดยเฉพาะร้านปักเสื้อนะอุ้ยมันลุมมาตุ้มกันเลยนะคะ
1: ต้องปักเสื้อด้วยมาดูนี่มาดูความรักความรักนะความรักของน้องลำไยสิน้องลำไย
0: เปิดตัวแล้วใช่ไหม
1: เปิดตัวก่อนท่านนี้ก็เปิดตัวประทางตามโซเชียลติ๊กต็อกโอ้ยโซเชียลมีเดียเต็มไปหมดเลยนะกับตันช้าเนี่ยเป็นกับตันช้างกฤษดาวงแก้วอ่ะก็เลยแบบเมื่อวานก็คิดเหมือนกันว่าเดี๋ยวต้องมีลำไยให้สัมภาษณ์อยู่แล้วถ้าเกิดเขาไปออกงานพวกผลิตภัณฑ์อีเวนต์ต่างๆเนี่ยจริงๆน่ะไปสัมภาษณ์ตอนไปร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องชนิดหนึ่งแล้วกันนะคะก็บอกว่าความรักตอนนี้ดีค่ะมันเพิ่งเริ่มต้นแต่ก็รู้สึกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะเพราะว่าตอนที่เริ่มต้นเนี่ยคนเห็นในโซเชียลก็มาถามว่าซัพพอร์ตกันยังไงบ้างคือหนูเพิ่งรู้จักกันไม่นานแต่เป็นการรู้จักที่ค่อยๆซึมซับกันไปแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปหนูก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ใครจะเป็นยังไงแต่เรารู้สึกว่าจุดปัจจุบันนี้มันโอเคนะแล้วก็ถูกให้เกียรติแล้วก็ดูถูกดูแลอย่างดีต้องบอกว่าก่อนหน้านี้แหมเขาใช้คำนี้นะเราเป็นคนจ่ายตังค์แต่ตอนนี้เราเป็นคนใช้ตังค์ถามว่าใช้เวลานานไหมกว่าจะเปิดใจกับคนนี้จริงๆตอนที่ได้คุยมันไม่ได้เป็นการเข้ามาจีบนะคะพี่เขาก็ไม่ได้เข้ามาจีบแต่ก็มีเรื่องต้องคุยกันเวลาคุยกันก็กลมกลืนกันไปหลังจากนั้นมีโอกาสไปทานข้าวด้วยกันก็ไม่ได้รู้ว่าเขาจีบก็ไปทานข้าวด้วยกันก็เหมือนพี่น้องปกติทั่วไปแหละเพื่อนๆก็ไปวันหนึ่งพี่เขาก็ชวนไปไหว้พระพิฆเนศแล้วเขาก็ถามหมอดูว่าหมอดูครับเขาจะชอบผมไหมหนูก็เลยถามว่าอันนี้คือพี่จีบหนูใช่ไหมใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่หนูก็อ๋อก็เลยถามแล้วความรักของเขาล่ะเขาก็

0: ก็ย้อนไงว่าเอ้ยแสดงว่าตลอดนี่คือที่ผ่านมาก็แสดงว่าซัพพอร์ตจากคนอื่นเ
1: นี่ยนั่นแหละสิเขาบอกเนี่ยไม่ไหนเขาเนี่ยรู้สึกในตัวเองเนี่ยเป็นเนี่ยเข้าใจค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าเขาซัพพอร์ตแล้วเขาก็ไม่ได้ซัพพอร์ตแต่ไม่ได้ซัพพอร์ตแต่เรานะแต่กับเพื่อนเราด้วยเพราะเพื่อนหนูก็มีเพื่อนเยอะอะไรเข้ามาก็มีซัพพอร์ตเราความรักครั้งนี้ก็ไม่กดดันแล้วค่อยๆเป็นค่อยไปปล่อยทุกอย่างให้เป็นธรรมชาตินี่แหละคนก็บอกว่าไอ้คนเขาก็คอมเมนต์กันในด้านลบว่าไม่เหมาะกันบ้างหลายงั้นอย่างนี้ลำไยก็บอกจริงๆหนูก็ว่าเหมาะไม่เหมาะเราเป็นคนอยู่กับเขานะคะเราอยู่ด้วยกันแต่คนอื่นเขามองแค่ภายนอกหนูก็ไม่รู้คำว่าเหมาะสมมันคืออะไรแต่เราแค่รู้สึกว่าเราสบายใจสบายใจเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้มาบังคับไม่ได้ดูตารางเวลาเขาก็ไม่ได้แบบคลั่งรักมีคนแซวไงว่าคลั่งรักนะว่าก็ใช่มั้งคะเวลาอยู่ด้วยกันก็ตลกมากกว่าเขินถ้าเรามองด้านนอกเขาก็จะเป็นรูปแบบกับตันช้างสุขุมนิ่งๆแต่พออยู่ด้วยกันเหมือนไม่เต็มทั้งสองคนน่ะหนูก็เป็นคนเส้นตื้นเขาก็เป็นคนตลกพออยู่ด้วยกันก็ยิ่งตลกกันไปใหญ่เลยหนูยังชอบแซวเขาเดินแซวว่าพี่เต็มไหมเนี่ยส่วนคนรอบข้างที่มาใกล้ชิดเขาก็รู้สึกว่าคนนี้แหละโอเคเพราะว่าเขาดูแลเราอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้ดูแลแค่หนูแต่เขาดูแลคนรอบข้างของหนูด้วย
0: โอ้ก็สดชื่นกับตอนเช้านี่เราเพิ่งรู้ว่ายุทธ38แล้วเน
1: า
0: ะ
1: 38ถ้าเราไปดูใน TikTok เขานะเขาดูแลพ่อเขาเนี่ยพ่อเขาเหมือนติดเตียงเหมือนอะไรแต่เขาเป็นคนเหมือนลูกกตัญญูอ่ะ
0: กับตันช้างใช่ไหม
1: เป็นตันช้าง
0: เป็นตำรวจใช่ไหมคะยศร้อยตำรวจเอกนะกับตันช้างเนี่ย
1: นี่แหละ
0: เป็นตำรวจด้วย
1: ก็มีการแซวไงว่าไม่รู้จักพี่ช้างมีการส่วนตัวฟอลโล่กันเงอะตอนมาเที่ยวบรรทัดทองแล้วหนูก็ถ่ายสตอรี่ว่าโดนล็อกล้อแต่หนูไม่รู้ว่าเขาเป็นตำรวจก็เลยก็เลยเข้ามาทักมาถามก็เลยได้คุยกัน
0: โอ้
1: เป็นตำรวจ
0: ค่ะก็ดูแฮปปี้ดีแต่ว่าตอนที่น้องลำไยให้สัมภาษณ์อ่ะพี่ป่วยสังเกตไหมเดี๋ยวนี้มันเป็นเทรนด์ใหม่การทาลิปสติกแบบนั้นใช่ไหม
1: ไหนอ่ะทำมันเกินที่ที่บนใช่ไหม
0: ใช่นี่คือเป็นเทรนด์ใหม่เหรอหรือว่ายังไง
1: หรือว่ายังไงอ่ะมันเป็นข้างบนตรงเนี้ยข้างบน
0: ใช่ไหม
1: ข้างบนดีฟ้าข้างบนอ่ะมันล้นเยอะนะ
0: ล้นไปถึงจมูกอ่ะ
1: ล้นถึงจมูก
0: มันต้องทาแบบนั้นใช่ไหม
1: ไม่รู้เลยเนี่ยอันนี้มัน
0: ถ้ามันเป็นลิปสีมันคงไม่ได้นะต้องมันเป็นลิปกลอส
1: สะท้อนอะไรหรือเปล่านี่มันภาพสะท้อนอะไรไหมเนี่ยไม่น่าจะใช่นะ
0: เฮ้ยไม่นะเห็นหลายคนแล้วนะไม่ใช่เฉพาะน้องลำไยทาอย่างเงี้ย
1: ช่างสังเกต
0: ใครที่เป็นวัยรุ่นบอกหน่อยว่านี่คือเป็นเทรนด์ใหม่ใช่ไหมบอกป้าๆหน่อย
1: ไม่รู้ว่าแฟนที่ฟังเราอยู่เป็นจะทราบหรือเปล่าก็คือคิดเหมือนเราเลยป้าๆเนี่ย
0: เป็นเทรนด์ใหม่การทาลิปแบบนั้นเหรอเพราะว่าดูมันดูแบบมันอยู่ข้างบนน่ะบนปากอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าเกิดจะเป็นเทรนด์ใหม่จริงป้าขอถามมันเพื่ออะไรเนี่ย
0: อยากรู้อ่ะจะได้ทาบ้าง
1: มันสวยเหรอสีว่าสวยเหรอมันเหมือน
0: ไม่รู้อ่ะแต่ว่า
1: ดูว่าไม่ได้นะเดี๋ยวนี้อะไร
0: ที่มันวาวๆอยู่ข้างบนนะฮะ
1: ว่าไม่ได้เดี๋ยวนี้อะไรที่มันแปลกๆเนี่ยก็นะเขาก็พยายามหากันแปลกๆ
0: ตามกระแสตามกระแสไม่เลยละดูให้น้องสัมภาษณ์ก็ดูปากไป
1: เฮ้ยอ๋อเหรอ
0: นี่คือทำไมมันวันวาวอยู่ข้างบนข้างล่างจมูกไม่ต่อย
1: ไอ้สัมภาษณ์แล้วก็ดูปากไปเนี่ย
0: ดูปากไปใช่ไหมคะอ่ะมาดู 2-3 วันนี้ก็แน่นอนเป็นดราม่าที่ไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่ายๆนะสำหรับกรณีของทรายสก็อตที่มาอ้างว่าถูกพี่ชายมีพฤติกรรมล่วงละเมิดตั้งแต่เด็กแล้วก็ปล่อยคลิปเสียงออกมานะคะแล้วก็ยังบอกว่าตอนนี้ยังมีคลิปและมีแคปหน้าจอของญาติๆนะนะป้าๆคนอื่นเก็บมาไว้หมดแล้วจะหยุดไหมตั้งแต่เด็กผมไม่เคยไว้ใจคุณเลยผมเก็บมาตลอดก็ล่าสุดนั้นเขาบอกว่าคุณพ่อของพายก็รู้เรื่องด้วยนะคะพี่กล้วยคุณพ่อของพายที่เป็นต่างชาติเขาบอกว่ารู้เรื่องด้วยแล้วก็โพสต์ภาพอีเมลที่พ่อส่งมาให้เมื่อ4วันก่อนหลังจากที่ไม่ได้ติดต่อไม่คุยกันเลยมานานกว่า4ปีข้อความระบุว่าพ่อไม่รู้ว่าลูกได้อ่านอีเมลของพ่อบ้างไหมแต่พ่ออยากจะสื่อสารกับลูกและไม่รู้ว่าต้องทำยังไงลูกบล็อกพ่อใน LINE ไม่ว่าจะยังไงก็ตามลูกไม่ตอบกลับก็ไม่ว่าจะผ่านช่องทางไหนเลยพ่อแค่อยากจะบอกว่าเรามีอะไรที่คล้ายกันมากกว่าที่ลูกคิดและที่สำคัญที่สุดคือพ่อไม่ใช่ศัตรูพ่ออยู่ข้างลูกนะ ด้วยเหตุผลบางอย่างตั้งแต่ลูกกลับมาจากอังกฤษพ่อก็กลายเป็นศัตรู

0: ดูไปแต่อย่างนั้นทุกอย่างที่พ่อพูดดูเหมือนจะทำให้ลูกรู้สึกขยะแขยงและปฏิเสธพ่อพ่อแย่ขนาดนั้นเลยหรือนี่คือเป็นอีเมลจากพ่อนะคะเขาบอกว่าปีนี้ลูก30แล้วนะน่าจะกำลังเรียนรู้ว่าโลกนี้มันไม่ได้สมบูรณ์แบบและชีวิตไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเราต้องการเสมอไปพ่ออาจจะไม่ใช่พ่อในแบบที่ลูกต้องการแต่พ่อจริงใจอยากจะเห็นลูกมีความสุขทำไมพ่อจะไม่อยากให้ลูกชายตัวเองมีความสุขล่ะแล้วก็ปิดท้ายว่าถ้าลูกลองเปิดใจพ่อเชื่อว่าเราจะสามารถหาจุดร่วมกันได้พ่อย้ำอีกครั้งว่าพ่อไม่ใช่ศัตรูอย่าทำให้พ่อเป็นศัตรูเลยการทำลายมันง่ายแต่การสร้างขึ้นมาใหม่มันยากกว่ามากพ่อรอคอยการติดต่อจากลูกและในระหว่างนี้ขอให้ลูกโชคดีรักจากพ่ออ
1: ื
0: มเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้ติดต่อพ่อกันเป็นเวลานานก็คือ4ปีอย่างที่อีเมลของพ่อได้เขียนเอาไว้
1: ค่ะ
0: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็เลยติดตามข่าวด้วยใจระทึกวิพิกกลับไปกลับมาว่าไหมกองเชียร์เนี่ย
1: ใช่เพราะล่าสุดเนี่ยพี่ชายโพสแล้วนะโพสข้อความแล้วบอกว่าจากการถูกกล่าวหาที่รุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นข่าวเลยนะลงหนังสือพิมพ์เลยนะ
0: ค่ะ
1: อืมเดนิวเริ่มเล่นแหละคือแบบว่าโดยพายเนี่ยได้ภายสุริณัฐเป็นพี่ชายเขาเนี่ยนะคะบอกว่าจากการถูกกล่าวหาที่รุนแรงที่เกิดขึ้นขอชี้แจงในพื้นที่นี้คือไปชี้แจงใน Facebook ของแฟนเขาอะจากภรรยาเขาอะน้องมายละพัดอะละพัดลันอะไรเนี่ยนะคะบอกว่าขอชี้แจงว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องจริงทุกอย่างมีหลักฐานครอบครัวรู้ทุกอย่างหลังจากนี้ขอใช้กฎหมายดำเนินการผมจะไม่พูดผ่านทางโซเชียลใดๆอีกแล้วผมคิดว่าไม่ใช่สิ่งที่จะมาโต้ตอบกันในพื้นที่นี้ขอความกรุณาจากทุกคนขอใช้พื้นที่นี้ในการเคลียร์ทุกประเด็นและที่ต้องออกมาพูดเรื่องนี้เพราะต้องการที่จะปกป้องตัวเองและเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อภรรยาและลูกของผมที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะพายก็บอกว่าประเด็นแรกคือพูดถึงเรื่องที่น้องกล่าวหาว่าผมไปข่มขืนเขาอันนี้ขอการันตีเลยว่าไม่ใช่เรื่องจริงและไม่เคยเกิดขึ้นทุกคนที่รู้จักผมดีแม้กระทั่งครอบครัวเพื่อนผมและตัวผมเองยืนยันว่าผมไม่มีวันทำเรื่องแบบนั้นเพราะมันเป็นเรื่องที่น่าขยะแขยงและแย่มากๆและไม่เคยคิดหรือมีเจตนาที่จะทำแบบนั้นกับใครเลยโดยเฉพาะน้องแท้ๆของตัวเองและเสียใจมากๆที่น้องคิดว่าผมทำอะไรแบบนั้นกับเขาส่วนเรื่องคลิปเสียงไม่ทราบเลยว่าถูกบันทึกเสียงไว้แต่สันนิษฐานว่าเป็นการคุยกันสมัยตอนวัยเด็กซึ่งยอมรับว่ามีการทะเลาะและกลั่นแกล้งอาจจะเป็นการเล่นตามประสาพี่น้องซึ่งก็ได้ขอโทษไปหลายรอบแล้วเคลียร์กับน้องไปหลายรอบอีกทั้งตอนวัยรุ่นเนี่ยเราสองคนอยู่กันคนละประเทศผมเรียนอยู่โรงเรียนประจำที่อังกฤษจนถึงมหาวิทยาลัยจะเจอน้องก็ช่วงเปิดช่วงปิดเทอมซึ่งส่วนมากเนี่ยตนจะใช้เวลาอยู่กับเพื่อนฝูงแล้วก็แฟนส่วนประเด็นที่สองก็คือเรื่องที่ครอบครัวอีกหนอคือเพิกเฉยเนาะยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่าญาติผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนฝูงเนี่ยได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเขาหลายรอบรวมถึงการไปหาหมอแต่ทั้งนี้น้องก็ได้บล็อกช่องทางการสื่อสารทำให้ทางครอบครัวติดต่อไม่ได้ทุกคนอยู่เคียงข้างและซัพพอร์ตน้องเสมอส่วนเรื่องที่3ประเด็นบ้านหัวหินที่มีการฟ้องร้องกันเดิมทีบ้านที่หัวหินเป็นของคุณตาซึ่งคุณตาได้มอบบ้านให้กับลูกของคุณตาในส่วนของคุณแม่ผมคุณแม่ก็มอบให้กับทางผมแล้วก็น้องแต่ที่ต้องมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นเพราะว่ามีการทำลายทรัพย์สินนำคนข้างนอกมาบุกรุกรวมถึงมีการเอาของส่วนกลางไปจัดการซึ่งคุณแม่อยากเรียกกลับคืนมาเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินและคนในบ้านและมีหลักฐานชัดเจนที่สามารถดำเนินการต่อทางกฎหมายได้สุดท้ายนี้นะคะออกมาพูดไม่ได้อยากทำร้ายใครเลยอยากเป็นสิ่งที่ยากมากที่ต้องออกมาพูดอะไรแบบนี้ไม่อยากให้เรื่องของครอบครัวออกมาเป็นเรื่องสาธารณะเชื่อว่าทุกคนที่มีครอบครัวก็ไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นและการได้พูดเรื่องนี้ก็ไม่ได้ส่งผลดีกับใครเลยรวมถึงตัวน้องชายเองแต่ทั้งนี้ครอบครัวก็ยังเปิดใจที่จะพูดคุยกับน้องเสมอและขอให้ทุกอย่างเนี่ยดำเนินการด้วยกระบวนการทางกฎหมายอย่างถูกต้องหลังจากนี้ก็พายได้ชี้แจงว่าทางนักแสดงสาวก็ได้โพสต์ข้อความพร้อมโฉนดที่ดินด้วยเออก็มีโฉนดออกมาเนาะว่าข้างหลังโฉนดมีการเขียนไว้ว่ายังไงยังไง
0: แต่ว่าพอมีเรื่องของคุณพ่อที่ติดต่อมาทางอีเมลแล้วก็มีคลิปเสียงที่คุณทายเพิ่งปล่อยเมื่อวานเนี่ยทางคุณพายพี่ทายก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวเรื่องนี้ มีเสียงด้วยนะคะมีเสียงพูดกัน
1: แต่เมื่อกี้นี้พายก็บอกว่าส่วนคลิปทรงคลิปอ๋อแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือหลังจากที่พี่ชายมาโพสต์แล้วก็มีปล่อยคลิปเสียงอีก
0: ใช่มีเสียงอีกนะคะ
1: ก็นะ
0: ก็เป็น
1: โอ้ยเรื่องที่เป็นเรื่องที่ว่ามีการวิเคราะห์ไปถึงมันไปบนพี่ไปดูตันหน้าเฟซบุ๊กในวิเคราะห์ไปถึงตระกูลคนนู้นคนนี้ตระกูลคนรวยต่างๆเลยนะแล้วก็ได้พูดถึงพี่ถึงเลยว่าบางตระกูลเนี่ยมีธรรมนูญประจำครอบครัวเลยนะ
0: โอ้
1: คือตระกูลใครรู้ไหมเออธรรมนูญประจำครอบครัวนะว่าต้องทำอย่างนี้ต้องอย่างนี้ใครอย่างนี้ไม่ได้จะละเมิดกฎเกณฑ์ไม่ได้นะคือตระกูลไหนรู้ไหมตระกูลจิราธิวัฒน์
0: โอ้
1: มีคนเขาไปโพสต์เขียนเล่าอะนะว่าเออครอบครัวเนี้ยตระกูลเนี้ยมีคือเขาก็ยกตัวอย่างว่าหลายๆตระกูลในเมืองไทยที่รวยๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นครอบครัวของจีนเป็นอะไรเงี้ยบางทีเขาครอบครัวเขามีหลายครอบครัวมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าอย่างจิราธิวัฒน์เขามีหลายครอบครัวเขาก็มีธรรมนูญเลยนะ
0: ก็เอาไปว่าบางครอบครัวก็เราก็ไม่รู้ว่าวิถีเขาเป็นยังไงเนาะอย่างครอบครัวนี้ก็คือเขาเป็นลูกครึ่งอะเนาะก็อาจจะแบบหรือแยกกันอยู่คนละประเทศไปเรียนต่อไปอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่ามันแปลกตรงที่ว่าอันนี้เราก็คุยในมุมว่าครอบครัวนี้ทำไมไม่รีบออกมาห้ามหรือว่าออกมาช่วยเหลือไม่ดำเนินการอะไรเลยใช่ไหม
1: ก็อย่างที่เกิดฟังจากพี่เขาบอกก็พยายามแล้วติดต่อแล้วพยายามจะช่วยน้องไปหาหมอแต่ว่าเขาทางครอบครัวเขามองว่าน้อง
0: ไม่คิดว่านี่ป่วยเหรอ
1: เขาว่าแต่ว่าน้องเนี่ยบล็อกทุกช่องทาง
0: ใช่ค่ะก็เดี๋ยวก็เนี่ยก็เห็นมีทนายก็ออกมาเตือนว่าการเปิดเผยอะไรแบบนี้บางทีมันก็มีผลในทางกฎหมายเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องรอฟังคำชี้แจงจากทั้งสองฝั่งเพื่อเกิดความเป็นธรรมแล้วก็ถ้ากลายเป็นประเด็นความรุนแรงในครอบครัวก็จะไปอีกเรื่องนึงอ่ะ
1: ใช่เพราะว่าอย่างเมื่อวานก็มีคนพูดอย่างกลัวโลกปี2026นะคะที่มีคือ11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี่แหละแล้วก็ให้7หน่วยงานเนี่ยรับมาให้ต่อไปนะคะทั้งให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน้าที่หลักในการร่วมมือกับทุกฝ่ายนะคะแล้วก็ให้กระทรวงการคลังเนี่ยพิจารณายกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างลิขสิทธิ์นะแล้วก็ผ่อนระเบียบแล้วก็กระทรวงดีอีก็มอบหมายให้รับผิดชอบด้านเทคนิคการรับส่งสัญญาณและมาตรการการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็4แล้วมอบหมายให้สำนักงานการส่งสุดไปตรวจร่างสัญญานะที่มีการซื้อขายกันเนี่ย5แล้วก็มอบหมายให้ตำรวจแห่งชาติในสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยไปดูมาตรการเข้มงวดในการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลตลอดช่วงการแข่งขันแล้วก็ให้กระทรวงพาณิชย์นะคะแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศร่วมการดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็ประสานงานกับต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องถ้าเกิดฟังอย่างนี้ก็มันก็เหมือนนะเพราะมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนแล้วอ่ะเพื่อเป็นการเขาบอกว่าตอนท้ายของมติครม.บอกว่าทั้งนี้การแบ่งงานอย่างชัดเจนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายในการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเพื่อส่งมอบความสุขให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล
0: ก็สรุปได้ดูฟรีแน่ๆอย่างนี้ใช่ไหม
1: ประมาณนั้น
0: ค่ะก็จริงๆก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะ
1: ใช่
0: ไม่ถึงเดือนแล้วเนี่ย
1: ไม่ถึงแล้วไม่ถึงแล้ว
0: ไม่ถึงเดือนแล้วนะคะฟุตบอลโลกจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว
1: เดี๋ยวฟุตบอลโลกเดี๋ยวคนละครึ่งอะไรกันโอ้ยแย่ไปหมดเลยขออะไรก็ให้มาสักทีเถอะเพราะว่าตอนนี้มันมีแต่น้ำมันขึ้นไม่ดีนะ
0: ค่ะเนาะคนก็รอคอยอยู่นะคะปิดเนาะบันเทิงและกีฬาค่ะ
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
0: วันนี้45จังหวัดที่กวยจะมีฝนตกหนัก 60-70% ของพื้นที่นะคะพกร่มพกอะไรกันหน่อยนะคะโอ้หนักเลยกรุงเทพมหานครวันนี้จะมีฝน60%นะคะ60%ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีลมแรงด้วยโอ้โหภาคเหนือ 70% ของพื้นที่แล้วก็มีลมแรงนะโดยเฉพาะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็ตากนะคะส่วนภาคอีสานฝนตก 60% ของพื้นที่ภาคกลาง 60% ของพื้นที่แต่ว่าทุกภาคเหมือนกันหมดเลยว่าถ้าช่วงที่ฝนไม่ตกอากาศก็จะร้อนปกติในช่วงกลางวันนะคะ พกร่มกันหน่อยนะใครที่จะ

0: ออกเดินทางสำหรับเช้าวันนี
1: ้
0: ค่ะแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกการมงการเมืองช่วงนี้มีอะไรที่น่าติดตามไหม
2: ไม่มีก็มีอ่ะการบงการเมืองก็อย่างคุณอนุทินเมื่อวานอ่ะก็ใช้วันหยุดนะไปลงทั้งที่พังงานแล้วก็ไปที่หาดที่ภูเก็ตอ่ะเออแล้วก็ไปขอโทษบอกว่ามาช้าไปมาช่วยช้าไปนะอะไรเงี้ยมาเฟียอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้จัดการให้หมดนะแล้วก็บอกว่าไม่เชื่อเจ้าที่รัฐไม่รู้เนี่ยไปขอโทษประชาชนเมื่อวานนี้ตอนช่วงเย็นละนายกรัฐมนตรีก็ไปหลังจากไปพังงานแล้วก็ไปที่ภูเก็ตไปที่หาดฟรีดอมที่ป่าตองกระทู้ภูเก็ตที่วันก่อนเนี้ยที่มีแล้วก็นายกไม่ได้ไปที่ภูเก็ตไปที่ระนองอ่ะแล้วก็เมื่อวานก็เลยย้อนไปที่ภูที่หาดฟรีดอมอ่ะมีปัญหาการบุกรุกพื้นที่หาดฟรีดอมนะ
0: ใช่ใช่ที่พังงานเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเป็นเทลอาวิฟสาขาสองอะพี่ป่วยมันเกินไปไหม
2: เกินเกินไปนะ
0: ขนาดนั้นหรออ
2: ืม
0: ค่ะ
2: แต่เนี่ยที่ฟรีดอมเขาบอกว่าต้องมีการบุกรุกกันตั้งแต่ปี2552ยาวนานเกือบ20ปีเพื่อเข้ามาหาผลประโยชน์ทางด้านการท่องเที่ยวทั้งเรื่องของการร้านค้าร้านอาหารปล่อยให้เช่าแล้วก็ขายกิจการให้กับต่างชาติแล้วก็มีการเก็บค่าผ่านทางด้วยนะ100ถึง300บาทเพื่อเข้าชมหาดเนี่ยเออนายกก็ถามว่าทำไมถึงปล่อยให้มีปัญหานี้มานานหลายสิบปีจะดำแล้วได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างนายอำเภอเมืองภูเก็ตก็ตอบกลับว่าเราก็มีการตรวจยึดที่แล้วแล้วก็หลายสิบปีก็มีการแจ้งความแล้วก็ดำเนินคดีแต่หลังจากนั้นก็กลับมาทำซ้ำอีกอ่ะเออนายกก็เลยบอกว่าตอนหลังจากฟังปัญหาแล้วเรื่องการบุกรุกเนี่ยประชาชนเขาก็ไปนั่นถือป้ายนายกช่วยดีนะช่วยดีนายกก็เลยบอกว่าวันนี้ก็เข้ามาฟังปัญหามากันเต็มทีมเลยก็มอบหมายกันถามผู้ว่าภูเก็ตนะคะแล้วก็ทางรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็กรมป่าไม้ด้วยเข้ามาดูแลทุกอย่างเลยแล้วจากนี้ไปเนี่ยในเรื่องของการข่มขู่จะไม่มีแล้วเพราะถูกจับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก่อนได้ยกลงไปวันหนึ่งก็ทางบิ๊กลานอ่ะพลตำรวจเอกสำราญนนท์มาก็ลงไปพื้นที่
0: เอาคือมันจะมีหลายธุรกิจอ่ะที่แบบไม่ใช่คนไทยทำอย่างเช่นรถเช่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่คนไทยนะคะธุรกิจรถเช่าธุรกิจร้านโรงเรียนแม้แต่เนี่ยรับเลี้ยงเด็กอ่ะก็บอกก็ไม่ใช่คนไทย
2: หรอ
0: เห็นว่าจะอยู่กันได้แล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วอยู่ๆก็จะมีกระแสทวงคืนขึ้นมาทำไมไม่ทำถึงก่อนหน้านั้นเพราะอะไรภาษีก็ไม่เสียแล้วคือที่สำคัญอะไรรู้ไหมมีพฤติกรรมเหยียดเชื้อชาติด้วยนะพี่ก๋วยแล้วก็เมื่อวานน่ะมีข่าวว่าเด็กอ่ะไปเอาธงชาติไทยไปปลดธงชาติไทยเดี๋ยวนะที่ไหนนะฟังงานหรือเปล่าเด็กคือคงเล่นหรืออะไรไม่ทราบนะคะเนี่ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้จริงๆเหรอที่เดี๋ยวนะอันนี้ที่ภูเก็ตนะขออภัยไม่ใช่ที่เกาะพะงันนะคะ
2: ค่ะ
0: เด็กต่างชาติปีนขึ้นไปปลดธงชาติไทยชาวภูเก็ตบอกสุดงงเลยค่ะคือพยายามปีนขึ้นไปเนี่ยเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคืออะไร
2: ก็ในยกใช้คำว่ามันน่าทุเรศโดยเพราะอย่างยิ่งคนที่เป็นเจ้าที่รัฐเนี่ยคนที่เป็นนายทุนอันธพาลก็แย่อยู่แล้วแต่ถ้าเจ้าหนี้ของรัฐที่ให้ความร่วมมือกับพวกเนี้ยและตนไม่เชื่อว่าทำบันไดคอนกรีต300ขั้นเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าที่รัฐจะไม่รู้เรื่อง
0: จะไม่รู
2: ้ทำบันไดคอนกรีต300ขั้นใช่
0: แอบสร้างกลางคืนได้ด้วยเหรอมันไม่ได้หรอก
2: รัฐจะไม่รู้เรื่องไม่เชื่อเลยในฐานะผอ. กอ. กอ. รมน.เนี่ยจะสนที่กำลังเต็มที่คืนความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนที่ถูกประทุษร้ายแล้วก็หยุดการกระทำของคนเหล่านั้นและดำเนินคดี
0: คือตอนนี้เขาบอกว่าพื้นที่บางพื้นที่นะคะกลับไปที่เกาะพังงานอีกนิดนึงก็บอกว่าตรงนั้นชื่อพื้นที่สีธนูพบว่ามีนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงจากแถบยุโรปน้อยลงกว่า 80% ในช่วง2ปีนี้เพราะว่าพื้นที่เดิมถูกครอบครองไปด้วยชาวอิสราเอลแล้วพื้นที่สีธนูเคยสงบเหมาะสำหรับการออกกำลังกายจิตบำบัดกลายเป็นพื้นที่พลุกพล่านวุ่นวายมีแต่ชาวอิสราเอลมาเป็นนักท่องเที่ยวเกิดรองที่มุ่งหาความสุขสนานเสพกัญชาและรวมกลุ่มสร้างความวุ่นวายบริเวณชายหาดนี่คือส่วนหนึ่งของการเข้าไปร้องเรียนของคนไทย ที่อยู่ตรงนั้นนะคะก็บอกว่าเกาะพะงันเจอปัญหานี้โดยเฉพาะการมากว้านซื้อที่ดินแล้วมาปักหลักก่อให้เกิดปัญหากับคนไทยและนักท่องเที่ยวชาติอื่นคือทีนี้นักท่องเที่ยวที่เคยอยู่เดิมเป็นที่บอกว่าเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพนี่นะคะเขาก็เบื่อเขาก็ไม่อยากอยู่ก็กลับไปเลยก็มีตอนนี้ก็มีแต่คนไทยในพื้นที่ก็สู้รบปรบมืออยู่อย่างนั้นนะคะพี่ก๋วย
2: ก็เวลาไปอย่างเงี้ยก็ดูเหมือนเราลากลับมาแล้วเนี่ยทำยังไงให้มันยั่งยืนเนี่ยนี่สำคัญที่สุดเลยนะสีคือเหมือนกับไปแล้วเอาคนนู้นคนนี้ไปเยอะแยะมากมายเนี่ยมาช่วยเขานะได้จริงไม่จริงแค่ไหนยังไงไปตอนนี้ก็ไปพูดได้แล้วไปเกาะไปก่อนก็ให้ทางนะพันตำรวจเอกสำรานนนมาก็ไปจับเห็นมอก็ไปจับแล้วมีคนอะไรนะมามอบตรงมอบตัวด้วยผู้มีด้วยพลอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลากลับเข้ามาแล้วนี่แหละสำคัญนะเขาอยู่กันยังไง
0: เนาะคือถ้ามาเที่ยวเนี่ยเราก็ไม่ว่าเนาะมาเที่ยวมาแล้วกลับนะคะเพราะฉะนั้นมาแล้วไม่กลับมาตั้งรกรากทำธุรกิจ
2: มีหลายที่นะไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวที่แม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องเสออะไรเงี้ยที่บอกว่าก่อนหน้านี
0: ้มีเต็มไปหมดเลยใช่ไหม
2: เออทำไม
0: เนี่ยค่ะก็ตอนที่นายกไปวันนั้นเห็นบอกว่านายกเดินไปที่ภูวิลล่าแห่งหนึ่งนะคะ
2: ค่ะ
0: ก็ปรากฏว่าตำรวจบอกว่าเนี่ยมีชาวอิสราเอลเกี่ยวข้องกับโครงสร้างการถือครองบริษัทและทรัพย์สินตรงจุดนี้นะคะนายกก็สั่งให้ตรวจสอบทันทีว่าเนี่ยเส้นทางการเงินเนี่ยหรือว่าโครงสร้างผู้ถือหุ้นเนี่ยที่มาเปิดบริษัททำยังไงถ้าพิสูจน์ชัดเจนว่าเป็นผู้ถือครองที่แท้จริงแม้ว่าจะใช้คนไทยเป็นนอมินีก็ตามมันขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายนะก็ไม่ได้บริษัทจะหน้าตาเป็นไทยเลยก็ตามแต่ว่าคนที่กำหนดทิศทางบริษัทกลับเป็นต่างชาติทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เลย
2: ค่ะ
0: นายกบทก็เหมือนเอาฝรั่งมาใส่วิกสีดำนั่นแหละเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ควบคุมธุรกิจก็จะเป็นต่างชาติอยู่ดีตามกฎหมายไทยมันไม่ได้ต่างชาติจะมาถือหุ้นไม่ได้เลยไม่เกิน 49% แน่นอนคนไทยต้องอย่างน้อย 51% เพื่อกิจการถือว่าเป็นสัญชาติไทยนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยดูเหมือนก็จะทำแบบหลีกเลี่ยงกันหมดอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้นะคะเขาบอกว่ามีรูปแบบที่น่าสงสัยหลายกรณีนะคะเยอะมากด้วยค่ะเพราะนั้นก็เนี่ยต้องฝากเนาะปปง.ใช่ไหมตรวจสอบเส้นทางการเงินดูแล้วก็หัวใจสำคัญคือกฎหมายค่ะพี่ก๋วยเรามีกฎหมายฉบับหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่กฎหมายฉบับนี้มีตั้งแต่ปี2542นะนี่แหละเป็นกฎหมายหลักที่ใช้ควบคุมการเข้ามาประกอบธุรกิจของต่างชาติในประเทศไทยก็คือเขาจะแบ่งเป็นธุรกิจอยู่หลายกลุ่มเหมือนกันนะคะแต่ว่าบางกลุ่มเหมือนกับหลีกเลี่ยงอ่ะแล้วเขาแปลกฎหมายเก่งอ่ะทำอย่างนี้ไม่ผิดทำอย่างนั้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคนไทยนี่แหละคอยซัพพอร์ตอยู่คิดว่าอย่างนั้น
2: ก็แล้วก็มีที่มีเรื่องกำดานจำได้ไหมที่มีเรื่องเหตุยิงกันของหน้าสถานบันเทิงในตำบลสนามจันทร์อำเภอเมืองอ่
0: ะ
2: แล้วคนที่เป็นข่าวที่ไปเข้าไปเกี่ยวพันคือกำนันตำบลดอนใหญ่หอมนายคมศักดิ์แก้วสันล่าสุดเนี่ยโดนย้ายและสั่งการด่วนให้เอาเข้ามาอันนี้พักปฏิบัติหน้าที่ไม่ย้ายหรอกพักปฏิบัติหน้าที่คือไม่ได้มีย้ายไงในพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาไม่มีย้ายเนาะเขาก็เลยอธิบดีกรมการปกครองคุณณฤชาโคสาสิวิอะไรนะคะมีคำสั่งด่วนเลยนะคะมีคำสั่งให้พักปฏิบัติหน้าที่ของกำนันตำบลดอนใหญ่หอมไว้ก่อนระหว่างการสอบสวนข้อจริงแล้วก็กระบวนการสอบสวนทางวินัยค่ะนี่แหละที่มีปัญหาเรื่องการยิงไงกำนันโหดอะไรเงี้ยเป็นข่าวอยู
0: ่
2: ก็ต้องรอ
0: จะมีส่วนพัวพันเหรอเกี่ยวข้องเหรอ
2: ใช่เขาก็เลยให้พักการปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนกำนันตำบลดอนใหญ่หอมแล้วโอกาสนี้อธิบดีกรมการปกครองก็เลยออกประกาศในประกาศนี่คือให้กำชับในอำเภอทั่วประเทศเลยให้ดูแลเข้มงวดด้านวินัยของกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับให้ประพฤติตนอยู่ในกรอบของกฎหมายระเบียบแล้วก็จริยธรรมอย่างเคร่งครัดหากพบการทำผิดก็จะต้องถูกดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งทางวินัยแล้วก็อาญาโดยไม่ละเว้นเลย
0: ค่ะ
2: น้องสี
0: ค่ะค่ะ
2: อันนี้ก็ หลายหลายหลายหลายเรื่องนะเราเมื่อกี้นี้น้องสีพูดถึงเรื่องที่เราพูดถึงภูเก็ตใช่ไหมพี่เพิ่งเห็นข่าวนี้นี่มันมีดูก่อนนะข่าวมีการไปตรวจพบไอ้ล็อกเกอร์ที่ป่าตองภูเก็ตเนี่ยเป็นหนุ่มสวีเดนปรากฏว่าเขาค้างค่าล็อกเกอร์ที่เขาไปเช่าล็อกเกอร์ไว้เนี่ย120 วันฝากของพลังเจ้าที่ก็เลยไปเปิดดูมีปืนอยู่5 กระบอกแล้วก็กระสุนอีก100 นัดเลยนะ
0: คนหายตัวไปเหรอ
2: คนหายตัวไปเนี่ยหนุ่มเขาบอกนี่สิตำรวจสภ.ป่าตองภูเก็ตเนี่ยได้รับแจ้งจากบริษัทตัวแทนในการที่จะเขาเปิดบล็อกเกอร์ไว้อะล็อกเกอร์ล็อกเกอร์แล้วที่ถนนที่ถนนเล่าทิศนะที่ป่าตองกระทู้ภูเก็ตเนี่ยปรากฏว่าเปิดเข้าไปแล้วพบอาวุธปืนจำนวนมากเลยนะคะเขาบอกว่ามีล็อกเกอร์นี้น่ะมีคนเช่าชื่อนายเอลมี่อาเมดโมฮาเมดนะคะสัญชาติสวีเดนแต่ชื่อนี่เป็นอาหรับเนาะเป็นสัญชาติสวีเดนค้างชำระค่าเช่านานกว่า120 วัน
0: ไม่มาเอาของสักที
2: แล้วก็ติดต่อไม่ได้เลยเมื่อวานบริษัทก็เลย
0: ฝากของเปิดหายไปไหน
2: เปิดเลยเปิดล็อกเกอร์เพื่อตรวจสอบทรัพย์สินภายในไปพบ อาวุธปืน5 กระบอกกระสุนปืน9 มม.อาวุธเนี่ยเป็นปืนเนี่ยคือสิ่งของต้องห้ามนำมาเก็บเป็นล็อกเกอร์ก็เลยตัวเองก็เลยทางบริษัทก็เลยแจ้งตำรวจให้เข้าไปตรวจสอบตำรวจชุดสืบสวนของสภ.ป่าตองเข้าตรวจสอบพบว่าเป็นอาวุธปืนยี่ห้อ Glock 9 มม4 กระบอกแล้วก็ยี่ห้อ CZ อีก1 กระบอกกระสุนปืน9 มมอีกจำนวน2 กล่องกล่องละ50 นัดรวมแล้วใน100 นัดนะตำรวจก็เลยตรวจยึดของกลางทั้งหมดไปหาที่มาที่ไปเบื้องต้นพบว่าเป็นปืนมีทะเบียนนะ
0: ยังก็ตาม
2: มีทะเบียนก็แต่ก็ต้องดูว่าอาวุธเหล่านี้น่ะมีการครอบครองอย่างถูกกฎหมายหรือเปล่า
0: โอ้แล้วเจ้าตัวไปไหนอะตอนนี
2: ้120
0: ประเทศไปแล้วเหรอ
2: 120อันนี้ก็4เดือนเนาะ4เดือนฝากได้ไงอะคือเวลาก่อนที่เอาจะเอาของเข้าตู้อะจะบอยใส่เขาก็ไม่ได้ดูหรอกนะว่าเป็นอะไรถูกไหมเขาก็เอาเข้าไปให้เช่าล็อกเกอร์
0: แต่นี่มันนานเกินไปใช่ไหม
2: ล็อกเกอร์ใหญ่ด้วย
0: เปิดดู
2: ใช่ใช่นานแล้วห้องค้างค่าเช่าด้วยแหละพี่ว่าถ้าเกิดว่ายังทำไม่ค้างค่าเช่ามันคงไม่เปิดหรอก
0: แปลกแล้วก็ใส่อะไรไว้ต้องดูนะคะ
2: เขาค้างค่าเช่าก็เลยเปิดดูสิถ้าเกิดไม่ค้างไม่เปิดหรอกถ้าประจายสม่ำเสมออะไม่เปิดหรอกก็ยังไม่รู
0: ้แสดงว่าไม่ได้อยู่ไทยแล้วล่ะ
2: ไปแล้วกลับบ้านไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาใหม่หรอปืนนี่มันราคาแพงนะแล้วเขามาสะสมทำไมล่ะหลายกระบอกแล้วสี5-6 กระบอกเนี่ยเราก็กระสุนอีกนะเอาไว้ยิงเล่นเหรอเอาไว้ซ้อมยิงปืนเหร
0: อเราจะไปฟังเพลงสดกันสักเพลงนึงนะคะพี่ป่วย
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายช่วงหน้าค่ะ
2: ค่ะ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favich ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favich ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: มาช่วงสุดท้ายมีเรื่องนี้น่ากลัวมากพี่กวย
3: เรื่องไหน
2: เรื่องการชาร์จโทรศัพท์เอาไว้อ่ะ
3: โอ้มันได้มีเรื่อยๆวันก่อนนู่นจำได้มีเขาชาร์จไว้มันก็ระเบิดขึ้นมาอันนี้ระเบิดไหม
2: แต่อันนี้ไม่ระเบิดค่ะ
3: เป็นยังไง
2: มันคือเสียชีวิตเลยค่ะมันไหม
3: ้ฮะ
2: ไม่ระเบิดอะไรใช่เมื่อวานนี้ตำรวจที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะไปพบคนงานกรีดยางถูกกระแสไฟช็อตเสียชีวิตอยู่ในบ้านกลางสวนยางเลยนะคะเขาบอกว่าสภาพเนี่ยตรงบริเวณหน้าอกพบโทรศัพท์มือถือหน้าอกของผู้เสียชีวิตเนาะสภาพแตกร้าวเสียบสายชาร์จค้างไว้ตรวจสอบปลั๊กไฟพบว่ามีการใช้อะแดปเตอร์ที่ดัดแปลงแบบต่อตรงอ่ะกับไฟ220โวลต์คาดว่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6-8 ชั่วโมงนะคะน้องชายของผู้ตายให้การว่าพี่ชายมักจะดื่มสุราเป็นประจำและชอบนอนเล่นไลน์แชทไลน์ก่อนนอนทุกวันแล้วก็จะชาร์จวิธีนี้ต่อตรงไม่ผ่านอะแดปเตอร์ที่ได้มาตรฐานแล้วก็เตือนหลายรอบแล้วไม่ใช่ไม่เตือนนะเตือนเขาก็ไม่ฟังบอกเนี่ยอย่าชาร์จแบบนี้มันอันตรายมากก่อนเกิดเหตุยังเช็ดมาบอกเลยว่าเนี่ยสายชาร์จมันช็อตแล้วก็เลยตอบกลับไปว่าไปถามที่ร้านที่ซื้อมาสิแต่ว่าคุยกันไม่รู้เรื่องเหมือนจะเมาเนื่องจากเครื่องโทรศัพท์มันก็รวนด้วยจนกระทั่งตอนเช้าติดต่อไม่ได้ก็เลยเดินทางไปดูปรากฏว่าเจอถูกไฟช็อตเสียชีวิตแล้วค่ะมือถือก็อยู่กลางหน้าอกเลยพี่กวย
3: โอ้ย
2: ค่ะ
3: เนี่ย
2: เนี่ย
3: บางที
2: ต่อสายตรง
3: การชาร์จไว้กลางคืนนี่อันตรายเหมือนกันนะต่อสายตรงอ
2: ันตรายค่ะอันตรายมากๆเลยนะคะต้องสายตรงมาต่อคือสายอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
3: ก็เดี๋ยวนี้เวลาเราไปเดินตลาดซื้ออะไรเงี้ยปลั๊กเนี่ยบางทีมันเอ๊ะทำไมราคาที่มันถูกจังเลยบางทีราคามันมีหลายราคาเนอะมันก็มันถูกจังเลยพี่เคยซื้อราคาถูกๆไปนะแป๊บเดียวมันก็ช็อตนะพี่เคยซื้อตลาดก็ไม่เอาแล้วคือซื้อเคยซื้อไปนะใช้เฮ้ยมันช็อตอ่ะสีมันใช้ไม่ทนเลยพี่ไม่เอาแล้วเราเรื่องพวกนี้มันเรื่องอันตรายต้องใช้ที่มีมาตรให้มีมาตรฐานมก.นะ
2: ราคากลางๆอ่ะไม่ต้องแพงมากเนาะ
3: โอ้ยต้องสันนิษฐานด้วยก่อนเลยมันทีมันก็เอ๊ะเป็นไปได้ยังไงว่ามันถูกอย่างนี้แล้วมันดูแล้วคนเขาซื้อกันเยอะไงแล้วก็ลองบ้างซิที่ไหนละโอ้โหแป๊บเดียวเอง
2: มันมีในแอปอ่ะในแอปเฉพาะสายนะไม่เกี่ยวกับไอตัวอะแดปเตอร์นะเฉพาะสายมันอ่ะเส้นละ2บาทก็มีนะพี่กวย
3: สายอะไรสายชาร์จแบตเนี่ยหรอ
2: สายชาร์จใช่
3: โอ้ยถูกจัง
2: 2บาท3บาทอ่ะมีเวลามันแฟตเซลอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะใช้งานได้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างงี้นะคะแต่ก็เอาราคากลางๆไว้ก่อนถูกมากมันก็จะไม่ใช่ว่าจะดีนะเดี๋ยวมันสายขาดสายช็อตแล้วก็อันตรายโดยเฉพาะใครที่เสียบคาไว้อ่ะ
3: ใช้ได้แล้วใช้ได้ไม่นานหรอกพี่ว่านะแต่หลอดก็ไฟไหม้เลยเหรอ
2: ไฟไหม้มีติดไฟไหม้นะชาร์จทิ้งไว้ก่อนออกจากบ้านก็ดูซะหน่อยนะคะปักปึ๊กเนี่ย
3: นะคะส่วนเรื่องของการเปิดด่านโอ้เพิ่งรู้เนี่ยสิมีคลิปเสียงนายกด้วยนะโอ้มีคลิปเสียงนายกอรุณ AI บอกว่าเดี๋ยวภายเปิดด่านแล้วภายในเดือนมิถุนายนเนี่ยนี่มีคำชี้แจงจากโฆษกกระทรวงโฆษกพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงดิจิทัลแล้วนะคะคุณแนนบุญธิดาสมชัยเนี่ยออกมาบอกแล้วว่าการที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงของคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยในประเด็นเรื่องของการเปิดด่านโดยเร็วที่สุดภายในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยตรวจสอบและยืนยันเป็นการสร้างคลิปเสียงขึ้นมาจาก AI ทั้งหมดแล้วก็คุณแนนบอกว่านี่ไม่ใช่เคสแรกหรือว่าเคสสุดท้ายนะที่ทำเพื่อให้เข้าใจผิดเพื่อใส่ร้ายเพื่อหวังผลทางการเมืองหรือเพื่อความสะใจส่วนตัวเพียงเพราะไม่ชื่นชอบบุคคลนั้นๆ นะคะแล้วก็ในโลกแห่งความสับสนความวุ่นวายเนี่ยยังมีคนอีกหลายกลุ่มพร้อมจะซ้ำเติมสถานการณ์ด้วยข้อมูลที่หลอกลวงเรียกยอดเอนเกจเรียกยอดไลค์โดยขาดซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมและเมื่อใดก็ตามที่เรื่องราวเกินเลยไปผู้เสียหายมีสิทธิทุกประการที่จะรักษาชื่อเสียงของตนตามกฎหมายบางทีการขอขมาก็ใช้ไม่ได้กับทุกเคสโอ้แต่เคสอย่างเงี้ยถึงนายกเนี่ยพี่ว่าคุณจะฟ้องร้องนะเนาะถึงขั้นปลอมเสียงนายกแล้วบอกจะเปิดด่านภายในเดือนมิถุนายนอย่างเงี้ยคนฟังโอ้นี่เสียงนายกนี่นาคนเชื่อไปแล้วอ่ะคนที่คนที่เขาดูเขาว่าเชื่อไปแล้ว
2: เออมันแยกยากนะคะเสียง AI เนี่ยกับเสียงจริงเน
3: า
2: ะแยกกันยากมาก
3: แยกมากเลย
2: เ
3: ออแยกยากมากเลยพี่ถามน้องน้องโยชัวกันแชร์แล้วทำไม AI มันขนาดนี้มันโอ้ใช่พี่มันอันมันแยกมันแยกมันแยกยากมากเลยอะระหว่าง
2: ระวังจริงๆอย่าเพิ่งเชื่อนี่ล่าสุดยายมารีโต้แล้วนะคะพี่กวย
3: ฮะ
2: บอกว่าที่ทหารเขมรยิงปืน11นัดที่โอสมิธอ่ะไม่จริงไทยบิดเบือนใส่ร้ายกัมพูชาค่ะ
3: นาน
2: แล้วก็ไอ้ที่บอกว่าเมื่อวานนี้ที่มีต่างชาตินะคะดูแล้วจะเป็นตะวันตกเนี่ยเป็นหนุ่มอังกฤษค่ะเป็นนักสร้างคอนเทนต์แล้วมาอ้างว่าฐานไทยยิงใส่2นัดที่โอสมิธนะนายอัลฟาโรนะคะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชาวอังกฤษอ้างว่าถูกฐานไทยยิงปืนใส่เมื่อวานนี้ระหว่างลงพื้นที่ตรงช่องจอมเขาบอกว่าคนชายแดนเดือดร้อนมากอะไรประมาณนี้นะคะแล้วฝรั่งในคนนี้มาเข้าใกล้ตรงแนวลวกหนามพอดีไงทหารไทยก็เลยยิงเตือน2นัดตามมาตรการรักษาความปลอดภัย
3: นี่นะลงสื่อพิมพ์ของเขาด้วยนะเดอะพนมเปญโพสต์เนี่ยบอกว่าเนี่ยนักสร้างคอนเทนต์คนเนี้ยบอกว่าไปโพสต์เฟซบุ๊กของเขาด้วยนะบอกทหารไทยเพิ่งยิงผมที่โอสเมทซึ่งเป็นดินแดนอธิปไตยของกัมพูชาที่ถูกยึดครองอย่างผิดกฎหมายเนี่ยพูดน
2: ี่มาหาอะไร
3: เออ
2: มาเดินอยู่ตรงนั้นเพื่ออะไรยังไง
3: เพียงเพราะผมพยายามพูดความจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผมไม่มีอาวุธไม่มีการยั่วยุสิ่งเดียวที่ผมมีคือกล้องถ่ายภาพนะฮะแล้วก็อ้างว่ามีการยิงทั้งหมด4นัดเนี่ยแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นว่าการเดินทางไปที่โอสเมทครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายเพื่อสะท้อนสิ่งที่เขาเรียกว่าความย้อนแย้งของฝ่ายไทยที่เรียกร้องการหารือทวิภาคีเรื่องพื้นที่ทางทะเลแต่กลับไปเสิร์ชการเจรจาเกี่ยวกับพื้นที่

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569นะครับเช้าวันนี้รับหน้าที่โดยเรา2คนผมเจษดาสาราทองครับ
2: แล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็ไปพูดคุยกับคุณกริชกันด้วยนะคะอาจารย์เจตวันนี้หัวข้อคือ
1: นโยบาย100วันฟื้นฝันของเมียนมานะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับก็ต้องขอทักทายน้องๆ นะฮะที่เปิดเทอมแล้วด้วยนะครับก็น่าจะถึงโรงเรียนกันหรือยังหรือว่าอาจจะใกล้ถึงแล้วนะฮะก็ทักทายกันด้วยคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ปกครองด้วยนะครับก็อาจจะพาลูกๆหลานๆเนี่ยไปส่งโรงเรียนกันอยู่นะฮะก็ไม่รู้ว่าการจราจรเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะส่งข้อความเข้ามาพูดคุยบอกเล่ากับเราได้แล้วก็ฝนด้วยนะคุณลิซ่าวันนี้ต้องระวัง
2: ถูกต้องค่ะเห็นว่าฝนจะตกในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเลยนะคะวันนี้ออกเดินทางก็อาจจะต้องพกร่มและเผื่อเวลารถติดด้วยนะคะก็สามารถติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงที่อยู่บนรถเดินทางกันนะไม่ว่าจะไปทำงานอยู่หรือว่ากำลังเดินทางไปส่งน้องๆหนูๆไปโรงเรียนกันนะคะ
1: ครับอ่ะมาเริ่มต้นข่าวแรกผมขอประกาศข่าวดีกันนิดนึงแล้วกันนะมีคนไทยไปได้รางวัล นะครับในต่างประเทศนะเป็นรางวัลใหญ่ด้วยนะชื่อว่า The Webby Awards นะครับ The Webby Awards เนี่ยนะครับก็เป็นรางวัลในสายของทางด้านของอินเทอร์เน็ตนะครับ